0: ส่วนไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่ครั้งนี้จะได้ให้การช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดส่วนข้อท้วงติงเรื่องเงื่อนไขการตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรนำชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดทั้งหมดว่าจะมีการทบทวนสิทธิ์ในโครงการครั้งหน้าหรือไม่
1: คือเรื่องนี้เนี่ยให้กระทรวงการคลังดูอยู่นะครับก็อย่างที่บอกคือวันนี้เราจะสำรวจสิทธิ์เราต้องการช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกก็คือกระทรวงการคลังตอนนี้เราให้มหาดไทยเริ่มเข้าไปสำรวจคือวันนี้จะมีกลุ่มประชาชนหัวใจสำคัญคือกลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรสวัสดิการเนี่ยเราไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานานเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะช่วยกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆ
0: สอดคล้องกับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงว่ากระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาแบบเดิมที่ดูรายละเอียดรวมระดับครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลเพื่อคัดกรองและให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ยากจนและเดือดร้อนอย่างแท้จริงการที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีตามหลักการถือเป็นการแสดงตนว่าบุตรมีรายได้ถึงเกณฑ์และได้ทำหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาแล้วภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนและไม่มีผู้อุปการะดูแลเป็นลำดับแรกสำหรับกรณีที่บิดามารดาไม่ทราบเรื่องที่บุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือยังคงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากการประกาศผลโดยจะมีการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เป็นการทอดทิ้งผู้ที่ยากจนอย่างแท้จริง
2: วันนี้เราอยู่ในภาวะที่ลำบากกันทุกคนดังนั้นก็ช่วยคนที่ลำบากที่สุดคนที่ลำบากที่สุดเนี่ยคือใครนึกมุมกลับนะครับคนที่เขาไม่มีใครดูแลเลยแต่เขาได้เท่าๆกับคนที่มีคนที่มีลูกดูแลก็ชัดเจนว่าท่านก็แสดงแล้วปีนึงท่านดูแลพ่อแม่ 30,000 แล้วท่านถึงเอามาหักภาษีถูกไหมล่ะครับนี่คือตามหลักนะก็ถ้าเขามีลูกดูแลเขาก็ไม่ใช่คนลำบากที่สุดถูกไหมครับหลักไม่ว่าจะหลักครอบครัวหลักบุคคลเราต้องการหาคนเดือดร้อนจริงๆ
0: ด้านนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกการยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,190,000 คนควบคู่กับการลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ1ล้านคนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปพร้อมสั่งการให้ที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยยืนยันตัวตนสำหรับประชาชนกลุ่มเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางหลักได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศขณะที่กระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไม่นำส่งกรมสรรพากร
4: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังพบว่ายอดการใช้จ่ายสะสมมีมูลค่ารวมกว่า 6,300 ล้านบาทและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 16,500,000 คนสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการกระจายเม็ดเงินสู่ร้านค้าทั่วประเทศนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการนักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด
2: ผมยืนยันนะครับข้อมูลจากโครงการ 60-40 ไม่ได้ถูกส่งให้สรรพากรแต่สรรพากรเองเขาก็มีช่องทางตามกฎหมายหน้าที่เขาไปตรวจดูแล้วกลัวอะไรก็เพราะว่ามีแต่หลักฐานฝั่งได้คนที่ทำธุรกิจอะถามจริงๆจะเอาเวลาไหนไปนั่งบันทึก ต้นทุนเขาไม่มีเวลาวันนี้เราช่วยอะไรถ้าท่านใช้จ่ายผ่านเป๋าตังขาจ่ายอย่าลืมว่าเวลาซื้อของท่านไปสแกนจ่ายได้นี่ครับท่านจ่ายสิครับเดี๋ยวเป๋าตังทำบัญชีอย่างง่ายวันนี้พอไม่มีหลักฐานก็ไปโดนตรงนั้นก็มีปัญหากัน
4: นอกจากนี้แพลตฟอร์มนกกระซิบยังช่วยแก้ปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงชาววิสาประทุมมารายงาน
5: สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ25คนศึกษาและตรวจสอบการใช้จ่ายตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นเวลา90วันที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้พิจารณายติขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานและบรรเทาค่าครองชีพประชาชนโดยการอภิปรายเป็นไปอย่างกว้างขวางมีทั้งส.ส.ที่สนับสนุนการกู้เงินเพราะประเทศกำลังเผชิญผลกระทบจากความผันผวนด้านพลังงานโลกส่งผลต่อค่าครองชีพและราคาสินค้าจึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนและการลงทุนปรับโครงสร้างพลังงานรวมถึงยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศและมีส.ส.ที่แสดงความกังวลต่อวัตถุประสงค์การกู้เงินของรัฐบาลโดยเฉพาะการนำเงินไปใช้ในโครงการพัฒนาทักษะแรงงานและการเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งเห็นว่าควรดำเนินการผ่านงบประมาณปกติเพื่อให้มีกลไกตรวจสอบที่รัดกุมและโปร่งใสมากกว่าท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน25คนเพื่อพิจารณาและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวโดยกำหนดกรอบเวลาศึกษา90วันก่อนเสนอผลการพิจารณาต่อสภาต่อไป
3: ทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาสหรัฐกรณีไทยอาจถูกเรียกเก็บภาษีร้อยละ 12.5 จากประเด็นการใช้แรงงานภาคบังคับมั่นใจสามารถชี้แจงได้
6: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ประกาศแนวทางจัดเก็บภาษีนำเข้ากับ60เขตเศรษฐกิจภายใต้มาตรา301ในประเด็นการใช้แรงงานบังคับโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอัตราร้อยละ10และแม้ไทยจะยืนยันว่าไม่มีปัญหาแรงงานบังคับภายในประเทศและมีกฎหมายแรงงานที่เข้มแข็งแต่สหรัฐให้เหตุผลว่าไทยยังไม่มีกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวยังเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผลการหารือโดยไทยจะยื่นเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่22มิถุนายนนี้และยื่นข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อชี้แจงเรื่องอัตราภาษีรายการสินค้าที่ควรเพิ่มหรือถอดออกและสินค้าที่ได้รับการยกเว้นคาดว่าจะประกาศผลขั้นตอนสุดท้ายก่อนวันที่24กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยังคงเร่งเดินหน้าเจรจาภายใต้ทีมไทยแลนด์ทั้งในประเด็นแรงงานบังคับโครงสร้างภาษีและรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องตั้งเป้าหมายสรุปผลการเจรจากับสหรัฐภายในกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งมั่นใจว่าไทยสามารถชี้แจงได้และเชื่อว่าสหรัฐจะเห็นถึงความสำคัญของไทยในฐานะพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ดีมาโดยตลอด
7: ตอนที่เราไปเจรจาเราก็ได้อธิบายทุกอย่างครบถ้วนนะคะก็คือไม่ได้มีอะไรติดใจเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานบังคับในประเทศแต่สิ่งที่เรายังไม่มีก็คือกฎหมายในเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่เขาไม่มีคราวนี้ตัวนี้เป็นเบื้องต้นซึ่งมันจะมีลิสต์ของสินค้าที่ยกเว้นก็คือ Annex A มีสินค้าอยู่4หมวดด้วยกันก็จะมีสินค้าเกษตรและอาหารสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องของพลังงานและแร่ธาตุแล้วก็ชิ้นส่วนของอากาศยานวันที่22เราต้องส่งตัวข้อที่เราได้รับแล้วเนี่ยเราจะมีข้อโต้แย้งอะไรไปยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาคงจะต้องทำให้เสร็จก่อนวันที่24กรกฎาคม
6: นอกจากนี้รัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยับไปอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีที่ต่ำลงและลดแรงกดดันด้านมาตรการทางการค้าระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
5: คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้ นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่1/2569อนุมัติปรับเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้หรือต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมโดยหลังจากนี้จะดูเรื่องกรอบงบประมาณอีกครั้งนอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังได้พิจารณาโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับคนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือโดยได้อนุมัติเงินกองทุนประจำปี2569วงเงิน141ล้านบาทจำนวน 17,000 รายการและเห็นชอบแก้ไขร่างพระราชบัญญัติพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพโดยใช้เงินกองทุนขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเดือดร้อนที่ประชุมกพช.ยังประเมินว่าผู้ที่มาช่วยเหลือผู้พิการส่วนใหญ่เป็นญาติจึงเห็นว่าหากญาติพี่น้องคนพิการผ่านการอบรมได้เป็นผู้ช่วยคนพิการแล้วจะมีค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงจำนวน6ชั่วโมงต่อวันรวมเป็นเงินเดือนละ 1,800 บาทเพื่อช่วยเหลือคนที่ออกจากงานมาดูแลผู้พิการโดยจะจ้างจนกว่าผู้พิการจะสิ้นสุดความพิการหรือเสียชีวิต
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่27บ้านสมสะอาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกล่เกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 19,000 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้อย่างต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายนาอิมกัตเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิชบอลเลาะที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มฮิชบอลเลาะไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลและเลบานอนซึ่งกำหนดให้กลุ่มฮิชบอลเลาะจะต้องหยุดการโจมตีอิสราเอลและถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีในเลบานอนซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอิสราเอลนายกัตเซมย้ำว่าการหยุดยิงจะต้องเป็นไปอย่างครอบคลุมและไม่เปิดโอกาสให้อิสราเอลสังหารพลเรือนชาวเลบานอนได้อีกและเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลและต้องการให้อิสราเอลถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากเลบานอนพร้อมให้คำมั่นว่ากลุ่มฮิชบอลเลาะห์จะสู้กับอิสราเอลต่อไปตราบใดที่กองทัพอิสราเอลยังคงรุกรานและโจมตีดินแดนของเลบานอน
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดียูเครน ที่ระบุว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยยูเครนพร้อมที่จะหยุดยิงกับรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบในช่วงที่มีการเจรจาของทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบรัฐบาลที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีเสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประเทศประนีประนอมกันอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวของผู้นำยูเครน
5: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเหอหยงเฉียนโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ระบุว่าทางการจีนแสดงจุดยืนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมเสนอมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศรวมถึงจีนเพิ่มถึงร้อยละ10หรือร้อยละ 12.5 หลังการสอบสวนตามมาตรา301ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อประเทศที่มีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานนายเหอหยงเฉียนยังเน้นย้ำว่าทางการจีนต่อต้านประเด็นการบังคับใช้แรงงานมาโดยตลอดพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐทำความร่วมมือกับจีนในทิศทางเดียวกันรวมทั้งรักษาเสถียรภาพของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป
3: สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติศรีลังกาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในเมืองอังกูรูวาโตต้าทางตะวันตกของศรีลังกาเมื่อช่วงดึกของวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวเจ้าของสถานที่ดูแลผู้สูงอายุพร้อมตั้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและศาลมีคำสั่งควบคุมตัวบุคคลรายนี้เป็นเวลา1สัปดาห์ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสอบสวนเหตุคดีเพลิงไหม้ครั้งนี้ขณะเดียวกันนายชาตุรามิฮูดุมผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการด้านกิจการของผู้สูงอายุแห่งศรีลังกาเปิดเผยว่าสถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่ทัพนักตบสาวไทยอันดับ19ของโลกลงสนามแมตช์แรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0-3เซตล่าสุดเป็นลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนทีมอันดับ7ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยที่นำทัพโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมต้านความแข็งแกร่งของทีมสาวจีนไม่ไหวแพ้ไป2-3เซต14-25 26-24 19-2525-23 และ7-15แต่ยังเก็บ1แต้มแรกได้สำเร็จตัวนัดต่อไปจะพบกับเบลเยียมในวันที่6มิถุนายนเวลา14นาฬิกาแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2-0เกม21-13 21-9มารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันแซยงมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเทระรัตน์สกุลมืออันดับ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน2-1เกม18-21 21-6 และ21-12พักสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้เตรียมทีมนักกีฬาจักรยานไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทลู่เสือภูเขาและ BMX Racing วางแผนการฝึกซ้อมในช่วง3เดือนสุดท้ายเข้มข้นโดยทีมจักรยานลู่เตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนทีม BMX Racing เดินทางสำรวจสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าพร้อมลุยศึกรายการเก็บคะแนนโอลิมปิกขณะที่ทีมเสือภูเขาเตรียมวัดศักยภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานหวังสร้างผลงานโดดเด่นและลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพ สำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทัตทงจากกีฬาเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีธาและชนะพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมได้แก่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการคว้าเหรียญทอง4เกม2025ได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีและครองแชมป์รายการ CV League สนามแรกส่วนสนาม2จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีจันทบุรีระยองตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 น.สูงกว่าระดับเลปานกลาง 73 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:02 น.สูงกว่าระดับเลปานกลาง 42 เซนติเมตรและเวลา 16:55 น.ต่ำกว่าระดับเลปานกลาง 1 เมตร 25 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
12: 1นาทีกับกปท.
3: ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์กรณีมีอู่รับซ่อมแซมแก้ไขดัดแปลงรถบรรทุกส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือรถกระบะ อ้างว่ารับดำเนินการแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆหรือทำให้รถนั้นสามารถเพิ่มการบรรทุกน้ำหนักให้สูงขึ้นมากกว่าปกติกรมการขนส่งทางบกขอเตือนว่าการกระทำดังกล่าวเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนอย่างยิ่งอีกทั้งยังอาจผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นการต่อเติมตัวถังและแก้ไขดัดแปลงเพื่อให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าสมรรถนะรถที่ผู้ผลิตรถได้ออกแบบไว้ตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดจึงขอเน้นย้ำให้เจ้าของรถตระหนักถึงความเสี่ยงในการดัดแปลงรถและการใช้งานบรรทุกน้ำหนักที่เกินกว่าสมรรถนะและมาตรฐานที่ผู้ผลิตและกรมการขนส่งทางบกกำหนดเพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อผู้ใช้ถนนทุกคนทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่1หมวกคือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้นหมวกที่รู้จักกันดีในปัจจุบันได้แก่หมวกแก๊ปเป็นหมวกทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้นที่มีกระบังหน้าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเป็นหมวกสำหรับสวมป้องกันหรือลดอันตรายเมื่อศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนส่วนหมวกโบราณที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆได้แก่หมวกกลีบลำดวนสำหรับพนักงานกรมกลองชนะสวมในงานพระราชพิธีคำว่าหมวกขยายความหมายมาหมายถึงตำแหน่งหน้าที่เช่นเขาสวมหมวก2ใบเป็นทั้งอธิการบดีและรัฐมนตรี
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนกำเนิดทะเลไทยตอนที่1โลกมีพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลและมหาสมุทรแนวชายฝั่งที่เห็นอยู่ในปัจจุบันได้ผ่านกระบวนการการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่มีทั้งเกิดจากชายฝั่งทะเลที่ยุบตัวเนื่องจากเปลือกโลกจมลงใต้ทะเลทำให้เกิดเป็นหน้าผาชันเมื่อเกิดการกัดเซาะของน้ำทะเลจึงมีพื้นที่เป็นลักษณะเว้าแหว่งเกิดเป็นอ่าวต่างๆหากบริเวณที่เกิดการยุบตัวลงนั้นเดิมเป็นแนวเขาก็จะทำให้เกิดเป็นเกาะต่างๆสามารถพบได้ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล
18: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
19: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
20: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
21: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
19: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับ ท่านผู้ฟังครับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้มีเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์มากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงพร้อมแจ้งกำหนดการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนายพงษ์นครโพชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสงตุ้มครับ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยโฆษกคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านผู้ช่วยโฆษกคะการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปีนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเพราะว่าเปิดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะ
1: ครับขณะนี้ก็มีผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมนะครับประมาณ 13.18 ล้านคนก็ทยอยกันไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับจริงๆก็ได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่21มิถุนายนนะครับก็จะเปิดประมาณ3สัปดาห์เนี่ยครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็ทยอยไปในช่วงกลางเดือนหรือช่วงก่อนหมดอายุก็ได้ครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปแอบหน้าธนาคารนะครับจริงๆแล้วมันมีช่องทางให้เราสามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ได้หลายช่องทางนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้นะครับผ่านแอปทางรัฐก็ได้นะครับหรือผ่านเว็บไซต์ของของกระทรวงการคลังก็ได้นะครับ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th นะครับส่วนท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนท่านอาจจะไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือไปที่ธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามได้เลยครับ
0: ค่ะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยโครงการเพิ่งเริ่มเปิดลงทะเบียนไปค่ะท่านคะประชาชนยังคงสับสนในเรื่องของการลงทะเบียนทั้งในแบบกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่เนี่ยกลุ่มไหนต้องเป็นผู้ที่ต้องมาลงทะเบียนคะ
1: กลุ่มคือมันจะมี2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่เป็นคนเดิม 13.18 ล้านคนอันนี้ท่านก็สามารถไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้นะครับในขณะที่จะมีอีกกลุ่มนึงนะครับที่เป็นคนที่กลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะไปนำมาจากฐานข้อมูลที่ในกระทรวงมหาดไทยบวกกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมาส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อคัดกรองตามคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับกลุ่ม 13.18 ล้านคนครับทีนี้กลุ่มที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยเนี่ยแล้วอยากจะลงทะเบียนเนี่ยซึ่งอันเนี้ยอยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยที่เขาไปดำเนินการมาในแต่ละพื้นที่รวบรวมมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะส่งมอบให้กระทรวงการคลังก็ไปคัดกรองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยท่านอาจจะต้องถามจากกระทรวงมหาดไทยนะครับว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ส่งรายชื่อของท่านเนี่ยที่คาดว่าจะเป็นคนที่มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอยู่ในรายชื่อที่กำลังจะส่งมาที่กระทรวงการคลังหรือไม่นะครับซึ่งในกลุ่มนี้ครับมันก็อาจจะมีทั้งคนที่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีสมาร์ทโฟนปนๆกันอยู่นะครับ
0: ก็คือต้องไปตรวจสอบกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละพื้นที่เท่านั้นเอง
1: ครับใช่ครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราตอนที่ลงทะเบียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าท่านไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ท่านก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนที่ธนาคารได้อยู่แล้วนะครับ
0: เราจะเก็บตกผู้ที่ไม่ได้มาสอบถามหรือว่าไม่ทราบข้อมูลเนี่ยได้ยังไงบ้างไหมคะ
1: อันนี้ก็คือทางกระทรวงมหาดไทยจะเป็นคนไปทำฐานข้อมูลส่งมาที่กระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยฐานข้อมูลที่เขาไปสำรวจนะครับเรียกว่าความจำเป็นพื้นฐานในแต่ละตัวเรือนนะครับว่าทั่วประเทศเนี่ยมีคนที่อยู่ในข่ายที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแต่ละพื้นที่มีเท่าไหร่บวกกับสมุดพกครัวเรือนที่จัดทำโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็จะมารวมกันแล้วก็ส่งมาที่กระทรวงการคลังเพื่อทำการคัดกรองซึ่งเราก็เชื่อว่าในส่วนนี้ครับก็น่าจะเก็บตกคนที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าอยู่ในข่ายที่จะมีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้พอสมควรแต่ว่าถามว่าจะได้ 100% มั้ยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ 100% เพราะว่ายังมีความไม่สมบูรณ์ของฐานข้อมูลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องดูว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีการเปิดลงทะเบียนหรือว่าจะมีการเก็บตกเหล่านี้ได้ยังไงแต่ถ้าระบบฐานข้อมูลต่างๆมีความแม่นยำมากขึ้นก็จะทำให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่สมควรมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้ถูกฝาถูกตัวมากขึ้นครับ
0: ค่ะทีนี้ในกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยมีการพิจารณาหลักเกณฑ์แบบไหนคะ
1: บุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องเป็นมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ห้ามมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเช่นนักบวชนะครับผู้ต้องขังผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการนะครับผู้รับ บำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมืองเช่นสสสวนะครับรวมถึง5กลุ่มใหม่ที่เราใส่เข้าไปนะครับก็จะมีนักเรียนนักศึกษานะครับมีผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทนะครับมีผู้มีบัญชีหุ้นหรือมีบัญชีเล่นหุ้นนะครับตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตนะครับแล้วก็กลุ่มที่บิดามารดาบุตรหรือผู้สมรสที่มีผู้มีเงินได้นำไปใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีครับคือหลักการจะเป็นอย่างนี้ครับว่าการที่เราให้บุตรเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีในการดูแลพ่อแม่ได้เนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้บุตรเนี่ยมีภาระลดลงเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็จะเป็นหลักการว่าในเมื่อผู้ที่มีบัตรประกันรัฐที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมีคนคอยดูแลมีคนช่วยดูแลแบ่งเบาภาระค่าครองชีพอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยกว่าคนที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอนะครับมีรายได้ไม่แน่นอนนะครับหาเล่แผงลอยหาเช้ากินค่ำอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยครับก็จะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างจำกัดเนี่ยจะต้องไปดูแลก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่มีชื่อแล้วก็ถูกลูกเนี่ยนำมาเป็นการหักลดหย่อนภาษีเนี่ยอันนี้เราก็จะต้องอาจจะต้องรอการพิจารณาทบทวนว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการทบทวนคุณสมบัติข้อนี้ไหมนะครับ
0: ค่ะเราประเมินประมาณไหมคะว่ามีบุคคลที่จะต้องหลุดออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณกี่คนนะคะ
1: เราไม่ได้มีการประเมินนะครับแต่เราก็คาดการว่าจาก 13.18 ล้านคนเนี่ยครับก็จะน่าจะมีคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยนะครับจำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะมีอีกจำนวนหนึ่งที่ได้จากกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มที่มาบวกเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้จำนวนผู้มีสิทธิ์สุทธิแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เกินเกณฑ์ไม่ได้เกินจำนวนเดิมก็คือ 13.18 ล้านคนนะครับแต่จะเป็นเท่าไหร่นั้นเนี่ยอันนี้ต้องรอดูวันที่17กรกฎาคมครับ
0: ค่ะเรื่องของการประกาศผลแล้วก็สิทธิ์ที่จะได้รับตรงนี้มีการกำหนดการประกาศแล้วหรือยังคะจะเริ่มสิทธิ์และการใช้วงเงินได้เมื่อไหร่คะ
1: ประกาศผลจะเป็นวันที่17กรกฎาคมนะครับแล้วก็เริ่มใช้สำหรับคนที่ผ่านการคัดกรองแล้วเนี่ยจะเริ่มใช้ได้วันที่1สิงหาคมนะครับแต่ในกรณีที่ท่านไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยนะครับท่านสามารถอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมแล้วก็การประกาศผลเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนกันยาว่าอุทธรณ์ท่านเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแล้วก็ท่านจะใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่ผ่านตลอดเนี่ยก็จะได้ใช้สิทธิ์ก่อนนะครับก็คือ1สิงหาส่วนคนที่ยังต้องรอผลอุทธรณ์เนี่ยจะได้ใช้สิทธิ์1ตุลาครับ
0: ถามทีนี
1: ้ครับ
0: ในช่วงนี้ค่ะยังเป็นช่วงที่เพิ่งเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์กันตอนนี้ค่ะมันยังมีเรื่องของมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชนหลอกส่งลิงก์เนี้ยค่ะอยากให้ท่านช่วยเตือนประชาชนในเรื่องนี้ค่ะ
1: ครับก็อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่รอยืนยันสิทธิ์นะครับว่าท่านสามารถยืนยันสิทธิ์ได้5ช่องทางที่ผมได้กล่าวไปแล้วเท่านั้นนะครับลิงก์ต่างๆนะครับหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่นอกเหนือจากผมพูดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องพึงระวังนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เช่นสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับทุกที่ท่านสามารถแจ้งได้หรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะครับในกรณีที่ท่านรู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นเบอร์02-640-3701นะครับอันนี้โทรได้ทุกวันจนถึง6โมงเย็นนะครับอันนี้ถ้าเกิดมีเบาะแสก็สามารถที่จะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพงษ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ต ำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
4: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การงบประมูลเนี่ยแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็มาดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสัมผัสโครงการ
2: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะ

0: อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ท่านผู้ฟังคะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนำระบบติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบติดตามประเมินผลการปรับตัว M&E ใช้ปักหมุดโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลรับมือวิกฤตโลกเดือดติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
2: ปัจจุบันโลกไม่ได้เผชิญเพียงวิกฤตสภาพภูมิอากาศแต่กำลังเผชิญวิกฤตความสามารถในการปรับตัวจากรายงาน Climate Risk Index 2026โดย Yemen Watchพบความเสี่ยงของประเทศไทยพุ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับที่17ของโลกจากอันดับที่72ในปี2022สะท้อนให้เห็นความเปราะบางของประเทศต่อเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วอย่างชัดเจนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจักรหรือ Met Office แจ้งข้อมูลว่าปีนี้มีแนวโน้มที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมมากกว่า 1.4 องศาเซลเซียสถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่มีการบันทึกข้อมูลมาท่ามกลางวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกการปรับตัวต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศได้กลายเป็นวาระสำคัญภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้ความตกลงปารีสและเป้าหมายการปรับตัวระดับโลกที่มุ่งเน้นให้ทุกประเทศสามารถลดความเปราะบางเสริมสร้างความยืดหยุ่นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงการขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วนเชื่อมโยงกับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมได้แก่การบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยพิบัติการพัฒนาระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี2050ตลอดจนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนายประวิตรเกตวงวงศ์รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าระบบ M&E ที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นทั้งเครื่องมือรายงานผลและเป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงนโยบายด้านข้อมูลภูมิอากาศของประเทศที่จะเชื่อมโยงข้อมูลจากระดับพื้นที่หน่วยงานและประเทศเข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายการประเมินความเสี่ยงและช่วยให้ไทยมีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมระดับโลกเช่นกองทุนเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกองทุนภูมิอากาศสีเขียวกองทุนเพื่อการรับมือกับความสูญเสียและความเสียหายในการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางต่อไป
3: ทีนี้วิธีการที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์ต่างๆเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปดูซิว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยทำอะไรไปบ้างแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าเราก็จะนำตัวข้อมูลต่างๆไปดูซิว่ามันยังมีแกลบอะไรเรายังมีการดำเนินงานที่ยังไม่ครบถ้วนที่จะไปตอบสนองให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างเต็มความสามารถของภาครัฐเนี่ยได้อย่างไรรวมถึงในเรื่องงบประมาณต่างๆที่เราจัดสรรลงไปเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าหรือมันใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
2: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมมุ่งหวังให้ระบบติดตามและประเมินผลดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการปรับตัวของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของประเทศและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแท้จริงเพื่อสร้างสังคมไทยที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: IP4All ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทุกคน
5: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าใช้เทคโนโลยี GI Smart Trace ช่วยตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า GI ทุเรียนนนป้องกันการสวมสิทธิ์สินค้าพรีเมียมเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีติดตามการดำเนินโครงการ GI Smart Trace เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับสินค้า GI ที่กรมพัฒนาขึ้นซึ่งนำร่องใช้กับสินค้าทุเรียนนนเป็นรายแรกตั้งแต่ปี2568โดยระบบจะตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้อย่างแม่นยำช่วยยืนยันว่าสินค้าเป็นของดีมีคุณภาพเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ค่ะปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนนน868รายได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย131รายในจำนวนนี้มีผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการ GI Smart Trace 46รายโดยกรมจะเดินหน้าสนับสนุนผู้ผลิตทุเรียนนนท์ให้ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบและมั่นใจได้ว่าสินค้า GI

0: ั้นมาจากแหล่งผลิตที่แท้จริงค่ะ
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368
2: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาจัดเสวนาถอดบทเรียนการคุกคามทางเพศสู่แนวปฏิบัติและกลไกรัฐสะท้อนปัญหาการคุกคามทางเพศในรัฐสภาพร้อมเสนอร่างข้อกำหนดสู่รัฐสภาที่ปลอดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศมุ่งสร้างพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัยติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: การคุกคามทางเพศในพื้นที่ทำงานเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานและส่งผลกระทบรุนแรงในหลายมิติวุฒิสภาโดยคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานเสวนาเรื่องถอดบทเรียนการคุกคามทางเพศสู่แนวปฏิบัติและกลไกรัฐเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในบริบทรัฐสภาทั้งในมิติของรูปแบบขอบเขตตลอดจนผลกระทบต่อผู้เสียหายและความน่าเชื่อถือขององค์กรในงานเสวนานายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยผลการสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์การคุกคามทางเพศในรัฐสภาพบว่าผู้หญิงเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาการคุกคามทางเพศมากที่สุดรองลงมาคือผู้ชายและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศและผู้กระทำไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเพศใดเพศหนึ่งนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ประสบเหตุจำนวนมากไม่ทราบช่องทางการร้องเรียนที่เหมาะสมและไม่เชื่อมั่นกลไกภายในองค์กรเนื่องจากบางกรณีมักสิ้นสุดลงด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ยหรือขอให้ยุติเรื่องส่งผลให้ผู้เสียหายจำนวนหนึ่งเลือกที่จะไม่ร้องเรียน
5: จากการที่ได้ข้อมูลนะครับใน Black Box มาเราคิดว่านิยามของคำว่าการคุกคามทางเพศเนี่ยตามพรบมันอาจจะยังแคบเกินไปเพราะไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศหลายอย่างที่ได้รับการรายงานเข้ามาแต่มันไม่ได้อยู่ใต้ร่มของพรบดังกล่าวเช่นคุณเป็นส.ส.ส.ว.คุณอาจจะชวนผู้ช่วยไปกินข้าวแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดมากินข้าวนะผมอาจจะตั้งให้เป็นเลขานุการของกรรมาธิการนี้ถามว่าการกระทำอย่างนี้อยู่ภายใต้พรบคุกคามทางเพศมันเป็นการคุกคามมั้ยมันอาจจะไม่แต่ผมคิดว่าการที่เราเป็นผู้มีอำนาจสูงแล้วเราใช้อำนาจในทางที่ผิดเนี่ยมันก็ควรจะเป็นพฤติกรรมที่ต้องห้ามในสภาแห่งนี้ด้วยนะครับ
4: ภายในงานยังได้มีการนำเสนอร่างข้อกำหนดสู่รัฐสภาที่ปลอดพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางเพศเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับสมาชิกรัฐสภาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปราศจากการคุกคามทางเพศภายใต้หลักการสำคัญอาทิความเท่าเทียมและการให้เกียรติโดยปราศจากอคติทางเพศการเคารพหลักความยินยอมการไม่ใช้อำนาจเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นการประพฤติตนอย่างเหมาะสมในฐานะผู้แทนของประชาชนการเคารพความหลากหลายการไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและห้ามตอบโต้ข่มขู่ผู้ร้องเรียนหรือพยาน
5: คือวัฒนธรรมของประเทศไทยตอนนี้มีอะไรก็ฟ้องกลับนะครับถูกร้องอะไรหาช่องทางฟ้องกลับหาช่องทางทางกฎหมายปิดเพื่อปิดปากเขาผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลของเราก็ไม่ควรจะทนนะครับเราก็ควรจะพยายามให้ข้อกำหนดนี้ไว้เสริมพลังเยียวยาสนับสนุนแล้วก็คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงครับ
4: การเสวนาครั้งนี้ถือเป็นจุดตั้งต้นสำคัญในการผลักดันให้รัฐสภาไทยก้าวสู่การเป็นพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งหากสามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลได้จริงไม่เพียงแต่จะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของรัฐสภาแต่ยังสามารถเป็นต้นแบบการสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นและสังคมในวงกว้างในระยะยาวชวิสาประทุมมา

0: าคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน YouTube แล้วจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากธนาคารออมสินกระทรวงการคลังแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมจากกรณีมีผู้ปล่อยคลิปใน YouTube อ้างว่าธนาคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อออนไลน์กู้ง่ายอนุมัติภายใน24ชั่วโมงนั้นธนาคารออมสินขอยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของมิจฉาชีพซึ่งทางธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปใน YouTube แต่อย่างใดและธนาคารออมสินไม่มีนโยบายปล่อยกู้ผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทางทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากธนาคารออมสินกระทรวงการคลังได้ที่ www.gsb.or.th หรือโทร02-299-8000เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: เรื่องจำแนกสรรพชีวิตแต่ละจำพวกให้สูงต่ำแตกต่างกันคือปัญญาซึ่งแปลว่าความรู้ทั่วความรู้ย่อมเป็นเหตุแห่งการดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุผลจัดเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ตามพระพุทธานุศาสนีความรู้ทั่วที่ว่านั้นหากเป็นความรู้ทางโลกก็ย่อมยังประโยชน์ทางโลกให้สำเร็จแต่หากเป็นความรู้ทั่วในทางธรรมก็ย่อมยังประโยชน์ทางธรรมคือความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ให้สำเร็จดังนั้นปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงความรู้เพื่อยังความเจริญทางวัตถุให้บังเกิดแต่สถานเดียวแต่ยังหมายถึงความรู้ที่จะแยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษเพื่อการพิจารณาเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอันจะยังผลคือความสงบสันติได้ภายในจิตใจตนด้วยพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ21ปีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย14เมษายน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม5ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปณิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปณิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงอีก1ช่องทางนะคะที่ติดตามได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้แล้วนะคะทีมงานช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณสุวิทย์โสมนัสและคุณสายชนนีซังค่ะวันนี้นะคะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็ดูแล Facebook Live นะโดยทีม New Media ค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลังจากที่มีกระแสดราม่านะครับว่าในกรณีที่ใช้ชื่อของพ่อแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีซึ่งพ่อแม่เนี่ยเคยใช้ถือบัตรคนจนอยู
2: ่
1: นะครับพอใช้สิทธิ์ตรงนี้ใช้ชื่อของคนที่ถือบัตรคนจนไปใช้ในการลดหย่อนภาษีอาจจะทำให้คนที่ถือบัตรคนจนเดิมหลุดออกจากสิทธ
2: ิ์
1: นะครับตรงนี้มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะบางทีเนี่ยคนที่ถูกใช้ชื่อที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยไม่ทราบนะฮะลูกขอไปโดยที่ไม่รับความยินยอมหรือบางทีขอไปแล้วเนี่ยไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเอาไปแต่ชื่อแล้วตัวเองก็สบายตรงนี้ก็ไม่ถูกต้องนะฮะก็คือเหมือนไม่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาส่วนบิดามารดาแทนที่จะได้เงินจากรัฐเนี่ยในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน1ใน13ล้านคนก็ไม่ได
2: ้
1: นะครับก็ตรงนี้เองฮะก็เป็นประเด็นส่วนหนึ่งที่มีการหยิบยกขึ้นมาและถามดังๆไปยังรัฐบาลว่าถ้าเกิดในกรณีนี้จะต้องทำอย่างไรนะครับกระทรวงการคลังก็ออกมาบอกครับว่าก็จะมีปุ่มอุทธรณ์จำได้ไหมครับสมัยโควิด19นะครับที่มีการแจกเงินสู้โควิดใครที่ไม่ได้ในกรณีที่เงินโควิดตอนนั้นเนี่ยก็จะมีปุ่มอุทธรณ์ให้คุณอุทธรณ์แล้วรอไปประมาณสัก7วัน15วันนะครับคุณก็จะได้รับคำตอบนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวเดียวกันนะครับก็จะมีปุ่มเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยสามารถอุทธรณ์ได้หากถูกตัดสิทธิ์นะครับหลังจากประกาศผลคัดกรองอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมเป็นรายกรณีไปครับเรื่องของคนอยู่กับปลาครับพยายามทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นการมีสปก.นะครับสปก.คือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เกี่ยวกับการเกษตรนั่นเองนะครับก็คือที่ดินไม่ใช่เป็นของเราแต่ว่าเราสามารถใช้สิทธิในการที่จะครอบครองที่ดินนั้นในการทำการเกษตรได้แต่เอาไปขายไม่ได้นะครับทำเกษตรเท่านั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยพยายามเดินหน้ากันมาโดยตลอดครับล่าสุดเนี่ย เขาก็มีแนวทางที่จะให้ประชาชนอยู่กับป่าอย่างสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงติดตามกันฮะเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคคุณปริศราครับมีอะไรบ้าง
2: คุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็ยังมีกรณีที่ถ้าใครได้ติดตามข่าวนะคะก
1: ็
2: คือมีไรเดอร์ที่รับส่งลูกค้าเนี่ยไปทำร้ายนักท่องเที่ยวนะคะก็เกิดขึ้นที่ย่านอโศกนะคะก็เดี๋ยวก็ต้องไปติดตามกันดูว่าเหตุมันเกิดจากเรื่องอะไรก็คือสาเหตุหลักๆเนี่ยเขาบอกว่าไรเดอร์ไม่พอใจเรื่องของลูกค้าเขากดที่จะเดินทางอะนะคะแล้วก็ตัวค่าโดยสารเนี่ยปกติแอปพลิเคชันเนี่ยคือถูกกว่าแอปพลิเคชันอื่นเขาก็เลยรู้สึกว่ามันได้น้อยเกินไป
1: แล้วทำไมไปลงที่ลูกค้าครับ
2: นั่นน่ะสิมันก็เลยอาจจะต้องไปดูตรงนี้ว่า
1: หมายความว่าลูกค้า
2: เขาไม่ยอมไปส่งไง
1: กดเพื่อที่จะไปที่ใดที่หนึ่งด้วยราคาสมมุติ80บาทพอไปถึงที่จ่าย80บาทแล้วไม่ได้หรอหรือว่าเขาไปไม่ถึงที่
2: เขาไม่เหมือนเขาไม่ยอมไป
1: คือกระทบกระทั่งกันคุยกันไม่รู้เรื่องต่างชาติต่างภาษาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจน่าจะต่างชาติต่างภาษาพอคุยกันไม่รู้เรื่องก็ลงไม้ลงมือกันนะพอลงไม้ลงมือกันเนี่ยมันส่งผลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยเพราะไปทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเอาไปลงโซเชียลหรือว่ามันออกไปสู่สายตา ชาวต่างประเทศเนี่ยมันจะเกิดภาพลบในทันทีคือสมัยนี้เนี่ยทำนิดเดียวเนี่ยแต่ว่ามันขยายผลออกไปได้ไกลมากๆนะฮะอาจจะทำให้คนชาติที่เขาถูกทำร้ายเนี่ยไม่มาเที่ยวเมืองไทย มากมายพอสมควรดังนั้นรัฐบาลเนี่ยโดยสคบ.คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องรีบแก้ไขรีบแอคชั่นออกมาทำบางสิ่งบางอย่างให้รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้และหาแนวทางป้องกันเรื่องเหล่านี้ในระยะยาวต่อไปนะฮะแล้วก็ยังจะมีเรื่องของสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคอันนี้สมาคมนะฮะสมาคมนะฮะไม่ใช่สคบนะครับเขาก็ออกมาบอกว่า Facebook อ่ะเดี๋ยวนี้เหมือนเอาเปรียบโฆษณาเยอะนะฮะเยอะไม่ว่านะฮะมีโฆษณาหลอกลวงหล
2: อ
1: กลวงแล้วก็ใช่พอหลอกลวงปุ๊บเนี่ยคนเขาก็ถูกหลอกถูกหลอกเดี๋ยวแล้วเวลาจะเรียกค่าเสียหายเรียกกับใครแล้วทำไม Facebook ถึงไม่มีการป้องกันเรื่องของมิจฉาชีพออนไลน
2: ์
1: หรือโฆษณาที่มันไม่ถูกต้องอ่ะที่มันไม่ถูกต้องหรือเป็นโฆษณาหลอกลวงอ่ะให้ไปลงทุนผมเคยจำได้เลยว่า Facebook เนี่ยเคยขึ้นอันนี้นานแล้วนะปีที่แล้วรูปขึ้นรูปคนดังคนหนึ่งคนดังคนหนึ่งแล้วบอกว่าลงทุนกับผมสิอะไรอย่างเงี้ยคุณวิกรคุณอะไรนะที่อมตะนครอ่ะคุณนั่นแหละวิกรมกรมดิษฐ
2: ์
1: ก็มีใช้รูปคุณวิกรมกรมดิษฐ์แล้วก็ไปหลอกลวงให้ลงทุนเนี่ยผมเคยเจอกับตัวเลยก็เห็นมาจาก Facebook เนี่ยแหละหรือเอารูปคนอื่นมาแล้วก็บอกว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้ลงทุนกับอย่างนั้นอย่างนี้สิเอารูปคนดังมาก็เห็นอยู
2: ่
1: นะฮะเมื่อปีที่แล้วอันนี้ผมเห็นกับตาเลยคำถามคือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย Facebook เนี่ยควรที่จะรับผิดชอบอย่างไรเขาก็มีการฟ้องนะฮะฟ้อง Facebook นะฮะคือเรื่องฟ้องหน่วยงานบริษัทต่างชาติเนี่ยทำยากเหมือนกันนะแต่ก็มีการทำแล้วโดยสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาติดตามกันดูนะฮะแล้วก็วันนี้สคบชุดใหญ่นะฮะสคบชุดใหญ่นะฮะจะมีการประชุมเพราะบอกว่ามีเรื่องค้างพิจารณาประมาณ10เรื่องแต่เรื่องใหญ่คือเรื่องไฟไหม้รถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 นะฮะ Volvo รุ่น EX30นะฮะอันนี้ต้องบอกชื่อรุ่นก่อนนะฮะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขณะที่ชาร์จไฟอยู่ที่บ้านนะฮะแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ใช่ไหมฮะเนี่ยแหละก็จะต้องดูว่าเฮ้ยมันฟ้องร้องได้มากแค่ไหนผู้บริโภคจะต้องได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคแก้รัฐธรรมนูญก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันนะฮะมีพักหนึ่งอ่ะถอนออกพอถอนออกแล้วมันจะกระทบกระทั่งกับอีกพักหนึ่งไหมนะฮะก็คือภูมิใจไทยถอนภูมิใจไทยถอนก็ถามว่าเอาแล้วเพื่อไทยว่ายังไงเพื่อไทยก็มีคุณจุลพันธ
2: ์
1: คุณยศชนันนะฮะไปถามเรื่องนี้กับสองท่านนะครับประกอบกับคุณทักษิณเนี่ยก็ได้รับการอภัยโทษมาแล้วคำถามคือตอนนี้ผู้นำจิตวิญญาณทางการเมืองของพักเพื่อไทยเนี่ยยังคงเป็นคุณทักษิณหรือไม่นะหัวหน้าพักยังคงเป็นคุณจุลพันธ์ไหมนะฮะคุณจุลพันธ์พูดเนี่ยมีเสียงเด็ดขาดเหมือนคุณทักษิณพูดหรือเปล่าหรือจะเอาคุณยศชนันเนี่ยขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักแทนนะครับแทนคุณจุลพันธ์นะครับเรื่องนี้ก็สองท่านเนี่ยก็ตอบอย่างชัดเจนในเมื่อวานนี้นะครับเอาละไล่เรียงกันครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่บอกว่ามีการใช้ชื่อของคุณพ่อคุณแม่มาลดหย่อนภาษีแล้วก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยหลุดสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตรงนี้เองประชาชนก็ออกมาร้องเรียนแล้วก็บอกดังๆไปยังรัฐบาลบอกว่าไม่รู้ล่วงหน้าแล้วถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีบางกรณีที่ลูกเนี่ยเอาชื่อพ่อชื่อแม่ไปลดหย่อนแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยพ่อแม่ก็จะเดือดร้อนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกตัดสิทธิ์แถมเพราะลูกเนี่ยเอาชื่อเนี่ยไปลดหย่อนภาษีลูกได้แต่พ่อแม่เสียตรงนี้จะดูแลกันยังไงฮะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิฮะผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังหรือสสคฮะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะโดยเฉพาะกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบุว่าตามหลักเกณฑ์ภาษีฮะหากบุตรสามารถนำชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีมันก็บอกได้แล้วครับว่าบุตรเนี่ย มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูอันนี้เป็นตามกฎหมายอันนี้เรื่องจริงฮะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าล่ะครับเออแล้วก็รายได้ก็ถึงเกณฑ์ถึงต้องเสียภาษีอันนี้เขามองแบบนี้1ลูกมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีถึงต้องเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนและลูกก็คงเอาเงินตรงเนี้ยไปอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันนี้คือเขามองแบบนี
2: ้
1: แต่ความจริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกกรณีลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปดูแลพ่อแม่อย่างที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ก็ได
2: ้
1: หรืออย่างที่บางฝ่ายมองโลกในแง่ดีแบบนั้นก็ได้อันนี้ผมพูดเองนะครับแต่หากพบข้อเท็จจริงว่าบุตรไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาและบิดามารดาไม่ทราบว่าถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีรัฐบาลนะครับอันนี้ขีดเส้นนะฮะเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ภายหลังประกาศผลคัดกรองอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีกรณีไปครับสำหรับการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิกระทรวงการคลังได้ปรับรูปแบบการพิจารณาจากเดิมอิงฐานครัวเรือนมาเป็นพิจารณารายบุคคลเพื่อให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นและลดปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจากการต้องนำข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวมาประกอบการพิจารณายืนยันครับจะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบผู้ขอรับสิทธิ์เพื่อให้เม็ดเงินภาษีประชาชนใช้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างตรงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะตรวจสอบข้อมูลผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือมีสถานะเป็นกรรมการบริษัทเออเป็นกรรมการบริษัทเดี๋ยวนี้ไม่ยากนะครับบางทีมีคนขอชื่อเราไปเป็นกรรมการนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยผมจะบอกว่าชื่อเป็นผู้จัดการบริษัทกรรมการบริษัทเนี่ยโอ้โหดูเท่มากเลยพิมพ์นามบัตรแล้วส่งให้คนโอ้เป็นกรรมการบริษัทหารู้ไม่ว่าการเป็นกรรมการบริษัทเนี่ยเมื่อบริษัทมีหนี้มีสินหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดมีหนี้มีสินเนี่ยหุ้นส่วนผู้จัดการหรือว่ากรรมการบริษัทต้องรับผิดชอบนะครับเออการที่ใครจะเอาชื่อเราไปเป็นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับเออเขาขอเอาชื่อเราไปเนี่ยมันมาพร้อมหนี้สินนะฮะไม่ได้มาพร้อมทรัพย์สินนะครับอ
2: ัน
1: นี้ต้องระมัดระวังเพราะว่ามีใครหลายคนเนี่ยโดนนะครับเออไปเป็นกรรมการบริษัทหน่อยเออจ้างก็มีนะครับเออนอมินีก็มีนะฮะจ้างก็มีหรืออยากจะเท่เป็นกรรมการบริษัทนะฮะบริษัทมีหนี้มีสินที่รับผิดชอบนะครับตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฮะอันนี้ก็จะสะท้อนถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจนะฮะที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขผู้มีรายได้ส่วนแยกแยะยังไงฮะคนจนจริงกับคนที่แกล้งจนฮะเขาเรียกว่าจนทิพย
2: ์
1: หรือคนอยากจนเนี่ยก็ต้องคัดกรองนะฮะผู้ที่ดูแลผู้ที่ลำบากจริงๆโดยรัฐบาลจำเป็นต้องบริหารงบประมาณอย่างรอบคอบท่ามกลางพื้นที่การคลังที่มีอยู่อย่างจำกัดนะฮะมาดูไทยช่วยไทยพลัสที่บอกรัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย40ฮะคุณวินิจก็บอกว่าจากมาตรการนี้ฮะลดค่าครองชีพประชาชนช่วงสินค้าราคาแพงจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับจะช่วยพยุงเศรษฐกิจชุมชนได้นะครับอันนี้ก็เป็นทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าเพื่อให้มีความแม่นยำในการคัดกรองบุคคลเนี่ยก็จะบล็อกกลุ่มเปราะบางทิพย์นะฮะเปราะบางทิพย์นะฮะแล้วก็จะมีลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมก็คือปรับเกณฑ์จากฐานะครัวเรือนเป็นฐานะเป็นรายบุคคลนะครับพิจารณาเป็นรายบุคคลอุดช่องว่างในนโยบายเพราะว่าคนจนที่อาศัยในบ้านญาติหลังใหญ่ๆเนี่ยมักถูกตัดสิทธิ
2: ์
1: เพราะเอาเกณฑ์ครัวเรือนเนี่ยฮะ
2: ค
1: ือเรารายได้น้อยแต่พี่น้องเรารายได้เยอะเราเลยไม่ได้สิทธิ์ต่อไปเนี่ยณรอบเนี้ยเขาเลยเอารายบุคคลเอาเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะได้รู้ว่าเออเป็นมาตรการเชิงรุกที่ได้รู้อ่ะตรงเนี้ยคนเนี้ยคือคนจนจริงเป็นรายบุคคลไปแต่การเปิดให้อุทธรณ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่การที่จะดูตรวจสอบว่าบุตรเลี้ยงดูอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเนี่ยจริงหรือไม่เนี่ยดูยังไงฮะ
2: น
1: ั่
2: นน่ะสิ
1: พิสูจน์ได้ยากพิสูจน์ได้ยากถ้าบอกว่าเนี่ยผมไม่เลี้ยงดูบิดามารดาเลยเออให้พ่อผมเนี่ยไปเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเถิดผมใช้ชื่อลดหย่อนภาษีด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการถ้าผมพูดแบบนี้แล้วพ่อผมได้สิทธิ์อย่างนั้นหรือ
2: หรือมันต้องสั่งถึง
1: หรือว่าต้องหรือกระทรวงการคลังจะต้องไปตรวจสอบเส้นเงินว่าเคยโอนเงินให้พ่อแม่สักเท่าไหร่แบบนั้นหรือเปล่านะฮะคือมันทำได้ยากในทางปฏิบัติในการที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุตรอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามากน้อยแค่ไหนถูกไหมฮะเออในทางปฏิบัติทำได้ยากและจะสร้างภาระให้กับผู้สูงอายุในต่างจังหวัดที่จะต้องเดินทางติดต่อกับหน่วยงานรัฐผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเข้าถึงระบบดิจิทัลเนี่ยไม่ถึงหรอกเออแล้วต้องเดินทางมาธนาคารเพื่อที่จะมายืนยันสิทธิ์อุทธรณ์ตรงนี้ก็สร้างภาระให้กับคนที่เขามีสิทธิ์เดิมอยู่แล้วด้วยนะครับตรงนี้รัฐจะต้องดูแลเป็นพิเศษอาจจะต้องตั้งโต๊ะ เอาไว้โดยเฉพาะเลยสำหรับธนาคารเป็นพื้นที่ one stop service หรือว่าเป็น fast track นะฮะศูนย์พิเศษเนี่ยเพื่อที่จะรับเรื่องอุทธรณ์แล้วก็มีการแจ้งผลอุทธรณ์อย่างรวดเร็วในช่องทางต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฮะ
2: ค่ะไปดูเรื่องของการคืนสิทธิ์ทำกินนะคะแล้วก็รักษาผืนป่าค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็เมื่อวานนี้มีการออกมาแถลงโดยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพื่อวิวัฒนาค่ะซึ่งท่านก็ให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมแล้วก็การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ทำกินของพี่น้องประชาชนในที่ดินของรัฐนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะดำเนินการภายใต้กรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติค่ะโดยมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชาชนอยู่อาศัยแล้วก็ทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วนะคะก็คือมีการจัดสรรที่ดินทำกินเนี่ยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติก็สำเร็จตามเป้าหมายรวมกว่า 12.5 ล้านไร่ตั้งแต่30มกราคมที่ผ่านมานะคะครอบคลุมทั้งหมด66จังหวัดจำนวน 19,576 หมู่บ้านนะคะซึ่งประชาชนได้ประโยชน์แล้วกว่า 1.2 ล้านรายค่ะโดยประชาชนนะคะที่จะได้รับสิทธิ์เนี่ยเขาจะมีเอกสารรับรองสิทธิ์ให้นะคะซึ่งจะเป็นรูปแบบดิจิทัลว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะจะสามารถประกอบการทำกินได้แล้วก็เข้าถึงบริการของภาครัฐได้รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงด้วยนอกจากนี้นะคะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็มีการเร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของท่านนายกค่ะเสนอกรอบมาตรการการอยู่อาศัยแล้วก็ทำกินในพื้นที่ป่าที่ป่าไม้ถาวรนะคะต่อทางคณะรัฐมนตรีครอบคลุมกว่า 2.2 ล้านไร่นะคะคาดว่าน่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นเนี่ยคืออีก2ล้านรายนะคะก็ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ซึ่งรัฐบาลนะคะก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่ทำกินอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักการคนอยู่ได้ป่าอยู่รอดนะคะให้ประชาชนเนี่ยมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็มีรายได้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะขณะเดียวกันก็ต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศควบคู่กันไปด้วยค่ะ
1: นะฮะคือหลักการเนี่ยอยากให้คนอยู่กับป่านะครับก็เลยมีเรื่องของสคบขออภัยสปกนะครับก็คือสิทธิที่จะทำประโยชน์เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะฮะได้ใบนี้ไปแล้วเนี่ยก็ต้องทำเกษตรเนี่ยในพื้นที่ที่กำหนดเอาไว้นะครับทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับไปปลูกรีสอร์ทปลูกอะไรไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ปัญหามันเกิดการที่เกษตรกรมีสปกแล้วแล้วนายทุนไปขอนี่เอาสปกมาสิฉันจ่ายให้เธอ 200,000 แล้วสปกนี้เดี๋ยวฉันจะไปปลูกรีสอร์ทให้คนเช่านะครับก็รับ 200,000 ไปแล้วก็เงียบหายไปสำหรับเจ้าของผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์สปกตรงนี้นะฮะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อมีมาตรการในการให้ที่ดินกับประชาชนนะครับอยู่กับป่าแล้วนะครับคนอยู่ได้ป่าอยู่รอดต้องมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มข้นไม่ให้นายทุนเนี่ยเข้ามาสวมสิทธิ์ตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นปัญหาคลาสสิกเลยฮะที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำให้สิทธิ์ไปแล้วเดี๋ยวกรุณาตรวจสอบด้วยนะครับต้องมีหน่วยงานที่จะตรวจสอบและกำกับดูแลและใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะฮะไม่ใช่ว่าพื้นที่เขาพื้นที่อะไรเนี่ยกลายเป็นรีสอร์ทไปหมดถามหาโฉนดเอ๊มาจากไหนนะฮะบางทีก็มีโฉนดบินมาก็มีนะฮะอันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างดีนะฮะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮ
2: ะ
1: ไปดูเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างนะครับหลังจากที่มีการเรียกแอปพลิเคชันเนี่ยในการใช้รถนะฮะแล้วก็มีคนขับเนี่ยไปทำร้ายนักท่องเที่ยวนะฮะล่าสุดฮะคุณสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงความคืบหน้ากรณีคนขับรถแอปพลิเคชันดังทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะฮะเหตุเกิดแถวอโศกกลางเมืองเลยนะครับทราบว่าแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันดังแล้วก็นิยมกันมากแต่ก็ไม่บอกชื่อเนาะราคาก็ต่ำกว่าหลายแพลตฟอร์มไอแอปอะไรเนาะสคบนะฮะเห็นว่าสิทธิ์ของผู้บริโภคเนี่ยมีการกดรับผู้โดยสารแล้วก็ต้องส่งให้ถึงที่สิครับจริงฮะแบบนี้ถือว่าละเมิดสิทธิผู้บริโภคซึ่งทางแอปพลิเคชันเนี่ยได้มาพบกับตัวแทนของสคบที่สน.ทองหล่อไกลเกลี่ยกันแล้วแอปพลิเคชันเนี่ยแสดงความรับผิดชอบด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 35,000 นะฮะแต่ยังมีคดีทำร้ายร่างกายนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปที่ศาลเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะครับ คุณสุภมาศบอกว่าสคบมีแนวคิดที่จะมาดูแลแอปพลิเคชันต่างๆแอปพลิเคชันออนไลน์ขายของส่งสินค้าเรียกรับผู้โดยสารโดยในวันนี้เนี่ยนะครับจะเรียกแอปพลิเคชันรายที่มีปัญหามาคุยกันเจ้าเดียวก่อนแล้วก็ในวันที่12มิถุนายนศุกร์หน้าจะเรียกมาอีก13แอปทั่วไทยนะครับมาหารือในเรื่องของการจัดระเบียบนั่นแหละครับสร้างมาตรฐานจากกรณีที่คนขับรถทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะฮะเป็นชายอายุ23ปีไม่มีใบขับขี่สาธารณะฮะ อันนี้คือคนทำร้ายนะฮะ ไม่มีใบขับขี่อายุ23ปีคำถามคือว่าแล้วปล่อยมาขับได้ยังไง ไม่มีการกำกับดูแลนะครับอาจจะต้องยอมรับฮะวุฒิภาวะอาจจะยังน้อยแต่ที่สำคัญไม่มีใบขับขี
2: ่
1: ก็แสดงว่าผิดกฎหมาย
2: ะ
1: นะฮะแสดงว่าไม่มีการคัดกรองอะไรใดๆเลยคุณสุภมาศก็บอกว่าจะต้องดูมาตรการของบริษัทตั้งแต่ทำสัญญาว่ามีความเป็นธรรมไหมแล้วก็13แอปพลิเคชันจะทิ้งผู้โดยสารโดยไม่ได้นะฮะถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยนะครับรวมถึงความเป็นธรรมของค่าโดยสารด้วยนะครับอันนี้ก็มีการจัดระเบียบชุดใหญ่นะฮะสำหรับแอปพลิเคชันตรงนี้แล้วก็วันนี้ก็จะมีการพิจารณาอีกเรื่องนึงฮะรถ Volvo นะฮะ
2: ค่ะ
1: โอ้ย500เคสเลยนะครับ
2: ค่ะ
1: ที่ประชุมเสร็จเตรียมฟ้องให้ผู้บริโภคทันทีไม่มีการไกล่เกลี่ยแล้วนะครับผู้บริโภคก็จะได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดซึ่งผู้เสียหายบางรายไม่ต้องการที่จะนำรถไปเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ต้องการคืนเงินนะฮะคือขับไปแล้วไม่ปลอดภัยคนก็ต้องการที่จะนำรถเนี่ยขอคืนเงินก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของการคุ้มของผู้บริโภคเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นเยอะสมัยก่อนรถเสียแล้วซ่อมแล้วมันไม่จบสักทีอ่ะซื้อมาใหม่ป้ายแดงอ่ะวิธีการที่จะได้รับเงินคืนอ่ะสมัยก่อนยากมากเลยนะครับติดต่อ00ก็ซ่อมอยู่ได้ซ่อมเป็นเดือนซ่อมเป็นปีวิถีทางสุดท้ายเอารถไปทุบอยู่หน้าสคบสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วทุบปุ๊บวันรุ่งขึ้นเขามาเปลี่ยนรถใหม่ให้เลยครับคือมันต้องทำกันอย่างเงี้ยสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภคฮะไปดู Facebook กันบ้างฮะมีการร้องเรียนเหมือนกันอันนี้เป็นของสภาผู้บริโภคฮะ
2: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณบุญยืนสิริธรรมประธานสภาผู้บริโภคค่ะก็ออกมาแถลงข่าวนะคะในหัวข้อว่าทำไมจะต้องฟ้อง Facebook นะคะเนี่ยคือเปิดเผยมาว่าตั้งแต่ปี67นะคะจนถึงมีนาเนี่ยแหละทางสภาผู้บริโภคเนี่ยได้รับร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของซื้อสินค้าแล้วก็บริการแต่ว่าไม่ได้รับสินค้านะคะหรือว่าบางอย่างเนี่ยก็คือไม่ตรงปกนั่นแหละรวมกว่า 6,000 กว่าเรื่องนะคะแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยกว่า 3,000 เรื่องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์ม Facebook ค่ะทั้งหลอกขายสินค้าหลอกลงทุนแอบอ้างบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงเปิดซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือไม่สามารถติดตามผู้กระทำผิดมารับผิดชอบได้นะคะแล้วก็คุณบุญยืนบอกว่ากลุ่มผู้เสียหายเนี่ย คือถ้าเข้าไปดูแล้วจริงๆเนี่ยมีทุกอาชีพเลยทุกระดับการศึกษาตั้งแต่อาจารย์หมอข้าราชการธุรกิจไปจนถึงประชาชนทั่วไปคือเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดจากการรู้ไม่เท่าทันเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าเกิดจากความที่ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นในแพลตฟอร์มนะคะว่า Facebook เนี่ยคือผู้ใช้งานในประเทศไทยมากกว่า50ว่าโฆษณาที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มน่าจะมีการคัดกรองแล้วนะก็ไม่ทันตั้งตัวนะคะไม่ทันตั้งข้อสังเกตอะไรก็ทำให้มิจฉาชีพอาศัยความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคตรงนี้ซึ่งการฟ้องร้องครั้งนี้นะคะเป้าหมายก็คือเขาจะยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคให้เทียบเท่ากับแพลตฟอร์มสากลนะคะก็มี เหตุผลหลายเรื่องเหมือนกันนะคะที่จะดำเนินคดีทั้งเรื่องของการที่ปล่อยให้มีโฆษณาหลอกลวงหลอกลงทุนแอบชื่อเสียงนะคะแล้วก็อย่าง Facebook เนี่ยเขาจะมีระบบ Marketplace นะคะระบบเพจที่เหมือนจะเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าต่างๆก็มีคนที่เอาสินค้าแล้วไปผิดกฎหมายนะคะอย่างพวกยาอาหารเสริมหรือว่าสินค้าที่ไม่ได้บริการรวมไปถึงคือหนักๆเลยเนี่ยก็จะมีเรื่องของอาวุธด้วยนะคะที่ขายในแพลตฟอร์มนี้นะคะแล้วก็เรื่องของอัลกอริทึมต่างๆเนี่ยแพลตฟอร์มก็เอามาใช้นะคะเป็นเหมือนทำให้เหยื่อเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้นะคะคือมิจฉาชีพเขาก็จะใช้ระบบวิเคราะห์พฤติกรรม Facebook เนี่ยเขาจะมีระบบหลังบ้านที่ถ้าใครที่เป็นผู้ประกอบการนะคะจะสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็บางคนเนี่ยถ้าเขาจะอยากจะยิงแอดนะเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคเขาก็จะใช้ตรงนี้แหละช่องว่างตรงนี้นะคะที่จะ หลอกลวงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่มมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ Facebook ก็ได้ผลประโยชน์นะคะจากค่าโฆษณาด้วยนะแล้วก็เรื่องของระบบการยืนยันตัวตนที่อาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพเปิดช่องให้มีการใช้บัญชีปลอมสวมรอยต่างๆนะคะแล้วก็อาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายในการจดทะเบียนเพียงผู้เดียวในการให้บริการโซเชียลมีเดียทั้งที่มีธุรกรรมการค้าแล้วก็การโฆษณาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เรื่องของ Facebook เนี่ยที่เขาบอกว่า คือไม่มีระบบคุ้มครองผู้ซื
1: ้
2: อบางแพลตฟอร์มเนี่ยเวลาเราซื้อสินค้านะคะเขาจะมีกระเป๋าเงินกลางที่พอเราซื้อเนี่ยเขาจะโอนไปที่กระเป๋าเงินกลางก่อนสมมติเราได้รับสินค้าแล้วผู้ขายเนี่ยถึงจะได้เงินจากตัวแพลตฟอร์มเขาจะโอนเงินให้ทีหลังๆจากที่ลูกค้าได้ซื้อสินค้าไปแล้ว
1: ซื้อสินค้าได้รับสินค้าตรงปก มีความพึงพอใจในสินค้าผู้ขายถึงสามารถที่จะรับเงินได้
2: ใช่แต่ว่าแพลตฟอร์ม Facebook เนี่ยอาจจะยังไม่มีระบบตรงนี้ในการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคได้นะคะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้สภาผู้บริโภคมีการเตรียมที่จะฟ้องนะคะทางแพลตฟอร์ม Facebook นะคะที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภค
1: คือบางทีเนี่ยมันเป็นการหลอกลงทุนแอบอ้างบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยในการเปิดเพจปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนนะฮะส่วนใหญ่ไม่สามารถติดตามผู้กระทำความผิดมารับผิดชอบได้ฮะคือเราต้องล้อมคอกตรงนี้ฮะให้ Facebook เนี่ยในฐานะเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยจะต้องมีมาตรการใดมาตรการหนึ่งในการป้องกันมิจฉาชีพไม่ใช่ว่าประชาชนเนี่ยต้องมาระวัดระวังกันเองทั้งที่ตนเองได้ประโยชน์จากกำไรต่างๆนะครับจากแพลตฟอร์มนี้ที่คนไทยเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่51ล้านคน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: 51ล้านคน
2: เกินครึ่งของประเทศนะ
1: 60กว่าล้านคนเนี่ยมี51ล้านคนนะเป็นเจ้าของบัญชีจะมีบัญชีบางคนอาจจะมีหลายบัญชีก็ได
2: ้
1: เออเนี่ยมันก็ความเสียหายพอสมควรนะฮะถ้าถามถึงกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยในต่างประเทศกับประเทศไทยเนี่ยมันก็มีความของเขาเข้มงวดกว่า
2: ค่ะ
1: กฎหมายรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องในสินค้าเนี่ยภาษาอังกฤษเลมอนที่แปลว่ามะนาวเลมอนลอนะฮะคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะในการที่ที่ต่างประเทศน่ะถ้าซื้อสินค้าเขาก็จะมีคืนเงินหรือลดราคาหากเป็นถ้าซื้อรถยนต์ซื้อรถใช้ไฟฟ้าแล้วซ่อมซ้ำซากอ่ะซ่อมไม่จบนะฮะซ่อมไม่จบนะฮะก็สามารถที่จะคืนเงินได้เลยนะครับสามารถนำไปซ่อมหลายครั้ง 2-3 ครั้งไปแล้วชิ้นส่วนหลักยังคงเสียหายซ่อมเวลานานเกินกำหนดกฎหมายของต่างประเทศถือว่าสินค้านี้ไม่ได้คุณภาพผู้บริโภคมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการซ่อมได้เลยภาระการพิสูจน์อยู่ที่ผู้ขายผู้ขายหรือผู้ผลิตจะต้องรับผิดชอบพิสูจน์ว่าความบกพร่องนี้ไม่ได้เกิดจากการใช้งานไม่ได้เกิดจากการใช้งานผิดประเภทของผู้บริโภคนะฮะอันนี้เป็นที่ต่างประเทศคำถามประเทศไทยมีหรือยังฮะประเทศไทยมีมีแต่ไม่สมบูรณ
2: ์
1: ก็คือซื้อสินค้าไม่เป็นไปตามคำพรรณนานะฮะในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และล่าสุดเนี่ยมันมีร่างกฎหมายที่ยังอยู่ในสภาเรียกว่าร่างพรบความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้านะครับอยู่ระหว่างการผลักดันและพิจารณาของหน่วยงานภาครัฐและสภาผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการครอบคลุมสินค้าประเภทรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส
2: ์
1: นะครับว่าซ่อมซ้ำซากซ่อมไม่จบเนี่ยคุณต้องคืนเงินนะเออนะฮะรถยนต์เนี่ยเป็นเยอะรถไม่ได้เป็นเยอะขออภัยคือเป็นปุ๊บเนี่ย
2: เห็นกรณีนี้
1: ศูนย์ก็จะบอกว่าซ่อมสี่ซ่อมสี
2: ่
1: แล้วพอเอารถไปซ่อมเนี่ยเราก็ไม่มีรถใช
2: ้
1: ซ่อมไม่จบซ่อมขับไปดับขับไปดับเนี่ยใครก็ไม่อยากใช
2: ้
1: ตรงเนี้ยถ้ามีกฎหมายอันนี้มาผลักดันใช้เนี่ยก็จะทำให้ช่องว่างตรงนี้มันหายไปนะครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนนะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจ ของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
5: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องราชวิถี Run for Life ครั้งที่2วิ่งต่อลมหายใจส่งต่อการให้เพื่อทุกชีวิตนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับนายแพทย์ไพโรจน์เครือกาญจนารองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วละครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณทรงพลคุณปริศราครับ
2: ค่ะคุณหมอคะสำหรับงานวิ่งราชวิถี Run for Life Emergency for All ครั้งที่2นี้มีที่มาที่ไปในการจัดงานอย่างไรบ้างคะ
6: ครับก็คือตั้งแต่จากว่าทางโรงพยาบาลราชวิถีเรานะครับได้รับงบประมาณนะครับในการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินในที่เป็นอาคารทั้งหมดประมาณ 42,000 ตารางเมตรนะครับแต่เนื่องจากว่างบประมาณที่เราได้มานั้นเนี่ยเราจะสามารถเปิดตึกได้เพียงไม่กี่ชั้นนะครับก็เลยทำให้เราจะเป็นต้องในแง่ของการระดมทุนนะครับในการที่จะดำเนินการเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ตึกสามารถใช้งานในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทุกรูปแบบอย่างครบวงจรนะครับ
2: ค่ะ
6: ก็เลยเป็นที่มาว่าเราต้องจัดกิจกรรมหลายอย่างนะครับรวมถึงในเรื่องของงานวิ่งนะครับก็เราก็คิดว่าในเมื่อเราเกี่ยวพันกับในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับเราก็อยากจะชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมในการที่มาออกกำลังกายเดินหรือวิ่งก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับดูแลท่านไม่ให้มีโรคเจ็บไข้ได้ป่วยหรือโรคฉุกเฉินเท่าที่ป้องกันได้ครับ
1: ค่ะปัจจุบันศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างครับ
6: คือผมคิดว่าในเรื่องนี้นะครับก็ในทั้งประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินมาขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลมีห้องฉุกเฉินอยู่ในทุกๆเรียกว่าทุกๆโรงพยาบาลนะครับ
1: ครับ
6: ทั้งประเทศก็ของกระทรวงสาธารณสุขก็มีเป็นพันกว่าโรงพยาบาลนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ผมก็ยอมรับว่าในวันนี้เรายังแก้ปัญหาในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรให้คนจะช่วยป้องกันโรคนะครับให้ดีมากกว่าที่จะมารักษานะครับยังทำไม่ได้ดีนักนะครับเพราะนั้นเนี่ยศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับก็ทุกที่ก็พยายามพัฒนานะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลและวิถีเราก็พยายามพัฒนานะครับในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับมาใช้บริการเนี่ยก็หลักหลายหมื่นกับ7-7 หมื่นคนนะครับต่อปีนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่า 6-7 หมื่นคนที่เข้ามานะครับก็เรียกได้ว่าประมาณสัก 3-40% คือคนไข้หนักนะครับคือคนไข้หนักนี่หมายความว่าถ้าเขาไม่ได้รับการรักษาอย่างรีบด่วนนะครับก็จะมีผลในการเรื่องของการเสียชีวิตหรือในเรื่องของการที่จะเป็นพิการอะไรได้ง่ายนะครับ
1: ครับตอนนี้เราจัดงานวิ่งเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาอาคารหลังนี้นะครับเรื่องของการสร้างหรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหนครับ
6: ตอนแน่นอนเลยครับเพราะว่าอันนี้คือวัตถุประสงค์ของเราที่เราดําเนินการในการทําครั้งนี้นะครับว่าเราเนี่ยนะครับอยากจะให้เรามีสามารถที่จะรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินทุกรูปแบบนะครับ อย่างที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวิกฤตนะครับได้อย่างครบวงจรนะครับแล้วก็อย่างบูรณาการนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของในเรื่องของที่ทางผมกำลังว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นโรงพยาบาลระดับสตรีภูมินะครับที่จะต้องมีการรักษาผู้ป่วยได้ทุกรูปแบบนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือคำว่าผู้ป่วยวิกฤตก็คือผู้ป่วยที่เรียกได้ว่าภาพภายใน4นาทีหรือ30นาทีนะครับไม่ได้รับการรักษาอย่างท่วงทีนะครับก็จะมีส่งผลต่อผลลัพธ์ของผลการรักษาก็คือผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตเช่นกรณีผู้ป่วยที่หยุดหายใจนะครับถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับถ้าขาดออกซิเจน4นาทีสมองก็เป็นสมองตายนะครับก็จะกลายเป็นลักษณะของผู้ที่เป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายนิทราแต่ถ้าขาดออกซิเจน8นาทีก็คือเสียชีวิตเลยนะครับ
1: ครับ
2: ค่ะคุณหมอคะขอย้อนกลับไปครั้งที่1หน่อยค่ะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็อะไรคือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่ปีนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วค่ะ
6: ครับก็เราจัดในปีที่แล้วนะครับตอนเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เรียกได้ว่ามีผู้มาสมัครทั้งหมดนะครับร่วม 7,000 คนนะครับที่มาสมัครวิ่งเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นกิจกรรมที่เราจัดอยู่รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับแล้วก็จะมีการวิ่งอยู่3ระยะก็คือ 1.5 กิโล5กิโลแล้วก็10กิโลเมตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีการวิ่งรอบอนุสาวรีย์ชัยนะครับโดยมีการประสานงานร่วมกับตำรวจต่างๆนะครับเพราะเราจะวิ่งอ้อมอนุสาวรีย์ชัยในทุกระยะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะมีการวิ่งไปตามเส้นทางต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งก็คือวิ่งอ้อมไปจนถึงวังสวนจิตรดาแล้วก็เลี้ยวกลับมานะครับแล้วก็วิ่งย้อนกลับคืนมาอีกเส้นทางนึงนะครับเพื่อกลับเข้ามาสู่จุดปลายทางนะครับจุดฟินิชที่ตรงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยนะครับโดยที่เราจะคืนผิวถนนนะครับให้กับการจราจรปกติตั้งแต่ 7:00 น.เป็นต้นไปนะครับ
1: ครับ
6: เพราะนั้นเนี่ยก็เราก็เข้าใจว่าในเส้นทางในตอนเช้าแต่เป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะมีกระทบต่อผู้ใช้บริการทางถนนอยู่เป็นจำนวนไม่มากนักนะครับเราก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วเราก็จะวางแผนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราได้ทำเมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็ได้นำเอาข้อต่างๆนะครับเข้ามาดูนะครับซึ่งก็ได้รับการชมมากมายนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นความที่เราเองนั้นเนี่ยเราจะต้องเอามาปรับปรุงต่อนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาของการจัดครั้งที่สองเพราะว่าครั้งแรกเราก็วางแผนไว้ว่าเราจะเป็นกรีนรันนิ่งนะครับที่เราอยากจะให้มีนักวิ่งมาเป็นกรีนรันเนอร์ด้วยกันเพื่อที่ทำให้งานวิ่งของเราเนี่ยเป็นงานวิ่งที่รักโลกนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้เป็นต้นแบบในการที่จะจัดการวิ่งต่างๆของประเทศไทยต่อไปนั้นเนี่ยให้มีความรักโลกมากขึ้นนะ
1: ครับงานวิ่งในครั้งนี้ครับเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับมีความพิเศษอย่างไรเสื้อวิ่งเหรียญรางวัลมีเอกลักษณ์อะไรเป็นพิเศษไหมฮะมีอะไรซ่อนอยู่ในเหรียญในเสื้ออะไรพวกนี้ไหมฮะ
6: ใช่ครับก็จากที่เราได้เรียนไว้ว่าสิ่งที่ยังทำไม่ได้ดีในครั้งที่แล้วนะครับเราก็จะเอามาปรับปรุงนะครับในการจัดครั้งที่สองครั้งนี้นะครับเช่นในเรื่องของเสื้อนะครับเราเองนั้นเนี่ยก็เสื้อตัวนี้นะครับจะรักโลกโดยการที่ต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
6: เวลาลงไปในสภาพแล้วถูกทิ้งไปอยู่ในสภาพแวดล้อมทั่วไปนะครับก็กลายเป็นว่าเสื้อเนี่ยก็จะไม่ละลายหรือจะใช้เวลาหลายร้อยปีกว่าจะละลายไปได้นะครับแต่เสื้อของเราเป็นผ้ารุ่นใหม่นะครับที่ถ้าลงไปในทะเลนะครับก็ใช้เวลาเหลือในส่วนผ้าที่เราใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นผ้าที่ซับเหงื่อแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับมีความนุ่มมีความฟูไม่ติดตัวเบาสบายยับยากนะครับอันนี้คือเสื้อที่เราทำนะครับในเรื่องของตัวติดดิบนะครับที่เรียกได้ว่ามาจากขยะในทะเลหวังว่าหลังจากที่ท่านได้รับไปจากทุกท่านที่มาสมัครงานวิ่งกับเรานะครับเราจะแจกอีโคบิ๊บให้ทุกท่านไปใช้ในการติดบิ๊บทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านก็สามารถใช้ซ้ำได้นะครับแทนที่การใช้เข็มกลัดที่เป็นโลหะนะครับถ้าท่านใช้แล้วท่านทิ้งไปนะครับก็ที่ว่า อันหนึ่งรวมถึงการที่เราจะวางเราจะบอกว่าแจกแก้วน้ำนะครับที่ท่านดื่มเปรี้ยวแล้วก็ทิ้งเป็นขยะส่งไปนะครับเราก็จะดำเนินการในการมอบเป็นขวดน้ำเหมือนเดิมนะครับให้ท่านนำไปแล้วก็ยกไปเวลาที่ท่านดื่มนะครับหลักตามรายทางเนี่ยเราก็จะมีถังขยะที่วางไว้นำขวดที่ท่านดื่มเสร็จแล้วนะครับท่านทิ้งลงไปแล้วเนี่ยเก็บในการที่จะนำขวดพลาสติกนะครับที่เป็นนะครับในกระบวนการต่อไปรวมถึงในเรื่องของเหรียญนะครับเนื่องจากปีนี้นะครับเป็นปีที่ครบรอบ75ปีนะครับของการเปิดโรงพยาบาลราชวิถีนะครับซึ่งจากเดิมเราเคยชื่อโรงพยาบาลหญิงนะครับแล้วเราเปลี่ยนชื่อเป็นนะครับเพราะนั้นเราก็จะ75ปีของโรงพยาบาลราชวิถีเราก็จะมีด้านนึงเป็นรูปเหรียญ75เราก็จะทำเหรียญของปีนี้มีความเห็นเป็น3มิตินะครับเพราะภาพด้านหลังก็จะเป็นรูปอาคารของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะครับที่อยู่ติดกับอนุสาวรีย์ชัยเพราะฉะนั้นก็จะมีรูปของอนุสาวรีย์ชัยที่อาคารฉุกเฉินอยู่ในภาพนะครับตั้งเหรียญด้านหลังครับ
2: หน่อยค่ะ

0: มีจำนวนหมักได้ช่องทางไหนบ้าง
1: ก็คือเรื่องเสื้อเนี่ยนะครับเราทำเสื้อไว้นะครับก็จำนวนครั้งนี้ปีนี้เนี่ยเราทำไว้เสื้อถึง 20,000 ตัวนะครับกรณีที่ท่านเองนั้นเนี่ยนะครับจะสมัครเนี่ยนะครับก็จะมี2ช่องทางก็คือมาสมัครที่โรงพยาบาลราชวิถีเราจะเปิดในเรื่องของการรับสมัครรับเสื้อไปได้เลยนะครับก็ที่บริเวณหน้าอาคารศิรินธรตึกศิรินธรด้านหน้านะครับก็จะมีการเปิดในทุกวันเวลาราชการนะครับ
0: okay.
1: ก็คือตั้งแต่ช่วง 9:00 น.เช้าถึง 3:00 น.เย็นนะครับก็ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่เปิดราชการส่วนถ้าท่านสมัครออนไลน์ก็สมัครได้ที่ www.regis.run นะครับหรือว่าท่านจะสามารถไปดูที่เว็บ Run for Life ได้ครับ
2: okay.
1: นะครับในตรงส่วนด้านนี้ก็จะมีในเรื่องของการสมัครผ่านในระบบออนไลน์ครับ
2: ครับถ้าท่านใดไม่สะดวกไปร่วมวิ่งแต่อยากทำบุญในครั้งนี้จะสามารถสนับสนุนและบริจาคผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับคุณหมอครับ
1: อ๋อครับต้องขอบคุณมากครับบริจาคนะครับผ่านไปที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีนะครับโดยที่ในหน้าเว็บของมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีนะครับก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดนะครับรวมถึงหรือถ้าท่านจะในแง่ของเลขบัญชีนะครับท่านก็สามารถสมัครในเรื่องของการร่วมทำบุญได้นะครับที่เลขบัญชีของธนาคารกสิกรไทยนะครับของโรงพยาบาลราชวิถีนะครับคือเลขบัญชีเนี่ยจะอยู่ที่ขอเรียกแป๊บหนึ่ง
2: ครับครับครับอันนี้ก็คือตัวเลขบัญชี
1: ก็จะเป็นเลขบัญชีของพี่มูลนิธินะครับก็เป็นเลขบัญชีของกสิกรไทยนะครับก็จะเป็นเลข029-2-60574-9 นะครับจะเป็นบัญชีชื่อมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีธนาคารกสิกรไทยนะครับ029-2-69นะครับหรือซึ่งท่านสามารถจะบริจาคผ่านอีโดเนชั่นก็ได้นะครับก็จะหรือไม่ก็ส่งข้อมูลหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งมาที่ไลน์ของสมาชิกของสมาชิกมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีนะครับก็เป็นส่งไปที่ไลน์ไอดีนะครับ @RAJFD นะครับ R ก็คือ RAJ ก็คือราชวิถีนะครับ FD ก็ Foundation นะครับ R รัสเซียนะครับแล้วก็ A อเมริกา J Japan F Finlandแล้วก็ดีนะครับนะครับในตรงส่วนด้านในดีดรีมนะครับก็จะเป็นในลักษณะของการที่ท่านส่งข้อมูลมานะครับพร้อมกับเลขบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานก็ทางมูลนิธิจะดำเนินการในเรื่องของการทำลดหย่อนสองเท่าให้กับทุกท่านที่บริจาคเข้ามาครับ
0: ค่ะคุณหมอคะสุดท้ายค่ะอยากจะเชิญชวนให้ออกมาร่วมกันสร้างพลังการร่วมมือครั้งนี้ค่ะ
1: ครับก็ผมคิดว่าข้อแรกที่สำคัญที่สุดนะครับก็คืออยากจะขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับช่วยกันรักษาสุขภาพออกกำลังกายทานอาหารที่มีคุณภาพนะครับมีสุขภาพดีนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดการในเรื่องของความเครียดนะครับผมคิดว่าอันนั้นก็พยายามดูแลว่าความเครียดไม่ให้มันมากเกินไปถ้าท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับก็ในการที่ออกมาเดินหรือมาวิ่งหรือออกกำลังกายต่างๆนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนที่ดีขึ้นนะครับส่วนการที่ออกมาร่วมทำบุญนะครับก็ท่านจะทำบุญสะดวกทำบุญร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถีก็ขอเชิญชวนมาร่วมกับในเรื่องของการเดินวิ่งนะครับครั้งนี้หรืออาจจะทำบุญผ่านช่องทางที่เพื่อผมได้เรียนไปทราบเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออยากขอฝากให้ท่านนะครับมีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บป่วยฉุกเฉินด้วยสาเหตุที่ป้องกันได้ครับและมีอะไรที่คิดว่าโรงพยาบาลราชวิถีสามารถที่จะให้การช่วยเหลือหรือการดูแลได้นะครับก็ขอให้ติดต่อเข้ามาที่โรงพยาบาลราชวิถีได้ครับ
2: ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: นะครับขอบคุณมากครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณมากครับคุณสมพลครับคุณปริศราครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับนี่คืองานราชวิถี Run for Life ครั้งที่2นะครับที่จะได้นำเงินนะครับจากการบริจาคจากการวิ่งเหล่านี้นะครับไปสร้างอาคารแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับ

0: มาเพิ่มโอกาสในทางให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รอดชีวิตมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับราชวิธี Run for Life ครั้งที่2ครับ
1: ค่ะ
0: ไปดูเรื่องของประเด็นอื่นๆกันบ้างนะครับประเด็นจะบอกทางการเมืองก็ไม่ใช่ประเด็นทางสังคมก็ไม่เชิงนะฮะอดีตส.ส.พรรคประชาชนชาเชิงเซาฮะคุณจิรัตน์ทองสุวรรณได้โพสต์ข้อความถึงกรณีโฆษกรัฐบาลและโฆษกกองทัพเกี่ยวอะไรกันฮะโฆษกรัฐบาลกับโฆษกกองทัพคือเขาบอกว่าโฆษกรัฐบาลตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด4ท่าน4ท่านส่วนโฆษกกองทัพมี62ท่าน
1: โอ้
0: 62ท่านเขาก็เลยถามว่ารบกวนใครก็ได้ใน62ท่านช่วยออกมาทำหน้าที่โฆษกชี้แจงเหตุผลหน่อยครับว่าทำไมกองทัพไทยจึงเป็นองค์กรที่มีโฆษกมากที่สุดในโลกในขณะที่โฆษกรัฐบาลทำหน้าที่ชี้แจงผลการประชุมครม.ทุกสัปดาห์มีโฆษกแค่4คนแล้วโฆษกกองทัพที่มีอย่างน้อย62คนทำหน้าที่อะไรนะครับพอเขาดูจากแอดเนี่ยที่เป็นอินโฟภาพประกอบมาเผยแพร่เนี่ยเขาบอกว่ากองทัพเรือน่าจะอู้ฟู่ที่สุดอย่างกับโปสเตอร์ฮะกองทัพอากาศน่าจะมีเรื่องชี้แจงมากที่สุดเพราะมีโฆษกทั้งหมด26ท่านอันนี้นะก็เป็นข้อสังเกตนะครับบอกว่าเอ๊ะทำไมโฆษกกองทัพมี62คน
1: น
0: ะฮะคือกองทัพเนี่ยมี3เหล่าบกเรืออากาศนะฮะแล้วก็จะมีกองบัญชาการกองทัพไทยที่ตั้งอยู่ส่วนกลางใช่มั้ยฮะเขาก็เลยมองว่าโอ้62คนนี่มันเยอะไปแต่ผมลองไปดูแล้วไอ้ที่เขากล่าวอ้างมาบอกว่าเอ้ยมันมีแอดโฆษณาบอกกองทัพมีโฆษกเยอะอะไรกันขนาดนี้คือถ้าไปดูจริงๆเนี่ยเขาเขียนว่าทีมโฆษกนะครับ
1: ม
0: ีคำว่าทีมโฆษกกล่าวคือเนี่ยคนทุกคนที่รายล้อมอยู่ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นโฆษกแต่เป็นทีมโฆษกคือทีมโฆษกมี 10-20 คนเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะแต่ละคนเนี่ยก็มีหน้าที่ทำประเด็นอ
1: ี
0: กคนนึงก็ทำหน้าที่ในทางอื่น
1: ๆ
0: นะฮะแล้วก็จะมีโฆษกสัก 1-2 คนเนี่ยเป็นผู้แถลงจากข้อมูลที่ทีมโฆษกเนี่ยได้จัดทำมานะฮะเขาใช้คำว่าทีมโฆษกนะฮะอันนี้ก็ผมไม่ได้ชี้แจงแทนของทัพนะแต่ว่าพอดีผมไปเห็นไอ้ตัวแอดโฆษณานี้แล้วนะฮะบอกว่าเนี่ยคือทีมโฆษกกองทัพเรือนี่คือทีมโฆษกอะไรเนี่ยคือเราต้องดูว่ามีคำว่าทีมอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ว่าทุกคนที่เรียงร้อมรายรอบ10กว่าคนเนี่ยคือโฆษกหมดก็เขียนว่าทีมโฆษกกระทรวงกลาโหมทีมโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเห็นมามี10กว่าคนเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะฮะอันนี้ก็นั่นแหละให้ข่าวกันนะครับเรื่องกกต.เลขาแสวงม
1: ี
0: ข่าวว่าจะถูกประเมินให้พ้นเก้าอี้เลขาม ีข่าวหรือแพร่สะพัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าเลขาแสวงบุญมีเนี่ยนะฮะเลขากกต.ส.จะหลุดเก้าอี้เพราะกกต.ชุดคุณอิทธิพรบุญประคองเนี่ยที่ปัจจุบันพ้นตำแหน่งไปแล้วนะครับจากประธานกกต.เป็นผู้ประเมินการทำงานของคุณแสวงในรอบปี68พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 60% นะฮะแต่ยังต้องรอเสียงชี้ขาดจากคุณถิติเชษฐ์ นุชชนาธกกต.ก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาในช่วงกลางเดือนม
1: ิ
0: ถุนายนนี้ว่าจะมีมติยกเลิกสัญญาหรือไม
1: ่
0: แหล่งข่าวของกกต.ไม่รู้ใครนะฮะแหล่งข่าวจากกกต.ก็เปิดเผยนะครับว่าการประเมินในครั้งนี้กกต.เก่าที่พ้นจากตำแหน่งเนี่ยร่วมประเมินด้วยเนี่ยก็คือคุณอิทธิพรบุญประคอง
1: ค
0: ุณส
1: ัน
0: ทัศน์สิรินันท์ไพบูลย์คุณเลิศวิโรจน์โกวัฒนะคุณประกรณ์มหานพเนี่ยมีข้อโต้แย้งเหมือนกันบอกว่ามีอำนาจในการประเมินไหมเพราะพ้นตำแหน่งไปแล้วนี่มาประเมินภายหลังพ้นจากตำแหน่งมานานแล้วทำได้หรือขัดต่อข้อกฎหมายหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวจะต้องมาดูตรงนี้นะครับว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับแล้วก็มีการประชุมใหญ่ของกกต.เนี่ยแหละครับเพื่อที่จะพิจารณาการบริหารงานของสำนักงานอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของการประเมินผลงานเลขากกต.ขึ้นมาพิจารณาว่าต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งในส่วนนี้คาดว่าจะมีการประชุมลับกันต่อไปครับ
1: ค่ะไปติดตามเรื่องของกรณีนะคะที่ทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีการถอนชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยท่านก็ออกมาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทางเพื่อไทยเนี่ยพร้อมนะคะที่จะยื่นแล้วก็ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเข้าสู่การพิจารณาของสภาโดยมีการร่วมลงชื่อสนับสนุนเนี่ยจาก7พรรคการเมืองด้วยกันพอทางพรรคภูมิใจไทยถอนเนี่ยก็เคารพการตัดสินใจดังกล่าวนะคะเนื่องจากว่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสมาชิกแต่ละคนในการที่จะดำเนินการตามความคิดเห็นของตนเองนะคะก็คือ ือเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ในกระบวนการของรัฐสภานะคะซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเรื่องนี้คุณจุลพันธ์บอกว่าไม่ได้กระทบนะคะต่อเรื่องของความสัมพันธ์ของทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็ภูมิใจไทยค่ะ ก็คือไม่ได้มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใดนะคะแต่พอเกิดเหตุแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำไปต่อจากนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวจะต้องมีการหารือกันกับทางพรรคภูมิใจไทยนะคะถึงเหตุผลแล้วก็ความจำเป็นซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของข้อกังวลทางด้านกฎหมายที่อาจจะทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงนะคะรวมไปถึงแนวทางที่ทางพรรคเพื่อไทยจะสามารถที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขร่างกฎหมายในส่วนดังกล่าวได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านบอกว่าก็รู้ล่วงหน้านะว่าเหตุการณ์เนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าทางท่านนายกนะคะดิฉันชวิรกูลแล้วก็คุณพระดอนปริศนานันทกุลนะคะแจ้งให้ทราบนะคะในที่ประชุมพรรคก็คาดว่าจะมีแนวโน้มมติพรรคออกมาในลักษณะนี้นะคะก็เดี๋ยวทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะมีการ ประชุมหารือร่วมกันนะคะคาดว่าน่าจะภายในสัปดาห์นี้ก็น่าจะเป็นการทบทวนหรือว่าหารือกันนะคะว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีข้อห่วงใยทางกฎหมายอย่างไรบ้างก็เพื่อที่จะตกผลึกว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: หลักๆน่าจะเป็นสัดส่วนเนี่ยของสสรผู้ที่จะมา กำหนด นะฮะผู้ที่ยกร่างรัฐธรรมนูญนะฮะคนร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองนั่นแหละว่าจะมีใครมีสัดส่วนเท่าไหร่มาจากเลือกตั้งเท่าไหร่แต่งตั้งสักเท่าไหร่กลุ่มอาชีพอะไรยังไงนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามดูกันต่อไปน่าจะยาวๆร่างรัฐธรรมนูญผมว่าปี2ปีนั่นแหละกว่าจะออกมาได้กว่าจะจบน
1: ะ
0: กว่าประชาชนเนี่ยจะมาลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยน่าจะปี71 72เป็นไปได
1: ้ค่ะ
0: นะฮะไม่น่าเป็นปีนี้นะครับเพราะตอนนี้ก็ยังอยู่ในสภากันอยู่เลยฮะมาดูทางการเมืองกันต่อฮะเรื่องของคุณทักษิณหลังจากที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษแล้วนะครับพรรคเพื่อไทยเป็นยังไงมีแรงกระเพื่อมยังไงฮะสัมภาษณ์คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็พูดถึงเรื่องของคุณทักษิณนะครับหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวอดีตท่านนายกทักษิณนะครับที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษส่วนอดีตนายกเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยต่อไปไหมนะฮะคุณจุลพันธ์ก็ยืนยันว่าคุณทักษิณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยอีกต่อไปแล้วนะฮะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยอีกต่อไปแล้วนะฮะวันนี้พรรคเพื่อไทยมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนการทำงานภายใต้อุดมการณ์ทางความคิดที่ปูรากฐานมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยจนถึงปัจจุบันนะครับและพรรคเพื่อไทยก็มีหลักการแนวคิดในการความเชื่อฉบับพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะนำความเชื่อเหล่านี้สู่ประชาธิปไตยให้กับประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของพรรคอย่างจริงจังนะครับพูดง่ายๆปฏิเสธอำนาจของคุณทักษิณที่จะมาครอบงำพรรคนั่นเองนะฮะนี่คือคำพูดของคุณจุลพันธ์โดยสรุปไปถามคุณยศชนันท์มั่งคุณยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีอวนะฮะคือจริงๆแล้วคุณยศชนันท์คือมีศักดิ์เป็นหลานของคุณทักษิณนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณยศชนันท์เนี่ยคือคุณพ่อก็คือคุณ
1: สมชาย
0: วงสวัสดิ์คุณแม่คือคุณแดงอ่ะ
1: เสียจำชื่อไม่ได
0: ้น้องสาวคุณทักษิณคือพี่สาวคุณทักษิณนั่นแหละนะฮะคุณเยาวภาวงสวัสด
1: ิ์ใช
0: ่นั่นนะคุณยศชนันท์เป็นหลานก็มีกระแสข่าวบอกว่าคุณทักษิณมอบหมายให้คุณยศชนันท์ในฐานะหลานเนี่ยดูแลงานพรรคเพื่อไทยหน่อยนะจริงไม่จริงยังไงฮะคุณยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีอว.ออกมาปฏิเสธเลยครับไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยไม่จริงครับที่อยู่ดีๆมาบอกว่าโอ้โหคุณทักษิณมอบให้ผมเนี่ยมาดูแลพรรคนี้พรรคเพื่อไทยนะฮะอย่าลืมนะฮะพรรคเพื่อไทยเนี่ยหัวหน้าพรรคคือใครฮะ
1: คุณจุลพันธ์
0: นามวิวัฒน์เนี่ยนะฮะคือท่านก็พูดตรงไปตรงมาแหละบอกไม่มีอะกระแสที่บอกว่าคุณทักษิณมามอบหมายให้ดูแลงานพรรคเพื่อไทยแต่ตนเนี่ยจะทำงานให้พรรคอย่างเต็มที่ทั้งการบริหารบ้านเมืองแล้วก็งานของพรรคแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้านะครับสรุปแล้วทั้งสองท่านเนี่ยคุณจุลพันธ์กับคุณยศชนันท์เนี่ยออกมาพูดในเสียงเดียวกันปฏิเสธอำนาจครอบงำของคุณทักษิณว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะพอแม่พอคุณทักษิณพ้นโทษมันก็มีกระแสออกมาบอกว่าคุณทักษิณจะกลับมาพังงาดเหมือนตอนนั้นไหมนะฮะทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมายิ่งใหญ่เหมือนสมัยคุณทักษิณเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม
1: ่
0: นะครับจริงๆเนี่ยคุณทักษิณก็คือถ้าเป็นอันนี้มุมมองผมแล้วนะฮะคือคุณทักษิณก็อาจจะอยากวางมือแล้วครับเพราะว่าคือตอนแรกที่กลับมาเนี่ยก็คือเลี้ยงหลานนะฮะแต่บางทีคุณทักษิณเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะวางมือได้ก็เพราะว่า ลูกสาวเนี่ยคือคุณแพทองธารเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีครั้นผู้เป็นพ่อเนี่ยจะปล่อยให้ลูกเนี่ยเผชิญชะตากรรมทางการเมืองอยู่คนเดียวไม่ช่วยเหลือไม่อะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะเป็นแก้วตาดวงใจถูกไหมฮะทำให้คุณทักษิณในตอนนั้นเนี่ยต้องออกแอคชั่นนะครับและตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะคุณทักษิณจะสามารถวางมือได้หรือไม
1: ่
0: แต่คนก็บอกว่ารอบนี้คุณทักษิณน่าจะแผ่วลงน่าจะวางมือได้แต่อย่าลืมนะฮะมันยังมีคดีหลายส่วนเนี่ยที่คุณทักษิณเนี่ยยังค้างอยู่ในใจที่อาจจะทำให้คุณทักษิณไม่สามารถวางมือได้ 100% นั่นคือคดีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรน้องสาวคุณทักษิณจำได้ไหมฮ
1: ะ
0: คดีคุณแพทองธารที่เป็นคดีหุ้นเอาไพ่กอล์ฟที่ถูกร้องเรียนให้ตรวจสอบการถือหุ้นช่วงรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคดีตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋ว PNที่มีการไปยื่นร้องให้ปปช.ตรวจสอบการโอนหุ้นภายในครอบครัวชินวัตรเข้าข่ายนิติกรรมอำพรางหรือไม่อันนี้คนที่ถูกร้องเรียนเนี่ยคือคุณแพทองธารชินวัตรลูกสาวของคุณทักษิณนะฮะตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นข้อเป็นชนักอะที่จะทำให้คุณทักษิณเนี่ยไม่สามารถวางมือได้ 100% ไม่สามารถล้างมือในอ่างทองคำได้นะครับอันนี้ต้องติดตามดูนี่คือประเด็นทางการเมืองที่เราจะต้องจับตาหลังจากที่อดีตนายกทักษิณเข้าเกณฑ์อภัยโทษเรียบร้อยแล้วนะครับศาลปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวก็รอเงื่อนไขในทางกฎหมายนะครับในการประชุมของศาลและหน่วยงานอื่นๆในการยื่นเรื่องในการปลดกำไร EM นะครับจะถือว่าพ้นโทษอย่างสมบูรณ์สำหรับคุณทักษิณชินวัตรครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปนิสราพานแก้วค่ะ
0: ทรงผลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรม

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผลักดันผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์รักอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผลักดันผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย2รายได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmart เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวนำสินค้า SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ GP ตลอดระยะเวลาโครงการการสนับสนุนค่าจัดส่งสินค้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการบริพวกสินค้าไทยทั้งนี้โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนกว่าสิทธิประโยชน์จะหมดโดยไม่เพียงมุ่งกระตุ้นยอดขายในระยะสั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าไทยคุณภาพจากผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การซื้อซ้ำและการขยายฐานลูกค้าในระยะยาวคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า300ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำหรับความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังย้ำเตือนผู้ถือบัตรรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้โดยยืนยันมุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมายนายพงศ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงมหาดไทยจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือน ควบคู่กับข้อมูลสมุดพกครัวเรือนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเป็นลำดับแรกสำหรับผลการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมและจะทราบผลในเดือนกันยายนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมขณะที่ประชาชนชาวอำนาจเจริญให้ความสนใจลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นจำนวนมากล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับทุกภาคส่วนเร่งอำนวยความสะดวก
5: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในจังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างเดินทางมาติดต่อธนาคารและหน่วยงานรับลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความแออัดบริเวณหน้าเคาน์เตอร์และจุดพักรอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้หน่วยงานปกครองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ธนาคารหน่วยรับลงทะเบียนในการจัดลำดับคิวและดูแลความเรียบร้อยพร้อมกำชับให้เตรียมสถานที่รองรับประชาชนเพื่อลดความร้อนและเพิ่มความรวดเร็วลดระยะเวลาการรอคอยในการให้บริการทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือผู้นำชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและขอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนไปติดต่อหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานคลังจังหวัดได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างสุคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
2: หืออันตรายยังไงล่ะครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความดี 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 ครึ่งใจวัยเก่าค่ะ

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังคลื่นของสวท.บุรีรัมย์นะคะชาว FC ในช่วง 9:00 นถึง 9:30 นก่อนที่ท่านจะได้รับฟังรายการของปปช.นะคะวันนี้ก็เป็นวันดีๆที่อากาศดีๆตั้งแต่เช้าเลยมีฝนเล็กน้อยแล้วก็อากาศไม่ร้อนนะคะเป็นวันฤดูฝนแน่นอนค่ะก็มีความสุขกันนะคะสำหรับคนที่อดทนกับความร้อนมาสักระยะหนึ่งนะคะร้อนก็ร้อนจริงๆเลยไม่รู้ความร้อนมาจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาหรือความร้อนมาจากกรีนเฮาส์เอฟเฟคนะคะโลกนี้ยิ่งดูเศร้าใจนะคะแต่ไม่จริงค่ะถ้าเราคิดในแง่บวกโลกนี้มีแต่ความสนุกสนานมีสีสันของโลกที่สวยงามค่ะในช่วงเวลานี้นะคะนำบทเพลงไพเราะจากคุณพ่อสุเทพวงศ์คำแหงค่ะขอเชิญรับฟังค่ะ

ค่ะเพลงจงรักนะคะสุเทพวงศ์คำแหงอย่าเพียงถามว่าฉันจะรักเธอนานเท่าไหร่ฉันตอบไม่ได้เพราะว่าความรักชั่วกาลนิรันดร์นะคะก็เป็นบทเพลงในช่วงของความประทับใจที่ผ่านมาลูกกรุงนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้อยากจะนำเรื่องเหยื่อการที่เราอ่อนเรื้อรังเพราะความเหนื่อยนะคะเหนื่อยอ่อนอาการเหนื่อยอ่อนเรื้อรังหรือ chronic fatigue syndrome เป็นอาการที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเหนื่อยล้าจนเกิดความผิดปกติต่อระบบการทำงานต่างๆของร่างกายอาการนี้มักหายไปหลังจากผ่านไปประมาณ6เดือนจากการศึกษาพบว่าอาการเหนื่อยอ่อนเรื้อรังนี้อาจขึ้นได้ทั้งในชายหญิงทุกเชื้อชาติโดยเฉพาะหญิงชาวตะวันตกที่มีอายุตั้งแต่20ปีถึง50ปีไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความเหนื่อยอ่อนจะต้องเป็นอาการเหนื่อยอ่อนเรื้อรังไปทุกคนนะคะแต่หากคุณมีอาการเหนื่อยอ่อนอย่างหนักประกอบกับอาการอื่นๆดังต่อไปนี้อย่ารีรอที่จะปรึกษาแพทย์1ความจำเสื่อมชั่วขณะหรือไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นานๆจนไม่เป็นอันทำงานเรียนหนังสือหรือทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน2เจ็บคอ3ต่อมเหลืองต่อมน้ำเหลืองบวมที่คอและรักแร้3 4ปวดกล้ามเนื้อเจ็บปวดตามข้อต่างๆโดยไม่มีอาการบวมแดงปวดศีรษะอย่างรุนแรงหรือปวดศีรษะโดยไร้สาเหตุนอนหลับไม่สนิทหลังจากออกแรงทำอะไรไปมีอาการเหนื่อยล้าอย่างต่อเนื่องเป็นวันๆทีเดียวอาการเหนื่อยล้านี่ทำให้คนบางคนไม่คิดที่จะทำอะไรแล้วก็ทำอะไรก็หอดถอนหายใจเหนื่อยแล้วก็หมดแรงไปเฉยๆนะคะก็อาการนี้มันเกิดขึ้นต้องไปปรึกษาคุณหมอนะคะเพราะว่ามันไม่ธรรมดาเลยแต่ก็อยู่ที่จิตใจด้วยค่ะว่าเราจะสู้กับมันได้มากแค่ไหนนะคะเพลงที่เลือกมามันมีความที่เนื้อเพลงมีคำคมมีความหวานมีคำที่เชื่อมต่อกันเยอะแยะเลยค่ะในเพลงคำมั่นสัญญาเชิญรับฟังค่ะ

็นคำกลอนจากวรรณคดีเรื่องหนึ่งนะคะในเพลงคำมั่นสัญญาค่ะก็นำมาร้อยเรียงเป็นบทเพลงมีดนตรีเข้ามาผสมแต่เนื้อร้องแม้ตัวพี่เป็นภูมิมาราแล้วก็เป็นห้วงมหันต์นกพี่ขอพบทุกชาติเป็นโอ้โหทั้งเรื่องธรรมชาติทั้งเรื่องของเป็นถ้ำแล้วก็หงเหมือนกับที่นิยายต่างๆที่ออกมานะคะมันเป็นคือเป็นความสวยงามงดงามจากเรื่องในวรรณคดีทั้งนั้นเลยค่ะค่ะบทเพลงที่นำมาให้อีกเพลงหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของบุญทำกรรมแต่งนะคะทำบุญด้วยอะไรคะ

ชีวิตมนุษย์มันสุดแต่คิดแต่ละชีวิตย่อมมีวันนั้นคือวันที่ต้องแตกสลายไปกับธาตุดินน้ำลมไฟโดยทั่วไปหากใช้วิธีทดสอบในห้องปฏิบัติการตรวจหาอาการจะไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดการศึกษาค้นคว้าถึงวิธีการทดสอบที่เฉพาะเจาะจงในการตรวจหาอาการยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องวิธีการที่จะนำตรวจอาการได้คือผลทดสอบโดยการโน้มตัวมาข้างหน้าผู้ที่มีอาการเหนื่อยอ่อนจะรู้สึกหัวเบาๆหน้ามืดและเป็นลมหมดสติไปและหากตรวจพบโปรตีนชนิดหนึ่ง CSSUM1 ในปัสสาวะร่วมด้วยแสดงว่าอาการนั้นอยู่ในขั้นรุนแรงแล้วนะคะขณะที่ยังไม่มีวิธีการรักษาโรคดังกล่าววิธีปฏิบัติตัวทั่วไปสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ก็คือมันออกกำลังกายทานอาหารที่มีไขมันต่ำทานอาหารจำพวกผักผลไม้ที่มีใยอาหารสูงรวมทั้งหลีกเลี่ยงความตึงเครียดพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆรอบตัวและความเหนื่อยอ่อนที่จะเกิดขึ้นจะค่อยๆหายไปในที่สุดถ้าจำเป็นจริงๆหมอคงให้ยาที่เหมาะสมกับท่านค่ะซึ่งอาจจะเป็นยาที่รักษาอาการโดยตรงนะคะสำหรับคนที่เหนื่อยอ่อนหมดเรี่ยวหมดแรงอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่นอนอยู่บนเตียงนานๆหรือคนที่ไม่ถนัดที่จะเดินออกกำลังกายไปสูดอากาศภายนอกก็สามารถที่จะเหนื่อยอ่อนแรงได้เช่นเดียวกันค่ะบางคนตื่นแต่เช้ามาได้ออกกำลังกายวิ่งเหยาะๆรอบสนามได้สูดอากาศในช่วง 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้านั่นแสนจะสดชื่นจริงๆค่ะสำหรับคนที่รักการออกกำลังกายและสังคมผู้สูงวัยในขณะนี้นะคะคนแก่เริ่มมีเยอะขึ้นคนหนุ่มคนสาวเริ่มลดน้อยลงก็เริ่มรัฐบาลก็เริ่มดูแลคนสูงอายุกันมากขึ้นค่ะแต่ถ้าสูงอายุและพิการด้วยก็ต้องดูแลเป็น2เท่า3เท่าเลยนะคะได้ยินข่าวมาว่าจะเพิ่มเบี้ยคนพิการถึง 1,000 บาทก็จะเป็นข่าวดีๆแต่ว่าต้องอยู่ในระหว่างดำเนินการต่อไปวันนี้ดิฉันวิภาวีวีระหงขออำลาคุณผู้ฟังด้วยรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเขาวัยเก่านะคะวันนี้ขอบคุณพี่ฤทธิชัยโคตรประโคนควบคุมดูแลทางช่างเทคนิคได้อย่างดีเลยวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่อยใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความหนาเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประ

0: ามข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: พ่อบอกว่าความซื่อสัตย์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันค่ะไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้วางรากฐานการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค
6: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือดีฟ้าในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่2ณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาได้ประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนบรรลุข้อตกลงหลังจากนี้จะตรวจทานถ้อยคำทางกฎหมายก่อนลงนามอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตในเดือนพฤศจิกายนนี้ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนบทบาทของไทยในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศแสดงถึงศักยภาพของอาเซียนที่ร่วมกันกำหนดกติกาเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนดิจิทัลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME เข้าถึงตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้นส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์การคุ้มครองผู้บริโภคและการเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยี AI โดยผลการเจรจาคาดว่าจะช่วยผลักดันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนสู่ระดับ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573และยกระดับอาเซียนสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกตุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า 73,000 คนทยอยลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อย่างต่อเนื่อง
7: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมทยอยเดินทางมาที่ธนาคารของรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องที่สาขาของธนาคารรัฐเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยทางธนาคารมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวนกว่า 73,000 คนส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ยังไม่ต้องมาดำเนินการใดๆในขณะนี้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐจะลงพื้นที่ไปสำรวจผู้ที่ยังไม่เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลที่มีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลงทะเบียนให้ก่อนเข้าสู่ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์และยืนยันตัวในลำดับต่อไปสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ชาวอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทยอยเดินทางมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านธนาคารจำนวนมาก
8: นายสุกิจมีพริ้งนายอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ณธนาคารออมสินสาขาบ้านนาเดิมและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้มาลงทะเบียนยืนยันรายเดิมดำเนินการด้วยความเรียบร้อยทางอำเภอได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและสื่อออนไลน์โดยอำเภอบ้านนาเดิมขับเคลื่อนนโยบายกรมการปกครองอำเภอเพิ่งได้ 4P ยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่พิจารณาแบบรายครอบครัวเปลี่ยนมาเป็นพิจารณารายบุคคลทั้งนี้เพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงให้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: รู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
2: ปรึกษา Exim Bank สิ
1: Exim Bank หรอ
2: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
1: Exim Bank
2: ใช่Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
3: อยากถึงที่หมายเร็วไว
4: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ลดการสร้างมลพิษ
4: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ยกระดับคุณภาพชีวิต
4: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
5: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง

0: ผมก็ได
1: ้ป้าก็ได
2: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขจะเป็นตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
5: สมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life จากธนาคารออมสิน
6: 10นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะก็วันนี้วันที่เท่าไหร่ละ5นะเป็นวันที่5เหมือนกันนะสำหรับการใช้ไทยช่วยไทย Plus 60 40นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอ้เมื่อกี้ได้ลองใช้เพลินมากต้องบอกคุณผู้ฟังนะเพลินมากนะทานทั้งอะไรล่ะทานทั้งก๋วยเตี๋ยวนะแล้วก็ทานข้าวราดแกงด้วยโอ้ยนะปกติเนี่ยเวลาที่ไม่ได้มีโครงการอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะได้อย่างเดียวนะจากก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวจะเป็นข้าวราดแกงก็ข้าวราดแกงแต่พอมีไทยช่วยไทยพลัสนะอันนี้ก็ได้สองอย่างเลยนะแหมทำให้ตอนเช้าเติมพลังงานไว้นิดมีแรงนะกำลังใจอะไรกระชุ่มกระชวยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนนะที่ใช้กันแล้วบ้างนะมีประสบการณ์เป็นยังไงนะก็คุยกันได้นะครับในเพจของ FM 92.5 ก็ได้เนี่ยนะมีวันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปทักทายกันสักหน่อยนะคุณรจนาเหรอสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์สวัสดีครับนะบอกว่าแชร์แล้วนะได้ครับนะคุณวิชุหอเหล็กนี่บอกว่าสวัสดีวันศุกร์ที่5มิถุนายนนะก็คุยกันได้นะฮะไม่มีปัญหานะครับส่วนข่าวสารนะประเด็นที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจนะก่อนที่เราจะไปคุย2ช่วงรายการช่วงแรกจอดเศรษฐกิจเดี๋ยวคุยกับดร.พิสิทธิ์พัวพันธ์นะผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาพของทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับส่วนช่วงที่2เดี๋ยวคุยกับคุณชวลิตจันทรัตน์นะครับอันนี้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททีม Consulting Engineering and Management จำกัดมหาชนนะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำคือนอกจากเอลนีโญเนี่ยที่ปีนี้เราจะเจอเนี่ยนะคุณชาวลีเขาบอกว่าก็ต้องอีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือเรนบอมก็คือถ้าเราย้อนไปช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี่ต้องยอมรับนะครับฝนที่มันตกอย่างรุนแรงต่อเนื่องในเขตในพื้นที่เนี่ยนะบางจุดเนี่ยอย่างที่หาดใหญ่ที่เกิดขึ้นนะหรือแม้แต่อย่างที่แม่สายนะที่เคยเกิดเรนบอมนะแล้วก็กรุงเทพมหานครก็เหมือนกันนะก็เคยมีบางวันบางช่วงโอ้โหฝนตกหนักจริงๆนะน้ำท่วมขังหลายที่เลยนะครับแล้วก็ปริมาณฝนมันก็เกินกว่าที่เราจะจัดการได้อะนะเกินกว่ากี่มิลลิเมตรล่ะนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะเพราะแต่ละพื้นที่มันไม่เท่ากันถูกไหมฮะถ้าตกหนักเป็นเรนบอมอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียก็คือพวกน้ำท่วมฉับพลันอะไรพวกนี้ในพื้นที่ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะแล้วยิ่งถ้าโอ้โหมันเยอะจริงๆแล้วมาต่อเนื่องเนี่ยมันก็ส่งผลให้ตะลงตะลิ่งอะไรต่างๆมันชำรุดทรุดโทรมได้นะอันนี้ก็เป็นปัญหานะเป็นปัญหาเดี๋ยวช่วงที่สองเราจะได้คุยกันมันจะมีเปลี่ยนที่ไหมใช่ไหมหลายคนคงสงสัยนะผมก็สงสัยเหมือนกันแหละนะว่าเอ๊ะเรนบอมที่เกิดขึ้นเนี่ยแม่สายปี2ปีก่อนโอ้โหมันเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกใช่ไหมฮะมันจะเปลี่ยนที่ไหมกรุงเทพบางเขตเนี่ยตกแล้วตกอีกหนักแล้วหนักอีกมันจะขยับไปแถวสมุทรสาครไหมมันจะขยับไปตรงนู้นตรงนี้ไหมหรือเราสามารถที่จะพยากรณ์ได้ว่าเรนบอมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกแช่ตกอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนอย่างไรนะเดี๋ยวช่วงที่2ได้คุยกันนะครับส่วนวันนี้นะดูภาพของข่าวสารต่างๆนะนอกเหนือจากที่คุยกับคุณผู้ฟังอาจจะดูอัปเดตสักนิดนึงนะเผื่อใครเข้ามาแล้วคุยอะไรเพิ่มเติมนะสวัสดีค่ะนะคุณอะไรเนี่ยนิชาภามั้งใช่ไหมฮะบอกว่าเพิ่งไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสมาครั้งแรกนะเพิ่งไปใช้มาเดี๋ยวนี้เองค่ะนะโอ้ดีครับดีครับนะครับส่วนเรื่องทองดูสักนิดนะฮะทองอะราคาในโกสปอร์ตนี่ลงนะ ตอนนี้อยู่ที่ 4,442 เหรียญนะครับค่าเงินบาท 32.70 บาท 70 สตางค์นะประกาศของสมาคมค้าทองคำครั้งที่4ครับทำให้ทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 68,600 บาทขายออกที่ 68,800 บาทรูปพรรณขายออกที่ 69,600 บาทนะครับวันนี้ปรับราคามาทั้งหมด4ครั้งตลาดหุ้นนะค่อนข้างคึกคักนะฮะช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมื่อวานเนี่ยผมเห็นดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแตะที่ 1,600 จุดด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ย่อตัวลงมานะฮะแล้วก็วันนี้ย่อตัวลงมาเล็กน้อยครับตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,593.50 จุดนะครับลงไป 1.29 จุดนะมูลค่าการซื้อขาย 14,185 ล้านบาทอันดับ1กัฟนะครับบวกมา50สตางค์67บาท75สตางค์อันดับ2 BH บวกมา6บาทตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่183บาทนะมิ้นท์นะบวกมา60สตางค์นะเคลื่อนไหวอยู่ที่22บาท80สตางค์BDMS ฮะบวกมา30สตางค์นะขึ้นมาอยู่ที่18บาท50สตางค์นะแต่ว่าเข้าใจว่าบางท่านอาจจะรอดูนะเรื่องจับตามองเป็นพิเศษนะเพราะมันมีข่าวมาเหมือนกันนะท้ายที่สุดแล้วเราจะได้ชมไหมฮะฟุตบอลโลกปี2569เนี่ยนะมันจะเตะแล้วเนี่ยวันที่11มิถุนายนเนี่ยนะแล้วก็รอแบ่งกลุ่มเยอะมากนะรอแบ่งกลุ่มผมว่าเตะเกือบเดือนแล้วมั้งนะฮะแล้วก็เนี่ยจะเตะกันอยู่แล้ววันที่11มิถุนายนจริงๆมันก็มีข่าวแบบแวบออกมาเหมือนกันนะเป็นข่าวดีคล้ายๆเป็นข่าวดีแหละนะแต่ว่าก็รอการยืนยันวันนี้5มิถุนายนนะเขาจะมีการแถลงข่าวอย่างไรหรือไม่นะเพราะว่าบอกว่าเอ๊ะไปมีบริษัทเอกชนบางแห่งเขาไปเจรจาเพื่อจะซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกนะมาถ่ายทอดนะต่อรองไปต่อรองมาอาจจะไม่ถึง10,000ไม่ถึง 1,300 ล้านนะอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก700ล้านบาทนะสำหรับค่าลิขสิทธิ์เดี๋ยวเรารอดูแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่จริงๆผมไม่ต้องบอกว่าคือในส่วนของการเจรจาเรื่องของการต่อรองก็เรื่องหนึ่งนะฮะใครจะซื้อได้ซื้อไม่ได้ยังไงเนี่ยเรื่องหนึ่งนะแล้วก็เวลาที่เขาจะขายเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะบางทีบอกโอ้โหทำไมตอนนั้นต้อง 1,300 อ่ะมันต่อรองกันได้ครับถ้าเราต่อรองไม่ได้เพราะว่าดูแล้วเรารวมตังค์ไม่ได้แล้วไปต่อรองเขาไม่ยอมอย่างเงี้ยคนอื่นเขาอาจจะดูแล้วก็ต่อรองได้มากกว่าก็ได้นะหรือแม้แต่ระยะเวลาหรือว่าการตัดสินใจว่าเราไม่เอาแล้วไม่เดินหน้าต่อแล้วอันนี้ก็ทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์เขาก็ต้องคิดเหมือนกันนะว่าโอ้โหถ้าเขาไม่เดินหน้าต่อใช่ไหมถ้าแบบราคานี้ตั้งราคานี้ไปไม่เดินหน้าต่อเนี่ยถ้าคนอื่นมาขอซื้อเนี่ยนะจะไปเสนอราคาเดิมเนี่ยเขาอาจจะไม่ซื้อก็ได้นะก็ต้องลดราคาเขาหน่อยนะผมไม่แปลกใจนะอันนี้ผมต้องบอกตรงๆคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะโอ้โหทำไมตอนนั้นซื้อต้องราคานั้นราคานี้ทำไมทำไม่ได้อะไรนะไม่แปลกใจไม่แปลกใจอันนี้เป็นธรรมชาติการค้าการขายเป็นแบบนี้ครับนะทำใจกลางๆทำใจร่มๆเราจะเข้าใจนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างนะแต่ว่าถ้าอันไหนมันแพงเกินไปมันไม่สมควรจริงๆอ่ะก็อย่าไปทำอันนี้ถ้าทำอย่างนั้นก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะต้องคุยกันหน่อยนะครับอ่ะส่วนเรื่องอื่นๆวันนี้มีอะไรไหมเดี๋ยวดูสักนิดนึงนะเรื่องของมาตรา301นะกฎหมายการค้าของทางสหรัฐอเมริกาที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ USTR เนี่ยเขาประกาศ60ประเทศนะเขาจะเก็บภาษีนะ60ประเทศประเด็นสำคัญเนี่ยที่เขาหยิบยกขึ้นมาเป็นมาตรการในการจัดเก็บภาษีของเขาครั้งเนี้ยคือประเด็นเรื่องของแรงงานภาคบังคับครับโดยใน60ประเทศเนี่ยมีเป็น2กลุ่มกลุ่มที่จัดเก็บ 10% กับกลุ่มที่โดนจัดเก็บ 12.5% สำหรับ 10% เนี่ยมี14ประเทศนะไม่ว่าจะเป็นทางอะไรล่ะแคนาดาเอกวาดอร์นะสหภาพยุโรปอินโดนีเซียเม็กซิโกปากีสถานนะอันนี้มันมีกฎหมายหรือว่าความร่วมมือตกลงกันนะเขาออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานด้วยก็เลยจะเก็บแค่ 10% นะส่วนที่มีความตกลงว่าจะไปดำเนินการต่ออะไรพวกเนี้ยนะก็จะมีอีกนิดหน่อยนะซึ่งก็จะเป็นมาเลเซียไต้หวันสหราชอาณาจักรเป็นต้นนะอันนี้โดนจัดเก็บที่ 10% นะ14ประเทศส่วนของเรานะอยู่ในกลุ่ม46ประเทศที่เหลือถูกจัดเก็บ 12.5% นะฮะมีใครบ้างมีจีนมีญี่ปุ่นมีเวียดนามมีไทยมีอินเดียนะฟิลิปปินส์ด้วยถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ยกตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นถามว่ายังมีเวลาไหมในการพูดคุยผมเข้าใจว่าทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านสุปจีสุธรรมพันธ์เนี่ยนะท่านก็บอกเหมือนกันบอกว่าก็ยังจะต้องชี้แจงนะกับทางสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐนะอันเนี้ยจะเผื่อจะมีประเด็นหรือว่ามีเรื่องไหนที่เราสามารถที่จะเจรจาต่อรองได้แล้วก็รวมไปถึงสินค้าบางประเภทนะที่จะได้รับการยกเว้นเนี่ยเพราะเราส่งสินค้าไปสหรัฐเป็นหมื่นๆรายการนะครับมีที่ไม่ถูกจัดเก็บภาษีก็มีบางส่วนนะอันเนี้ยเราจะทํายังไงเราจะทําต่อรองให้ได้มากขึ้นหรือยังไงอันนี้ก็ค่อยๆติดตามนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ละกับบ้านเรานะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะอันนี้อาจจะเป็นข่าวดีสักนิดนึงแต่ต้องรอเข้าครม.นะเขามีการพิจารณาอาจจะมีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้พิการนะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะ800บาทเป็น 1,000 บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะจริงผมมีรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ะนะสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะแต่ว่าเก็บไว้คุยสัปดาห์หน้าก็ได้นะเพราะว่ามันสามารถคุยต่อเนื่องได้ที่เราจะต้องไปใช้ไอ้นอกจากยืนยันสิทธิ์นะ4ถึง21มิถุนายนประกาศผล17กรกฎาคมแล้วอย่างที่ผมบอกพอประกาศผลมาเสร็จนะถ้าคุณได้นะรีบไปแสดงตัวตนเลยรีบไปลงทะเบียนเลยนะนะเพราะว่ามันจะใช้อันแรกเนี่ยเริ่มใช้ทันทีมัน1สิงหาคมแล้ว1สิงหาคมมันมีความเกี่ยวพันกับอะไรครับมันมีความเกี่ยวพันกันนี่แหละ300บาทเป็น 1,000 บาทอันนี้แอบกระซิบไว้ก่อนเพราะฉะนั้น2เดือนสุดท้ายอ่ะสิงหากันยานะอย่าชะล่าใจอย่าชะล่าใจนี่บอกแบบตรงไปตรงมาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมาคุยเพิ่มเติมให้นะครับอ่ะส่วนช่วงแรกนะเดี๋ยวดูข่าวสักนิดนึงนะคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์ครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินก็เปิดเผยครับว่าธนาคารออมสินครับประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของธนาคารออมสินครั้งที่1ทับ2569วงเงิน 20,000 ล้านบาทปรากฏว่ามีคนสนใจเกินคาดครับมีการจองซื้อเข้ามาถึง 70,000 ล้านบาททีเดียวนะบอกว่าอย่างไรก็ตามธนาคารเนี่ยได้ปิดการเสนอขายและออกหุ้นกู้แล้วเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569ตามวงเงินของโครงการนะครับซึ่งก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพและก็บทบาทของธนาคารออมสินในการเป็นสถาบันการเงินที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และก็บริการทางการเงินนะครับสำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้เนี่ยบอกว่าธนาคารเนี่ยจะนำไปใช้จัดหาเงินทุนและก็รีไฟแนนซ์โครงการที่เข้าเกณฑ์ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ทางการเงินเพื่อความยั่งยืนเพื่อรองรับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสังคมและสินเชื่อด้านสิ่งแวดล้อมนะครับสอดคล้องตามจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับวันนี้มอบเป็นกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์นะพร้อมกับเสื้อยืดที่ระลึกจากรายการนะไซส์2 XL จำนวน1รางวัลนะตอบคำถามใน Facebook Live ใน YouTube ก็ได้นะในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับคำถามก็คือธนาคารออมสินครับเขานำเสนอเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะฝากเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่ 10,000 บาทนะกรณีฝากน้อยกว่า1ล้านบาทถามว่ารับดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังต่อเนื่องนะก็คงจะพอทราบคำตอบนะแต่ว่าถ้าไม่ทราบผมตอบให้คือร้อยละ 0.95 ต่อปีไปตอบคำถามกันนะครับผู้โชคดีเมื่อวานนี้คุณนิชาภาจากสมุทรสาครก็แสดงความยินดีด้วยนะครับช่วงแรกของรายการครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้เดี๋ยวคุยกับดร.พิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาพของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะไทยช่วยไทยพลัสคึกคักมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ท่านผอ.อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
6: ครับ5วันที่ผ่านมาเป็นยังไง4วันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างฮะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยครับ
0: ครับก็ถือว่า ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับเพราะว่าก็จะเห็นเม็ดเงินการใช้จ่ายเนี่ยตัวเลขล่าสุดที่ผมมีเนี่ยเป็นเพียง4วันเนี่ยนะครับนับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเนี่ยมีเม็ดเงินใช้จ่ายแล้วเนี่ยนะครับรวมประมาณเกือบหมื่นล้านบาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแรงกับแรงการใช้จ่ายที่ดีนะครับมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับเกือบ1ล้านร้านค้า
6: ครับ
0: อันนี้มันก็จะเป็นตัวที่สะท้อนว่ามีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเยอะมากนะครับแล้วก็ผู้รับสิทธิ์เนี่ย26ล้านคน
6: คร
0: ับ นะครับอันนี้มันก็จะเป็นตัวที่จะเห็นว่าเม็ดเงินของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย ก็กระจายตัวไปยังชุมชนได้เป็นอย่างดีครับ
6: ครับเอ๊ะดร.พิเศษครับผมรบกวนนิดนึงของเรามีตัวเลขของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมที่300เป็น 1,000 บาทเนี่ยเขาเริ่มมีการจับจ่ายใช้สอยกันไหมฮะพอได้พอทราบไหมฮะ
0: ตัวนี้พอดียังไม่ได้มีข้อมูลในส่วนนี้นะครับแต่ว่าก็เชื่อว่าไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่ตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนเนี่ยประมาณ13ล้านคนเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่ช่วยสนับสนุนได้ครับแล้วยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็จะยิ่งมีการใช้จ่ายเยอะนะครับแล้วก็ใช้จ่ายไปยังชุมชนต่างๆเนี่ยกระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยในการเยียวยาเศรษฐกิจครับ
6: ครับผมเอ๊ะดร.พิสิทธิ์ฮะอันนี้ผมถามเพิ่มเติมสักนิดนึงคือช่วงที่ผ่านมาที่เราคุยกันเนี่ยเราบอกโอ้โหประเทศไทยตอนนี้มันเจอปัญหาเยอะนะแล้วเศรษฐกิจปี2569เนี่ยไอ้การปรับการคาดการณ์ก็หลายที่เขาปรับลงนะจากปัญหาเรื่องของวิกฤตราคาน้ํามันวิกฤตของค่าครองชีพวิกฤตเรื่องราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นต้นทุนการผลิตอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะแต่พอมาถึงไอ้ความคึกคักที่มันเกิดขึ้นจากเม็ดเงินที่รัฐบาลเนี่ยทําโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยอันนี้มันจะทําให้เราเปลี่ยนมุมมองทางด้านเศรษฐกิจของปีนี้หรือว่ามันจะทำให้เกิดความคึกคักในระบบเศรษฐกิจยังไงบ้างไหมครับ
0: แน่นอนนะครับคือผมว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนเกิดวิกฤตตัวดอกกลางเนี่ยคนหน่วยงานต่างๆหลายสถาบันก็ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะขยายตัวได้ที่ร้อยละสองนะครับแต่พอเราจะเห็นว่าพอเกิดเหตุการณ์สงครามเนี่ยการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างตัวเลขทางการของสภาพัฒน์เนี่ยก็ประเมินว่าเศรษฐกิจปี69จะขยายตัวได้ประมาณ 1.4 ก็จะเห็นหน่วยงานต่างๆของคลังเองก่อนที่ยังไม่รวมผลกระทบของพรก.เงินกู้เนี่ยนะครับก็เราประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัว 1.6 ก็จะเห็นนะว่าลดลงจาก2คราวนี้เนี่ยพอภายใต้ว่ามีการใช้จ่ายในส่วนของไทยช่วยไทย plus ขึ้นมามีการใช้จ่ายในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็น่าจะช่วยดันเศรษฐกิจให้กลับไปขยายตัวใกล้ร้อยละ2นะครับอันนี้ก็จะเห็นหน่วยงานต่างๆอย่างเข้าใจว่าดูในข่าวเนี่ยทางแบงก์ชาติทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ2เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่เรามองภาพเศรษฐกิจว่าเม็ดเงินในส่วนนี้ก็มาช่วยเยียวยาเศรษฐกิจจากวิกฤตราคาน้ำมันวิกฤตในตัวดอกกลางครับ
6: มันจะหมุนได้สักกี่รอบอะสำหรับเงินสำหรับโครงการในไทยช่วยไทยพัส4เดือนเนี้ย
0: ครับถ้ามองเนี่ยเงินมันก็ถ้าดูเนี่ยการหมุนเวียนของเงินเศรษฐกิจเนี่ยของไทยเนี่ยตัวเฉลี่ยก็ประมาณ1-2 รอบนะครับถ้าดูเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าแต่ว่าถ้าเม็ดเงินเนี่ยมันใช้จ่ายในชุมชนนะครับไม่ได้มีการนำเข้าสูงเนี่ยการหมุนเวียนของเงินก็จะหมุนได้มากกว่ากรณีปกติครับ
6: เพราะผมเห็นหลายที่เขาคาดการณ์กันก็คือเหมือนกับว่าใช้ครั้งเดียวแล้วจบเลยอาจจะหมุนได้รอบเดียวคือถ้าสมมติเราลงทุนไป 170,000 ล้านใช่มั้ยไอ้ 170,000 ล้านอย่างเงี้ยมันก็ได้แค่เม็ดเงินเข้าไป 170,000 ล้านแค่นั้นเอง
0: ครับคืออันนี้จริงๆก็ผมว่าถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของโครงการเนี่ยมันเข้าใจว่าเป็นการเยียวยาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันต่างๆก็เป็นการที่จะพยายามเยียวยาเศรษฐกิจแล้วก็แต่แน่นอนผลมันก็ช่วยสนับสนุนการขยายตัวเศรษฐกิจไปในตัวด้วยนะครับ
6: เป้าเรามองไหมฮะว่ามันจะประมาณสักเท่าไหร่ศูนย์จุดมันจะดัน GDP เท่าไหร่ฮะ0.3 0.4 หรือว่ามันจะไปถึง 0.8
0: ตอนที่ทำไว้เนี่ยอย่างพรก.เงินกู้400ล้านเนี่ยถ้าแบ่งว่าเบิกจ่ายมีการเบิกจ่ายได้ครึ่งหนึ่งภายในปี69ก็จะช่วยดันเศรษฐกิจปี69ประมาณ
6: 0.4
0: นะครับก็อย่างที่เรียนว่าถ้าไม่มีเม็ดเงินตัวนี้ GDP ปีนี้โต 1.6แต่พอมีเม็ดเงินก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจไทยโตใกล้ร้อยละ2นะครับหรือมากกว่าร้อยละ2เพราะว่าอย่าลืมว่าอันนี้มันมีเงินของภาคเอกชนเข้ามาช่วยหนุนด้วยนะครับอย่างที่เราจะเห็นมาตรการไทยช่วยไทยฟาสเนี่ยมันมีเงินของเอกชนด้วย 40% ครับ
6: แล้วเราจะมองยังไงถ้าเราอย่างนี้ถึงกันยายนใช่ไหมมันหมดกันยายนใช่ไหมฮะแล้วก็ตุลาพฤศจิกาธันวาเมื่อเหลืออีกไตรมาสหนึ่งเลยนะสำหรับปี69เนี่ย
0: ครับแต่ว่าถ้ามองเนี่ยภาพมันก็จะช่วย ดูแลการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงภาวะปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาครับ มันก็อาจจะช่วยหนุนในช่วงไตรมาสที่ไตรมาสปัจจุบันเนี้ยครับ
6: ก็ช่วยไตรมาส2เป็นไตรมาส3เนาะครับผมครับ
0: เดี๋ยวพอไตรมาสที่4เดี๋ยวมีงบประมาณปี70เข้ามามีโครงการที่อีกครึ่งนึงที่พยายามเน้นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานทดแทนอะไรอย่างเงี้ยครับเม็ดเงินเพราะนั้นเม็ดเงินก็จะช่วยหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจในช่วงปลายปีด้วยครับ
6: ครับผมเอ๊ะผมขออนุญาตกลับไปถามเพราะเห็นดร.พิสิทธิ์เนี่ยเพิ่งแถลงในฐานะสำนักโฆษกของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยนะเรื่องของเดือนเมษายนใช่ไหมส่งออกก็ดีขยายตัวต่อเนื่องบอกท่องเที่ยวก็ไปในประเทศก็โอเคเนี่ยอันนี้มันเป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับว่าการส่งออกก็ยังเป็นตัวช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจนะถ้าดูเนี่ยตัวเลขการส่งออกขยายตัวประมาณ 20% เลยนะครับในช่วงเดือนในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับตัวเลขส่งออกเนี่ยนะฮะขยายตัว23.1% นะครับก็ขยายตัวไปตลาดสหรัฐตลาดจีนตลาดญี่ปุ่นนะครับตลาดที่เป็นประเทศออสเตรเลียอันนี้มันก็จะเป็นตัวที่สะท้อนว่าถ้าการส่งออกก็ยังเป็นบทบาทช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจนะครับในส่วนของการใช้จ่ายภายในประเทศก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับเดือนเมษาเนี่ยปริมาณจำหน่ายรถยนต์บ้างจดทะเบียนใหม
6: ่
0: นะครับก็ขยายตัว 8.8%นะครับเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยนะครับนำเข้าสินค้าทุนปริมาณนำเข้าสินค้าทุนขยายตัว 27.1% ในเดือนเมษายนนะครับ4เดือนแรกขยายตัว 28.6% เพราะฉะนั้นปริมาณนำเข้าสินค้าทุนเนี่ยก็สะท้อนถึงเรื่องการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรของทั้งภาคเอกชนนะฮะอันนี้มันก็จะเป็นตัวที่จะช่วยหนุนการลงทุนภายในประเทศอย่างต่อเนื่องอันนี้มันก็จะเป็นตัวที่ช่วยประคับประคองเศรษฐกิจไทยภายใต้ภาวะของวิกฤตในสงครามตะวันออกกลางในช่วงเดือนมีนาเมษาครับ
6: แต่ว่าที่ดูว่ามันยังไม่กระเตื้องขึ้นก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องภาคบริการโดยเฉพาะท่องเที่ยวใช่ไหมครับ
0: ครับท่องเที่ยวก็ต้องยอมรับนะว่าพอเกิดสงครามเนี่ยภาคการท่องเที่ยวก็เริ่มเห็นสัญญาณนะตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ติดลบนะครับนักโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเดือนเมษายนเนี่ยลบ
6: 7%
0: 4เดือนแรกเนี่ยลบ 4.3 แต่เราได้เที่ยวไทยเที่ยวไทยนะครับเดือนเมษายนเนี่ยขยายตัว 2.7 4เดือนแรกขยายตัว 2.2 แล้วพอเรามีเม็ดเงินไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยผมก็เชื่อว่าการใช้จ่ายการเดินทางในไทยเที่ยวไทยก็น่าจะมีส่วนช่วยเหลือในส่วนนี้ครับ
6: ครับผมถ้ามองอย่างนี้แล้วภาพของประเทศเราเนี่ยสำหรับปี69เนี่ยนะฮะคือผมเห็นส่งออกเนี่ยที่มันอยู่ๆมันก็โตขึ้นมาเนี่ยนะมัน2เดือนติดต่อกันเลยทั้งที่มันมีเหตุไอ้เรื่องสงครามที่ตะวันออกกลางเนี่ยนะมีนาเมษามันจะยาวนานต่อเนื่องไหมมันเรามองหรือว่าคาดการไว้ยังไงฮะ
0: คือก็ต้องยอมรับว่าส่งออกเนี่ยดีกว่าที่คาดนะฮะดีกว่าหลายๆสำนักคาดไว้ดีกว่าที่ทางกระทรวงการคลังคาดไว้นะครับแต่ว่ามองไปในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยตัวเลขการส่งออกฐานมันสูงในปีที่แล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในครึ่งปีหลังเนี่ย มันก็น่าจะทำให้ตัวเลขอัตราการขยายตัวการส่งออกค่อยๆลดลงไปในอนาคตนะครับแล้วทั้งปีเนี่ยตัวเลขมูลค่าการส่งออกก็อาจจะขยายตัวไม่ได้สูงขนาด 20-30% นะครับถ้าเรามองทั้งปีเพราะนั้นมองไปข้างหน้าเนี่ยตัวเลขการขยายตัวการส่งออกก็อาจจะเริ่มชะลอตัวลงกลับสู่ฐานปกติครับ
6: การลงทุนนะฮะอันนี้ผมขอเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งการลงทุนโดยเฉพาะที่ขอ BOI อันนี้เราจะมองยังไงสำหรับปีนี้เพราะว่าเห็น3เดือน4เดือนแรกนี่ก็ตัวเลขค่อนข้างดีทีเดียว
0: ครับการลงทุนนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขนึงที่เป็นอัพไซด์ในทางบวกนะครับก็หวังว่าตัวเลข BOI เนี่ยนะครับจะนำไปสู่การลงทุนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในหมวดของการก่อสร้างโรงงานอะไรเงี้ยนะครับการนำเข้าเครื่องจักรต่างอันเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่ ตัวเลข BOI ที่ประกาศเนี่ยมันเป็นผมว่ามองว่าเป็น leading indicator คือตัวชี้นำการลงทุนภาคเอกชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้มันก็จะเป็นตัวที่จะช่วยหนุนเราดูตัวเลข BOI เนี่ยเม็ดเงินลงทุนมันก็จะไป อยู่ในภาคดิจิตอลภาคบริการนะครับภาคอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เนี่ยมันก็จะเป็นเซกเตอร์หลักๆที่จะมีการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตครับ
6: ครับผมการลงทุนภาครัฐล่ะคือเห็นมันเงียบๆไปซะหน่อย
0: ครับก็อันนี้ที่จริงเทรนด์ของการลงทุนภาครัฐเนี่ยอยากจะเรียนว่าไม่เกินลงทุนรัฐวิสาหกิจไม่เกินลงทุนงบประมาณเนี่ยก็ขยายตัวต่อเนื่องแต่แน่นอนอาจจะไม่ได้ขยายตัวในกรอบลงทุนเนี่ยไม่ได้ขยายตัวสูงนักนะครับแต่ก็ถือว่าไตรมาสที่หนึ่งก็เม็ดเงินลงทุนภาครัฐเสียตัว 9% กว่าถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงอยู่นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมว่านโยบายระดับนโยบายก็อยากจะเห็นเม็ดเงินลงทุนภาครัฐที่ร่วมเอกชนร่วมลงทุนเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นโครงการใน PPP โครงการที่จะออกกองทุนโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้ครับที่จะมาเป็นตัวช่วยหนุนเศรษฐกิจครับ
6: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณดร.พิสิทธิ์มากนะครับที่มาช่วยอัปเดตนะครับขอบพระคุณนะครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับดร.พิสิทธิ์พัวพันธ์นะครับผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาพนะครับของทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะแล้วก็ท่านก็เป็นโฆษกด้วยของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะก็ทุกครั้งที่สสค.เขามีแถลงข่าวก็จะเห็นดร.พิสิทธิ์ตลอดนะครับแล้ววันนี้มาคุยให้เราฟังนะทั้งเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะผมก็เลยขอต่อเนื่องเลยนะว่าภาพรวมเศรษฐกิจปี69เป็นยังไงเดือนเมษาที่ผ่านมาเป็นยังไงนะแล้วพอลงลึกไปในรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยมันจะต่อได้ไหมส่งออกเห็นขยายตัวเยอะนะหรือแม้แต่เรื่องของการลงทุนทั้งเอกชนภาครัฐอะไรต่างๆเนี่ยมันจะยังไงนะฮะอันนี้ก็อาจจะช่วยให้คนที่ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็ได้เห็นภาพมีมุมมองมากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามต่อนะฮะในเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับ
4: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: อยอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบา
3: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบา
3: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank หรอใช
8: ่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
9: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
10: สมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life จากธนาคารออมสิน
11: ช่วงที่2นะครับของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับธนาคารออมสินครับเขาเชิญชวนออมเงินแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะครับกับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงนะเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ9เดือนและ11เดือนนะจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกครับฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ9เดือนครับถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทอันนี้รับดอกเบี้ยที่ 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำที่ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ยที่ 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำที่ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ11เดือนนะถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยที่ 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำที่ 1.23% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับอันนี้รับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำที่ 1.29% ต่อปีนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนนะฮะก็ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่านะให้คุณเนี่ยได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะฮะฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับจนถึง31สิงหาคม2569นะครับแล้วก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะได้ที่ www.gsb.or.th นะครับหรือที่ GSB Contact Center 1115นะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับเขาเตรียมที่จะมอบสิทธิประโยชน์นะให้แก่ผู้ที่ ช้ทางพิเศษกับแคมเปญ Easy Pass Cashback 50% เร็วๆนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชำระค่าผ่านทางด้วยระบบ Easy Pass นะฮะเขาบอกว่าจะได้รับเงินคืนค่าผ่านทาง 50% นะพร้อมกับรับความสะดวกรวดเร็วนะผ่านช่องทางพิเศษที่ไม่ต้องหยุดรับบัตรหรือว่าชำระเงินหน้าด่านนะลดเวลาการรอคอยนะแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางบนทางพิเศษนะสามารถสมัครแล้วก็รับบัตร Easy Pass ได้นะครับที่ศูนย์ One Stop Service ชั้น1อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่านทุกสายทางนะฮะศูนย์ Easy Pass Fast Service อันนี้อยู่ที่จุดพักรถบางนาขาออกนะหรือว่าสมัครผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet นะครับติดตามแคมเปญนะแล้วก็สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ Easy Pass ได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย Easy Pass ทางเลือกที่สะดวกกว่าในการเดินทางนะนี่โอ้เขาจะแคชแบ็กให้ตั้ง 50% นะเมื่อไหร่ฮะเมื่อไหร่รออยู่นะเดี๋ยวต้องถามซะหน่อยแล้วจะใช้เมื่อไหร่เนี่ยนะส่วนใครที่ยังไม่มีก็ไปนั่นเขานะไปขอใช้ Easy Pass 3-4 จุดนะที่แจ้งไปนะส่วนคำถามวันนี้นะก็ง่ายๆครับแจกเป็นกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์พร้อมกับเสื้อยืดที่ระลึกจากรายการนะอันนี้ไซส์ 2XL จำนวน1รางวัล นะครับธนาคารออมสินครับเขานำเสนอเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากเริ่มต้นเนี่ยเพียง 10,000 บาทกรณีเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะครับไปตอบคำถามกันใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับช่วงที่2ของรายการนะเดี๋ยวเราคุยกับทางคุณชวลิตจันทรัตน์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนต์จำกัดมหาชนนะฮะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำด้วยนะครับคุณชวลิตอยู่กับผมนะสวัสดีครับคุณชวลิตครับ
12: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
11: ครับผมโอวันนี้คุณชวลิตเห็นมีคนพูดเยอะนะเรื่องของเอลนีโญเนี่ยแล้วก็มันจะกลายเป็นซุปเปอร์เอลนีโญปีนี้จะรุนแรงที่สุดปีหน้าจะรุนแรงด้วยเนี่ยแล้วมันจะโอ้โหหนักหนาสาหัสเลยเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงครับ
12: ครับก็เป็นเรื่องสภาพของภูมิภาคนี้นะครับภูมิภาคนี้ก็หมายถึงว่าอิทธิพลของน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเลยนะครับทั้งมหาสมุทรเนี่ยครับมันเกิดความปั่นป่วนนะฮะลมมันเบานะลมเบาลงนะฮะก็เป็นสภาพ

0: เก็บน้ำถ้าใครอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำก็ไม่เดือดร้อนนะครับคราวนี้ปรากฏว่าความผันผวนเนี่ยมันเกิดเร็วมากนะจากปีที่แล้วในหน้าฝนของปีที่แล้วนี่เราเป็นลานินญาคือฝนมากน้ำมากนะครับปรากฏว่ามันฮึบปรับเปลี่ยนขึ้นมาเลยครับเดือนเนี่ยฮะเข้ามาเดือนมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยเข้ามาสู่เขาเป็นกลางนะฮะแล้วก็ขึ้นมาสู่มิถุนาเนี่ยครับเรียกว่าเดือนพฤษภากลางเดือนเป็นต้นมานะแล้วก็เข้ามิถุนานี่แน่นอนนะครับแน่นอนนี่ 82% ก็คือตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะฮะเข้ามาสู่ภาวะที่เรียกว่าเอลนีโญก
1: ็
0: คือฝนน้อยน้ำน้อยครับ
1: อันนี้คือมันมาจากฝั่งทางอะไรอเมริกาใต้ใช่ไหมมันผัดกันไปผัดกันมาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ในของ
0: แปซิฟิกพัดจากเปรูนะจากเปรูตามเส้นศูนย์สูตรมานะครับวิ่งมาจนกระทั่งถึงฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเนี่ยครับเขาอยู่ในเส้นศูนย์สูตรกันของเราก็ได้รับอิทธิพลขึ้นมาที่ประเทศไทยเรานะครับเป็นลักษณะของปีนี้ฝนน้อยน้ำน้อยนะครับปัจจุบันนี่ยังตอนนี้มิถุนายนก็เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเอลนีโญอ่อนๆแล้วนะครับ
1: เขาบอกว่าอุณหภูมิเหนือผิวน้ำทะเลหรือว่าบนผิวน้ำทะเลเนี่ยถ้ามันเป็นเอลนีโญเนี่ยมันจะร้อนใช่ไหมร้อนกว่าปกติ
0: ร้อนกว่าปกติแถวเปรูนะฮะแถวเปรูกับทางด้านเรียกว่าพอลมมันอ่อนความร้อนในมวลน้ำทะเลนะฮะมันก็ไม่ได้ถูกพัดมาทางฟิลิปปินส์นะครับมันก็ไปอยู่แถวเปรูกระจายกันอยู่ในแปซิฟิกตะวันออกไม่มาแปซิฟิกตะวันตกนะครับแต่อิทธิพลแบบนั้นนะฮะมันก็ทำให้บ้านเรานี่ฝนน้อยน้ำน้อย
1: อ๋อครับอันแล้วมันน่าห่วงมากน้อยขนาดไหนมันจะอยู่นานไหมมันจะอยู่นานไหม
0: ที่น่าห่วงก็เพราะว่ามันสภาพว่ามันแปรปรวนเร็วเหลือเกินนะครับถ้าหากว่าเราดูจากอดีตนะฮะประวัติศาสตร์ก็นู่นเหรอครับปี2560นะฮะภาวะอย่างนี้นะครับ5960ก็คือ10ปีที่แล้วเหรอครับ
1: ครับ
0: 10ปีที่แล้วก็เกิดภาวะที่เรียกว่าฝนน้อยน้ำน้อยแต่คราวนี้มันก็จะมากบ้างน้อยบ้างมากบ้างน้อยบ้างปีนี้นะครับความจริงปี2566-67นะฮะปีก่อนนู่นนะครับก็เกิดภาวะที่ฝนน้อยน้ำน้อยมาครั้งนึงแต่ไม่รุนแรงนะครับปีนี้เนี่ยเขาคาดการว่ามันจะรุนแรงฮะอย่างเช่นตอนนี้ภาวะนี้เราเข้ามาแล้วมันเข้ามาเร็วด้วยนะครับเร็วหมายถึงว่าปีที่แล้วฝนมากน้ำมากสวิงสวายขึ้นมาปีนี้ฝนน้อยน้ำน้อยแล้วมาเข้าช่วงที่ว่าฝนน้อยน้ำน้อยในฤดูฝนที่น่าเป็นห่วงตรงนี้แหละครับว่าไอ้ที่เราเก็บเกี่ยวน้ำเยอะไว้ในอ่างเก็บน้ำเหมือนปีที่แล้วนะเราก็มีความสุขมากมีน้ำเยอะบริหารจัดการได้ใช้กันอย่างเรียกว่าเต็มที่นะฮะปีนี้ไม่ได้ละครับต้องมีการประหยัดน้ำแล้วฮะเพราะว่าภาวะมันจะยืดยาวไปถึงสิ้นปีนะสิ้นปีเอาเดือนมกราคมพามีนานี่ยังเกิดภาวะฝนน้อยน้ำน้อยอยู่เลยนะครับหมายถึงว่าเนี่ยภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้จนกระทั่งถึงเดือนธันวามกราคมพาภาคใต้ก็ฝนน้อยไปด้วยเลยครับ
1: อันนี้มันสะท้อนไหมอันนี้ผมถามคุณชวลิตอย่างนี้คือหน้าฝนปีนี้ทุกคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันนะนี่มันเข้าหน้าฝนตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะแต่ถ้าวันไหนที่ฝนไม่ตกนะออกไปกลางแดดนี่ร้อนแบบร้อนตับแลบเลยนะร้อนแบบมันไม่ใช่หน้าฝนนะมันร้อนเป็นหน้าร้อนอะไรอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้เกี่ยวไหม
0: ใช่ครับใช่ครับก็เกี่ยวพันกันนะเกี่ยวพันกันแต่ไอความร้อนนี่มันมาจากเพราะว่าโลกร้อนมากกว่านะครับยังไม่ใช่เอลนีโญที่พูดถึงนะครับเอลนีโญที่พูดถึงมีอิทธิพลต่อเรื่องความชื้นก็มีส่วนฮะความชื้นน้อยมีเมฆน้
1: อ
0: ยก็ทำให้แสงอาทิตย์นี่ลงตกมาสู่ตัวผิวหนังพวกเราได้เยอะขึ้น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอุณหภูมิจะเป็นอย่างนี้นะไปจนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคมนะครับสิงหาคมอ่ะวันแม่เดือนแม่นะครับถึงจะมาอีกทีหนึ่ง
1: ไปถึงวันแม่เลยนะสิงหาเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: เกือบสองเดือนนะ
0: มันเป็นภาวะปกตินะฮะ
1: อ
0: ันนี้ยังดีใจนะครับว่าที่ว่าภาวะโรคร้อนนี่ไม่ยังไม่เปลี่ยนฤดูกาลของเรานะฮะฤดูกาลของเราจะเห็นไหมครับว่าเปิดเทอมมาวันที่15เข้าฤดูฝนเลยกรมอุตุประกาศเข้าสู่ฤดูฝนเลยนะเปิดเทอมนะครับเปิดเทอมมาฝนตกอันนี้ตั้งแต่พวกเราเป็นเด็กๆก็เป็นอย่างนี้นะฮะไม่เปลี่ยนแปลงครับฤดูกาลยังถูกต้องอันนี้ผมดีใจมากเลยว่าอิทธิพลของโลกร้อนนี่ยังไม่ได้มีผลกระทบกับฤดูกาลของเรานะฮะเพียงแต่ว่ามันมีความรุนแรงอย่างเช่นที่เห็นเนี่ยครับว่าร้อนก็ร้อนจัดหน้าแล้งที่ผ่านมานะฮะยังไม่เข้าสู่เอลนีโญก็อุณหภูมิร้อนจัดและความร้อนจัดนี่

0: ถ้าหลังๆนะฮะจะยาวไปถึงเดือนกรกฎาคม
1: จริงจริงจริงจริงจริงจริงครับเอ๊ะคุณชวลิตครับเห็นมีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณชวลิตเตือนเหมือนกันบอกเหมือนกันบอกเอ้ยเอลนีโญเนี่ยโอเคล่ะอันนี้เราพอคาดการได้เดาได้นะว่ามันจะมาแล้วมันจะยาวนานต่อเนื่องแต่ไอ้ที่มันเดายากหน่อยเนี่ยไอ้พื้นที่ที่มันจะมีลักษณะของที่เรียกว่าเรนบอมเนี่ยฝนตกแช่เนี่ยนะช่วงผมว่าประมาณสัก3ปี5ปีที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราถึงจะรู้จักเรื่องเรนบอมโดยเฉพาะที่แม่สายที่มันเคยตกในกรุงเทพมหานครบางวันที่เคยตกแล้วโอ้โหฝนน้ำท่วมขังนะหรือแม้แต่บางพื้นที่ที่มันเป็นแบบเรนบอมคือตกหนักเนี่ยหาดใหญ่อย่างเงี้ยอันเนี้ยลักษณะเนี้ยมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรสำหรับปี2ปีเนี้ยฮะ
0: ครับตั้งแต่ปีพ.ศ.2565ไปต้นมานะฮะอันนี้ก็นับมาได้4เข้าปีที่5แล้วนะครับที่ว่าฝนเนี่ยมันจะตกหนักเฉพาะที่นะที่เราเรียกแล้วเข้าใจง่ายตอนนี้ก็คือเรนบอมนะแต่ยังไม่ใช่ภาษาวิชาการนะครับเราก็เรียกกันเลยเป็นที่เข้าใจว่าเรนบอมนะเรนบอมที่ภูเก็ตอะไรเงี้ยฮะที่ถลางแต่ปรากฏว่าที่อำเภอเมืองมีฝนน้อยตามปกติแต่ที่ถลางเนี่ยใน6ชั่วโมงนะตกมา300มิลลิเมตร350มิลลิเมตรอะไรเงี้ยเป็นหย่อมเดียวเลยที่อำเภอถลางเลยน้ำก็ท่วมถนนหนทางนั่นนะเป็นตัวอย่างที่เริ่มมานะครับตั้งแต่ปี65เริ่มมานะครับ67เกิดที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็ขึ้นไปเกิดที่เชียงใหม
1: ่
0: นะเชียงใหม่นั้นก็หนักเลยนะครับเชียงใหม่นี่เรียกว่าเกิดในบริเวณเหนืออำเภอเมืองเหนืออำเภอเมืองเพราะนั้นก็น้ำปิงก็ไหลท่วมอำเภอเมืองอย่างที่เห็นนะครับถัดจากนั้นไปก็จะเป็นสูงกว่านั้นก็คือแม่สายกับแม่กกนะแม่สายกับแม่กกนี่ต้นน้ำอยู่ในพม่านะครับเพราะนั้นน้ำก็มาท่วมเชียงรายน้ำก็มาท่วมแม่สายฮะแม่สายนี่มันท่วมทุกปีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเชียงรายนี่น่าตกใจเลยนะฮะเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกในพม่ามีสูงมากนะครับแล้วก็ตกแช่อยู่นะแล้วพอดีมีพายุบวกเข้าไปด้วยนะพายุเข้าไปตอนเหนือไม่ได้เข้าประเทศไทยนะครับก็เลยทำให้เชียงรายน้ำท่วมขึ้นมานะฮะพะเยาเองนะในช่วงปีนั่นเองครับปี68นะครับ ก็เกิดเรนบอมขึ้น2ครั้งด้วยนะฮะก็ทำให้อะไรมหาวิทยาลัยพะเยาหอพักนะฮะ2ครั้งเลย
1: น้ำท่วม
0: ในปีเดียวกันนะฮะอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะฮะแล้วที่กทมนะฮะกทมเมื่อปีที่แล้วนะฮะปี6968เนี่ย68ที่ผ่านมานะครับที่เชียงใหม่มีอยู่วันนึงนะฮะฝนก็ตก200มิลลิเมตรนะฮะผมก็บอกเออปกติมันเป็นไปได้นะที่เชียงใหม่ปีที่แล้วนะฮะเพราะปีที่แล้วฝนก็เยอะด้วยนะครับปรากฏว่าที่บางกะปิเอามาตกกับเขาด้วย200มิลลิเมตรนะตกอยู่อำเภอเดียวนะฮะอำเภอบางกะปิเขตบางกะปิเรานะครับเพราะฉะนั้นความที่น่าเป็นห่วงฮะอย่างที่คุณณัฐพงษ์พูดถึงเลยครับว่านอกจากเรียกว่าปีนี้จะฝนน้อยน้ำน้อยนะฮะในช่วงฤดูฝนตลอดฤดูฝนนะครับแม้จะเป็นเดือนแม่วันแม่เข้ามาแล้วฝนก็จะน้อยไปตลอดจนกระทั่งถึงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ในภาคใต้นะครับแต่ก็ยังมีฝนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับว่าฤดูกาลเรายังถูกต้องตรงตามฤดูกาลอยู่หมายความว่าเรายังได้รับอิทธิพลของความชื้นตัวมวลเมฆตัวน้ำเนี่ยจากอันดามันจากอ่าวไทยนะฮะที่จะมาตกในประเทศไทยนะครับส่วนพายุที่จะมาจากแปซิฟิกก็มีจำนวนน้อยลงนะครับแล้วเบานะมาก็อาจจะเข้าไม่ถึงประเทศไทยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนื่องจากภาวะโลกร้อนก็คือว่าฝนที่ตกรุนแรงเป็นหย่อมๆนี่แหละครับใหญ่โตเป็นผืนเหมือนปีพ.ศ.2554นะครับแต่มันจะท่วมเป็นหย่อมเหมือนที่เกิดนะครับเชียงใหม่ลำพูนก็เชียงใหม่ลำพูนพอน้ำไหลมาที่อำเภอฮอดก็ไม่ท่วมแล้วนะไหลลงอ่างเก็บน้ำไปนะครับที่พะเยานะที่เกิดอย่างที่เรียนเมื่อกี้ก็เกิดเฉพาะอำเภอเมืองพะเยาฮะพอลงไปตอนล่างๆนะลงไปถึงอำเภอเทิงเนี่ยก็ไม่ท่วมนะครับอย่างเงี้ยฮะมันจะเป็นเฉพาะที่ไปเลยนะครับเพราะนั้นถ้าแต่นี้ไปที่เราต้องระวังนะครับนอกจากจะต้องช่วยกันประหยัดน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำกินน้ำใช้น้ำเพื่อการเกษตรจะเห็นว่ามีฝนตกมาปลูกข้าวนะครับต้องถนอมน้ำแล้วครับเพราะฉะนั้นกรมชลประทานนี่จะจ่ายน้ำให้ท่านน้อยกว่าปกตินะฮะต้องช่วยกันประหยัดน้ำนะครับอย่างไรก็ตามนอกจากการประหยัดน้ำเพื่อเผชิญกับฤดูแล้งในปีหน้านะฮะน้ำในอ่างเก็บน้ำเราจะมีน้อยลงนะครับสิ่งฤดูฝนนี้เพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยนะปรังนี่โอกาสจะได้ปลูกไม่มีน้อย
1: ครับ
0: มีน้อยเลยครับอันนี้ว่าไปยาวถึงปีหน้าเลยนะครับแต่คราวนี้ช่วงผ่านฝนเนี่ยครับเราต้องประหยัดน้ำ
1: ครับ
0: นะพอประหยัดน้ำเสร็จปุ๊บก็ต้องระมัดระวังเรื่องเรนบอมเป็นจุดๆนะฮะไม่ว่าจะเกิดที่เชียงใหม่ที่พะเยาที่ภูเก็ตนะที่เชียงรายแม้แต่มุกดาหารก็เคยเกิดนะครับ

0: นี่ถ้าไอเรนบอมเนี่ยผมถามอย่างนี้มันจะซ้ำที่เดิมไหมหรือมันมีปัจจัยอะไรที่มันจะบอกได้ว่าเฮ้ยไอพื้นที่ตรงเนี้ยมันอาจจะเกิดเรนบอมได้มันมีไหมเราสามารถพยากรณ์อะไรอย่างนี้ได้ไหม
1: เรื่องเรนบอมการตกเฉพาะที่แบบนี้เรายังพยากรณ์ไม่ได้ครับ
0: ยัง
1: บอกเนี่ยอย่างกรมอุตุนะฮะก็ประกาศว่ากรมอุตุนี่ก็มีข้อมูลนี่ว่าละเอียดรายตำบลเลยนะฮะแต
0: ่
1: เขาไม่ได้เผยแพร่ออกมาเท่านั้นเองนะครับถ้าเราเข้าไปขอรายละเอียดก็จะเห็นเลยครับว่าช่วงวันนี้นะจะเกิดฝนตกหนักบริเวณนี้นะครับก็เป็นบริเวณฮะอย่างเช่นช่วงนี้นะครับวันที่4 5 6 7 8เนี่ยนะฮะก็จะตกบริเวณเรียกว่าที่ติดกับพม่านะฮะติดกับพม่าก็ติดกับพม่ามันก็ต้องยาวเหยียดเลยครับเอาตั้งแต่อำเภอพบพระแม่เสรียงแม่ฮองสอนแม่สอดนะฮะขึ้นไปถึงอำเภอฝางชัยปราการแม่อายนะครับขึ้นไปถึงแม่สาย
0: สาย
1: นะเพราะฉะนั้นช่วงวันนี้ถึงวันที่8ก็ต้องระมัดระวังแบบนี้นะครับแต่ว่าถามว่ามันจะไปตกหนาแน่นเฉพาะที่อำเภอแม่แตงเชียงใหม่หรือเปล่าเหมือนกับเมื่อ3ปีที่แล้วยังไม่แน่เลยครับเราจะทราบบริเวณกว้างๆแบบนี้เพราะฉะนั้นส่วนนี้ครับเป็นส่วนที่ทุกคนต้องระมัดระวังคอยดูฟ้าฝนให้ดีนะครับแล้วการเตือนภัยเฉพาะที่นะครับเดี๋ยวได้มีเซลล์บอร์ดคาสติ้งนะครับเวลาฝนตกหนักๆนี่ทางกรมชลประทานกรมอุตุจะช่วยกันดูเลยนะว่าน้ำจะไหลมาจากนี้นะแล้วก็ทางปภ.สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับจะออกเซลล์บอร์ดคาสติ้งใส่มือถือทุกคนเลยนะครับอันนี้ต้องคอยดูคอยฟังครับ
0: ก็คือพูดง่ายๆคือถ้าไอเรนบอมเนี่ยมันยังไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันจะตกจุดไหนแรงอะไรเหมือนภูเขาไฟนะเหมือนแผ่นดินไหวนะมันไม่สามารถบอกได้แต่ว่าถ้ามันพยากรณ์ได้ถึงขนาดแบบจุดนี้ตรงนี้อะไรมันก็จะช่วยได้ดีมากขึ้นเนาะ
1: ใช่ครับอย่างไรก็ตามนะครับเพราะพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่จุดอ่อนนะฮะเอาเป็นว่าถ้าไล่จากภาคเหนือมานะครับก็อย่างเช่นแม่สายนะครับตัวอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงเชียงรุ้งเชียงรายนะครับ อำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอเมืองลำพูนนะครับอำเภอเมืองพะเยานะครับแล้วก็ตัวสุโขทัยนี่จะหนักหน่อยหลายอำเภอหน่อยนะครับแล้วก็น่านตอนบนนะครับน่านตอนบนก็คือตั้งแต่ท่าวังผาลงมาถึงอำเภอเมืองแล้วก็เข้ามาก่อนที่จะเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลนะน่านทั้งน่านเลยนะครับถัดจากพิษณุโลกมาก็เป็นพิจิตรนะครับพิษณุโลกก็บางระกำก็ท่วมอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับเพราะเขาคุ้นเคยนะครับแต่ลงมาที่พิจิตรเนี่ยครับก็จะเป็นพื้นที่อ่อนแอนะครับเพราะถัดจากนั้นมาเวลาปิงบางยมน่านรวมกันก็แน่นอนเลยครับสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับภาคอีสานที่ต้องระมัดระวังก็ที่ติดกับขอบแม่น้ำโขงไม่ว่าจะเป็นหนองคายนะอุดรธานีหนองคายนะครับไปทางพระนครพนมนะครับสกลนครนะครับแล้วก็ที่ติดกับแม่น้ำชีนะก็จะเป็นขอนแก่นมหาสารคามยโสธรร้อยเอ็ดด้วยนะฮะแล้วก็ลงไปน้ำจะไปรวมกันนะฮะที่อุบลราชธานีครับ
0: พูดง่ายๆ
1: คือเป็นส่วนของภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคกลางด้วย
0: เกือบทุกลุ่มน้ำเลยนะนี่
1: มันจะมีจุดอ่อนอย่างเงี้ยครับแต่มันไปเกิดเรนบอมตรงไหนสำหรับปีนี้นะฮะเราคาดการไม่ได้ล่วงหน้าไม่ได้เลยนะครับแต่เป็นผืนอย่างที่กรมอุตุช่วยประกาศออกมาอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็ใครที่อยู่ติดกับพม่านะติดกับพม่าอย่างเช่นจังหวัดตากก็ไม่ใช่จังหวัดตากนะเป็นที่อำเภอแม่สอดนี้เป็นต้นนะครับแต่ภาคตะวันออกของไทยนะฮะก็เป็นจันทบุรีและตราดครับ
0: ครับผม
1: และรวมพัทยาด้วยนะรวมพัทยา ที่อยู่ชลบุรีด้วยครับก็เป็นพื้นที่อ่อนแอครับ
0: ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณชวลิตครับที่มาช่วยอัปเดตนะหลายเรื่องหลายประเด็นเลยนะเดี๋ยวค่อยๆติดตามแล้วถ้ามันจะมีความคืบหน้าหรืออัปเดตเรื่องไหนต่อก็ต้องรบกวนคุณชวลิตเพิ่มเติมนะครับขอบพระคุณนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณชวลิตจันทรัตน์นะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีมคอนซัลทิงเอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนต์จำกัดมหาชนนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำด้วยโอ้คุยกับคุณชวลิตสนุกนะมีหลายเรื่องนะที่เราอาจจะได้ติดตามกันโดยเฉพาะเรื่องของฝนฟ้าอากาศนี่แหละนะแล้วก็จะคือส่วนหนึ่งเนี่ยที่เรานำมาคุยเนี่ยไม่ใช่อะไรอยากจะให้คุณผู้ฟังได้รู้ข้อมูลก่อนนะบางครั้งเนี่ยการป้องกันมันก็สามารถจะช่วยลดความเสียหายได้นะครับอ่ะวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ครับผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ เดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมรอยกระดับชีวิตเมือง
3: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 90
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการต่างประเทศรายงานความคืบหน้ากรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลให้นายกรัฐมนตรีรับทราบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
8: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูมพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานแนวทางการดำเนินการกรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982
10: นายศิหาศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังกลับจากการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาและร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรีหรือ OECD ที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางการดำเนินการของฝ่ายไทยกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982ในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาจากนั้นช่วงบ่ายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะบรรยายสรุปแก่คณะทูตเกี่ยวกับกฎหมายของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982รวมถึงผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีก่อนที่จะแถลงข่าวในเวลา 15:30 นที่กระทรวงการต่างประเทศผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
5: เลขาธิการสหประชาชาติประณามเหตุการณ์โจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเลบานอนนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรส เลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสประนามเหตุการณ์โจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเลบานอนหรือยูนิฟิลที่เมืองมาจานยูนทางตะวันออกเฉียงใต้ของเลบานอนเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ยูนิฟิลชาวเซอร์เบียเสียชีวิต1นายถือเป็นเจ้าหน้าที่ยูนิฟิลรายที่7ที่เสียชีวิตนับตั้งแต่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานายกูเตเรสยังเน้นย้ำว่าการโจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของ UN ถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหยุดการกระทำดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขโดยกำหนดให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะต้องยุติการโจมตีอิสราเอลและถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีในเลบานอนซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอิสราเอลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเร่งติดตามเหตุคนร้ายยิงอาสารักษาดินแดนสุไหงปาดีเสียชีวิตพร้อมเยียวยาครอบครัวอย่างเร่งด่วน
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์กรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีบนถนนสาย4323พื้นที่บ้านเจาะน้ำใสตำบลป่าลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งนี้ขอแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเร่งด่วนขณะที่ในช่วงเย็นวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพพร้อมพิธีเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งพิธีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานเพื่อมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติผู้สูญเสียอย่างสมเกียรติปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
13: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
14: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
15: การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
16: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพัฒนาพาสุขค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการพัฒนาพาสุขความสุขที่พัฒนาชุมชนบุรีรัมย์จะมามอบให้กับทุกท่านในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นอำนวยการโดยนางรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ได้นำข่าวสารมาบอกเล่าพี่น้องชาวบุรีรัมย์ทาง FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวทบุรีรัมย์วันนี้พบกับ

0: ผมสุรชัยชำนิสุทธิ์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้นะครับมีผู้ร่วมรายการกับเราสองท่านด้วยกันเป็นน้องๆจากอำเภอลำปลายมาสนะครับท่านแรกนะครับเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาสนะครับน้องแหม่มนะครับนุจจรีเคนทวายนะครับ
1: สวัสดีค่ะนุจจรีเคนทวายนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาสค่ะ
0: อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นน้องที่ทั่วไปเขาเรียกว่ายังโอท็อปนะครับเป็นน้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาในเครือข่ายโอท็อปของจังหวัดบุรีรัมย์เรานะครับเป็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาในวงการผ้าวงการโอท็อปนะครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะมาขับเคลื่อนโอท็อปของจังหวัดบุรีรัมย์เรานะครับน้องนิกทรงชัยสะอิ่งลำครับ
2: สวัสดีครับ
0: ช่วงแรกนะครับช่วงพัฒนาพาเพลินนะครับเพลินไปกับงานพัฒนาชุมชนนะครับวันนี้เราอย่างที่ผมได้เกริ่นไปช่วงแรกนะครับว่าน้องเป็นยังโอท็อปนะครับได้เข้ามาในวงการผ้าอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะให้น้องมาเล่าให้ฟังนะครับอันดับแรกเลยนะครับอยากให้น้องแนะนำตัวนะครับเข้ามาในวงการโอท็อปของจังหวัดบุรีรัมย์ยังไงเชิญครับ
2: ก็สวัสดีนะครับผมชื่อนายทรงชัยสะอิ่งลำนะครับต้นเหตุสาเหตุที่ได้เข้ามาที่โอท็อปจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือเกิดจากการที่ตัวเองได้เรียนรู้ในการทำผ้าการทอผ้านะครับแล้วก็การออกร้านกับพี่ๆที่อำเภอนาโพจนคิดแล้วว่าเราก็สามารถทำในจุดๆนี้ได้เราก็เลยเริ่มต้นการจุดโอท็อปการออกบูธการอะไรต่างๆกับพวกพี่ๆเก็บความรู้เก็บการขายว่าตัวนี้เราจะโฆษณาหรือเราจะพูดยังไงถึงลูกค้าจะสนใจในชิ้นงานของเราว่าเนี่ยเราจะทำยังไงให้ลูกค้าสนใจในผ้าชิ้นนี้ของเราเช่นเรามีผ้ามาถ้าเราจะไปพูดแค่เรารู้ว่าผ้าผืนนี้ราคาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ลูกค้าเราก็ไม่สนใจเราต้องมีสตอรี่และมีอะไรต่างๆในการขายแล้วก็ได้เก็บรวบรวมประสบการณ์ที่ออกบูธกับพี่ๆมาครับจนได้มาจดโอท็อปจนได้ออกร้านเป็นของตัวเอง
0: ครับก็เริ่มเข้ามาเนาะเดิมทีครอบครัวทำโอท็อปอยู่ไหมครับ
2: ไม่ได้ทำค่ะแค่มีการทอผ้าในครอบครัวในสมาชิกในครอบครัวเป็นคุณย่าคุณยายก็ทำผ้าประจำ
0: อ๋อเกิดมาก็เห็นคุณย่าคุณยายทอผ้าอยู่แล้วเนาะหลังจากเข้ามาตอนเข้ามานี่มีโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกหรือยัง
2: ตอนนี้ยังตอนนั้นยังไม่มี
0: เข้าไปนะครับ
2: ลืมเล็ก
0: ๆหลังจากมาทำผ้าคือน้องเคยได้ยินเนาะต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำในส่วนของตัวน้องเนี่ยได้ทำในส่วนไหนบ้างใน3ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบหน่อยครับ
2: ก็ทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยครับตั้งแต่เลี้ยงไหมสาวไหมมัดมีย้อมไหมทำทุกกระบวนการในการทอผ้าเลย
1: แล้วเราทราบมาว่าน้องนิกเนี่ยเป็นคนที่ออกแบบเองแล้วก็ตัดเย็บเองนี่ค่ะไปเอาความรู้มาจากไหนคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ความรู้นี่ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากช่างหลายๆคนในการไปดูว่าตัวนี้เขาทำยังไงตัวนี้เขาทำยังไงก็เก็บเกี่ยวแล้วก็ได้มาเรียนตอนนี้ก็เรียนที่แผนกแฟชั่นและสิ่งทอวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ครับมาหาความรู้เพิ่มเติม
1: แล้วน้องนิกมีความคิดเห็นยังไงคะว่าผ้าไทยเนี่ยเป็นคนที่ใส่ผ้าไทยคือเชยเนี่ยน้องนิกมีความคิดเห็นยังไงคะกับการใส่ผ้าไทยให้สนุกค่ะ
2: ความคิดเห็นของผมก็ว่ามันก็ไม่ได้เฉยนะครับถ้าเรารู้จักการออกแบบการวางลายผ้าการทำสิ่งต่างๆในผ้าผืนนั้นไม่ได้จำเป็นต้องเอาไปตัดลายตรงหรือลายแนวนอนตามผ้าเราต้องรู้จักการเล่นลายครับเราก็เล่นลายไม่ให้มันเฉยก็เหมือนเสื้อตัวนี้ครับได้มีการเล่นลายตรงข้างหน้านิดนึงเป็นเฉลียงแบบนี้ครับก็จะทำให้เราดูแบบ

0: ใส่แล้วไม่แบบพวกนี้ก็คือไม่เก๋นะครับก็ใส่แล้วดูมีความทันสมัยใส่แล้วดูสวยแบบนี
1: ้หลังจากเข้ามานี่ละมีเครือข่ายที่เป็นยังโอท็อปเป็นคนรุ่นใหม่ในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเยอะไหมจากที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วๆไปจะเห็นว่าแม่ที่ได้ทำผ้าทอผ้าขายผ้าตัดผ้าอย่างเงี้ยส่วนมากจะเห็นเป็นคนรุ่นจะมีอายุสักหน่อยนะครับหลังจากน้องเข้ามาเนี่ยมีเครือข่ายที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่เยอะไหมได้ทำยังไงบ้างได้รวมกลุ่มกันยังไงบ้างนะครับ
0: ก็มีเยอะพอสมควรอยู่ครับก็ได้รวมกลุ่มการถ้าอย่างพี่ทางนาโพนี่ก็จะเป็นที่ปรึกษาทางด้านทำผ้าทางการเล่นสีเพราะเขาจะดิ้นเรื่องการเล่นสีก็จะมีเวลาก็จะปรึกษาพี่ๆครับว่านี่สีนี้เราผสมยังไงถึงจะได้มาเป็นแบบนี้ก็ปรึกษาพี่ๆตลอดก็มีหลายท่านหลายคน
2: แล้วน้องนิกเคยได้ยินคำว่าสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดไหมคะพี่อยากฟังแนวคิดของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการสืบสานผ้าไทยรักษาแล้วก็ต่อยอดนะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีความคิดเห็นยังไงกับคำนี้ค่ะ
0: ก็มีความคิดเห็นว่าก็นอกตามยุคตามสมัยก็ผ้าไทยก็เริ่มจะล้าลงไปมากๆแล้วนะครับในยุคสมัยนี้ก็อยากให้ทุกคนหันมาใส่ผ้าไทยนะครับใส่ผ้าไทยไม่ได้ว่าจะเชยไม่ได้ว่าจะแก่นะครับถ้าเรารู้จักการออกแบบกันที่เราไปวางลายผ้าอย่างนั้นอย่างนี้ครับก็ถ้าว่ามีความรู้สึกยังไงก็ดีที่ได้มาอยู่ในจุดนี้ครับก็ดีก็มีความสุขในการทำผ้ามีความสุขในการหาความรู้กันได้รู้จักกับพี่ๆแม่ๆที่เป็นช่างทอด้วยกันแล้วก็เป็นช่างตัดผ้าด้วยกันนะครับ
1: โอ้โหเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะครับสำหรับน้องนิกของเรานะครับน้องนิกทราบเนาะว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญานะครับซึ่งส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยได้ทำได้สวมใส่ผ้าไทยในทุกๆวันในทุกๆโอกาสนะครับน้องคิดยังไงกับโครงการนี้บ้างครับ
0: ก็ดีก็รู้สึกว่าดีเลยครับดีที่สมเด็จพระนางเจ้าลูกเธอได้มาสานต่อของสมเด็จพระพันปีก็ดีครับจะได้ไม่ให้มันตกจะได้แบบมีความพัฒนาขึ้นมาเพราะพระองค์หญิงก็เป็นดีไซเนอร์เป็นคนพัฒนาลายผ้าต่างๆก็เหมือนลายผ้าที่พระองค์หญิงที่ประทานมา
1: ครับในเรื่องของการพัฒนาลายผ้าอะไรพวกนี้ในกลุ่มยังโอท็อปหรือเยาวชนของน้องๆได้ดำเนินการยังไงบ้างหรือว่ามีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการดำเนินโครงการยังไงบ้างครับ
0: ก็พอได้รับลายผ้ามาเนาะก็มีการทำผ้าลายนั้นขึ้นมาแล้วก็คือการประชาสัมพันธ์ลงใน Instagram ลงในเฟซต่างๆให้แม่ๆพี่ๆได้ชมตลอดครับ
2: แล้วน้องนิกในฐานะเป็นคนรุ่นใหม่ได้มีการนำเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆมาใช้กับการพัฒนากลุ่มของตนเองยังไงบ้างคะ
0: เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆก็มีเรื่องการตีเกียวไหมการสาวไหมที่มีนวัตกรรมที่เป็นสาวเครื่องแล้วก็ตีเกียวเครื่องก็นวัตกรรมตีเกียวเครื่องนี่ก็คือจะเป็นการแนะนำมาจากกรมหม่อนไหมชัยภูมิครับเรื่องนี้ก็จะทำให้เส้นไหมเรากลมสวยไม่แตกนะครับก็จะดีนวัตกรรมที่ดีกว่าเรามาทำมือนะครับก็มีความดีขึ้นมานิดนึงเรื่องเส้นไหมคร
2: ับ แล้วพวกสีล่ะคะสีนี่ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ไหมคะอย่างเช่นการจับคู่สีอย่างเงี้ยค่ะน้องยิกใช้เทคโนโลยีมาใช้มาช่วยยังไงบ้างคะ
0: ตัวนี้ไม่ได้ใช้เลยครับยังเป็นยังเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านหน่อๆเลยครับทั้งธรรมชาติและเคมีครับการย้อม
1: ธรรมชาติสีธรรมชาติกับสีเคมีเนี่ยราคาขายมันต่างกันไหมครับน้องนิ
0: กก็มีความต่างกันแต่ไม่ได้มากเท่าไหร่ครับก็มีความแตกต่าง

0: อยู่ค่ะเคมีก็อยู่ที่ 3,500 เป็นหลักเป็นผ้า1ผืนเนาะเป็นไหมบ้านถ้าเป็นธรรมชาติไหมบ้านพุ่งยืนก็จะอยู่ที่ 5,500 ต่อ1ผืนครับจะมีความแตกต่างกัน
1: ถ้าอย่างนี้ก็ทุกวันนี้ก็ผ้าคนจะนิยมผ้าที่เป็นสีธรรมชาติเยอะขึ้น
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วมันก็เป็นที่จะเพิ่มยอดขายให้กับผู้ผลิตผ้านะครับก็ในส่วนของราคาที่เห็นอยู่นี้ครับน้องนิกคิดว่าราคาสูงไปไหมใน 5,000 กว่าบาทแล้วเราทำยังไงจะให้กลุ่มผู้ใช้นะครับที่จะมาซื้อผ้าจากเราเนี่ยในกลุ่มที่อีกเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอย่างทุกวันนี้บางผมได้ยินมาว่าบางที่ก็บอกพูดมาว่าผ้าไหมมันแพงเนาะจะได้ใช้เฉพาะกลุ่มของอีกคนกลุ่มหนึ่งทำยังไงผ้าไหมผ้าไทยจะไปอยู่ในกลุ่มทุกคนทุกกลุ่มทุกนี่ในสังคมเราเนี่ยมีวิธียังไงน้องนี่คิดว่า
0: ก็นะครับสำหรับผ้าไหมยังไงก็ไม่มีคำว่าแพงครับถ้าสวยและถูกใจเรานะครับก็ไม่มีคำว่าแพงเลยครับช่วงนี้ก็ไหมขึ้นราคาอะไรต่างๆขึ้นราคาหมดแต่ผ้าเรายังอยู่ที่ราคาเดิมนะครับยังไม่ได้ขึ้นราคาเลยยังอยู่ที่เดิมทุกอย่างขึ้นหมดในเศรษฐกิจนี้ก็ผ้าเรายังอยู่ราคาเดิมแล้วก็ไม่มีคำว่าแพงเลยครับคำว่าผ้าไหมถ้าคนเราชอบจริงๆชอบและรักผ้าผืนนั้นจริงๆผ้าก็เลือกเจ้าของนะครับ
2: พี่ขอถามหน่อยว่าถ้าน้องนิกไปขายเนาะทีนี้มีคนเดินผ่านมาเราจะมีเทคนิคหรือว่าวิธีการพูดจูงใจให้เขาสนใจแล้วก็ตัดสินใจเลือกซื้อผ้ายังไงเพราะว่าเมื่อกี้พี่แอดพูดว่าราคามันค่อนข้างสูงเนาะแล้วน้องนิกมีวิธีพูดจูงใจเขายังไงคะให้เขาแบบสนใจแล้วก็ตัดสินใจซื้อผ้าเราในราคานี
0: ้ก็เริ่มการเลยก็ถ้าลูกค้าเดินมาก็จะแนะนำเลยครับว่าผ้าผืนนี้ทำเทคนิคยังไงใช้สีผสมสียังไงใช้ไหมชนิดอะไรทอฟืมอะไรนะครับทำจากที่ไหนเทคนิคการมัดการย้อมมีการสอดหางกระลอกแทรกระหว่างเส้นหมี่แล้วก็การผสมสียังไงอย่างนั้นอย่างนี้ครับตามนี่เลย
2: ก็คือจะสื่อให้เขาเห็นว่ากระบวนการที่ได้มาแต่ละผืนนี่มันใช้เวลาใช่ไหมคะ
0: ใช่
2: มันคือมันทรงคุณค่าเนาะแก่การเลือกซื้อแล้วทีนี้สินค้าตัวไหนที่ขายดีที่สุดของกลุ่มน้องนิกคะ
0: จะเป็นถ้าพูดในภาษาชาวบ้านเราก็จะเรียกว่าหมี่ขั้นครับหมี่ขั้นแล้วก็จะเป็นลายบันไดสวรรค์บันไดสวรรค์นี่จะขายดีอันดับหนึ่งในกลุ่มเลยครับลายบันไดสวรรค์จะขายดีมากเพราะลายบันไดสวรรค์จะมีความที่ละเอียดและสวยลายบันไดสวรรค์นี่ก็จะเป็นลายประจำอำเภอของอำเภอพุทไทยสงครับ
2: แล้วของกลุ่มเรามีลายที่เป็นเอกลักษณ์ไหมคะที่แบบเป็นที่ไม่เหมือนคนอื่นมีไหมคะ
0: จะเป็นหมี่ขั้นครับหมี่ขั้นแบบที่ผมใส่อยู่นี่มันจะมีเอกลักษณ์ของมันอยู่ครับการใช้สีการควบหางกระรอกจะแตกต่างกับที่อื่นครับ
2: แล้วนอกจากผ้าที่ทอขายเลยมีการนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นไหมคะเช่นผ้าพันคอหรือว่าเป็นพวงกุญแจจากผ้าไหมแบบนี้มีไหมคะน้องนิกเล่าให้ฟังหน่อย
0: ครับก็จะเป็นกระเป๋าก็จะเป็นกระเป๋าก็จะส่งผ้าให้แม่เดือนที่แกอยู่บ้านบุตรวงศ์นะครับแกก็เป็นผู้ประกอบการทางด้านผลิตกระเป๋าประจำเลย
1: อ๋อก็จะเป็นเครือข่ายผ้าในอำเภอลำปลายมาสของน้องนิกเนาะนะครับในส่วนของการดำเนินงานเกี่ยวกับผ้าการทำเกี่ยวกับผ้าในกลุ่มของน้องนิกน้องนิกทำในรูปแบบกลุ่มเนาะนะครับกลุ่มน้องนิกมีสมาชิกเยอะไหมครับมีกี่คนครับ
0: มีประมาณ50คนครับ
1: โอ้โห50
0: แม่ชาวบ้าน
1: แล้วรายได้เป็นยังไงรายได้ดีไม่ได้มีการแบ่งรายได้อะไรกันยังไง
0: ก็เพื่อให้ก็ผมก็เป็นคนรับซื้อจากแม่มาอย่างนี้ครับ
1: น้องนิกเป็นคนกลาง
0: ใช่เป็นคนกลางรับซื้อจากแม่มา
1: แม่ก็ทอ
0: ใช
1: ่
0: ครับพอไปเจอผ้าผืนนี้แม่สวยอาจจองแม่ตัดมาก็เอามาส่งนะแม่จ่ายเงินเป็นคนกลาง
2: แม่ก็มีรายได้แล้วหนูก็ไปขายต่อใช่ไหมคะ
0: ใช่
2: อ๋อก็เป็นทำให้เกิดรายได้ในชุมชนเนาะ
1: เรียกว่าเป็นช่องทางการตลาดเนาะที่ช่วยๆแม่ๆในกลุ่มในชุมชนของน้องนิกนะครับน้องนิกนี่กลุ่มอยู่ที่ไหนครับกลุ่ม
0: อยู่ที่บ้านกวางงอยครับที่ลำปายมาศ
1: กวางงอยตำบลโคกกลางเนาะอำเภอลำปายมาศนะครับก็เป็นที่ช่วยในช่องทางการตลาดนอกจากน้องนิกรับมาแล้วเอาไปส่งต่อให้กับพี่เดือนที่พูดเมื่อกี้มีช่องทางอื่นอีกไหมที่น้องนิกได้ไปดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องออนไลน์หรือออฟไลน์ตลาดต่างๆได้ไปโชว์ผ้าไปอะไรยังไงช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟัง
0: ออนไลน์ก็ขายประจำค่ะแล้วก็มีไปออกงานที่เมื่อกี้ก็ไปพนมรุ้งพนมรุ้งเสร็จก็มาเมืองต่ำนะครับก็ที่กำลังจะไปอยู่ก็คือเมืองทองครับที่จะไปขายครับงานอุทกเมืองทอง
1: เมืองทองนี่ที่จะได้ไปเนี่ยเห็นหลายๆปีมาจะเป็นผลิตภัณฑ์อุทกที่มีคุณภาพมีมาตรฐานนะครับเพื่อที่จะไปจำหน่ายในระดับประเทศเรียกว่าเป็นงานระดับประเทศเนาะที่เมืองทองนะครับน้องนิกได้มีการเตรียมการพวกสินค้าพวกอะไรยังไงบ้างที่จะไปจำหน่ายที่เมืองทองครับ
0: นี่ก็ได้ทำผ้าขึ้นมาใหม่เป็นผ้ารุ่นพรีเมียมครับก็เดี๋ยวเราติดตามชมที่หน้างานเลยนะครับ
1: พรีเมียมเลย
0: ใช่พรีเมียมครับ
1: ราคาพรีเมียมไหม
0: ราคาพรีเมียมสุดๆเลย
1: ถ้าคนเวลำไปเนี่ยมีราคาพิเศษให้ไหมครับ
0: มีครับก็คือเราไปมีราคาพิเศษให้เลยลดกระหน่ำเลยครับผ้าพรีเมียมนี่ราคาก็พรีเมียมครับไม่แรงสมกับความสวยงามแน่นอน
1: กลุ่มผ้าโอท็อปของจังหวัดบุรีรัมย์เรานี่ไปเยอะกลุ่มไหมครับที่จะไปจำหน่ายที่เมืองทองธานีนะครับ
0: ประมาณปีนี้ก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็ประมาณ40-50กลุ่มประมาณ
1: โอ้โหไม่เยอะแล้ว40-50กลุ่มนะครับก็เป็นช่องทางอีกช่องทางนึงนะครับที่กลุ่มโอท็อปกลุ่มผ้าของจังหวัดเราจะนำไปขายนะครับซึ่งน้องนิดก็ได้เรียนท่านผู้ชมแล้วแหละว่าสิ่งที่เอาไปขายก็จะรับผ้าไปจากแม่ๆในกลุ่มในจังหวัดของเราในอำเภอไปแม่ในอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับแม่ๆนะครับในเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเมื่อกี้น้องนิดได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มไปเยอะแล้วอยากให้น้องนิกพูดเกี่ยวกับเรื่องดีๆที่ชุมชนอำเภอไปมากของน้องนิกที่อยู่นะครับมีเรื่องดีๆอะไรจะเล่าบ้างในส่วนของการใช้ผ้าไทยในชีวิตประจำวันได้ประชาสัมพันธ์ยังไงหรือยกตัวอย่างกลุ่มที่ใส่ผ้าไทยเป็นประจำหรือว่ามีกิจกรรมอะไรช่วยเล่าให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟังหน่อยครับ
0: เรื่องนี้ก็ขอยกตัวอย่างเลยนะครับและยกความดีความสวยงามให้แก่บ้านยางลาวเลยครับคนเฒ่าคนแก่นี่กะเวลาไปวัดก็จะผู้หญิงก็จะใส่เสื้อขาวห่มสบายสีขาวแล้วก็ใส่สิ้นขั้นต่อตีนดาวนี่คือเอกลักษณ์ของบ้านยางเลยนะครับผู้ชายก็จะนุ่งสโลงใส่เสื้อขาวแล้วก็พาดผ้าขม้าเป็นเพไส้ปลาไหลเป็นถือว่าเป็นแลนด์มาร์คในลำปายมาศก็ได้เลยนะครับการแต่งตัวของหมู่บ้านนี้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสุดๆในลำปายมาศเลยครับแล้วก็มีศาลากลางน้ำวัดโพย่อย
1: ครับ
0: เป็นแลนด์มาร์คที่หนึ่งของลำปายมาศเลยแล้วก็เอกลักษณ์การแต่งตัวของหมู่บ้านนี้เขาสุดยอดจริงๆ
2: แล้วมีวัยรุ่นแล้วก็เด็กๆรุ่นใหม่ที่แต่งผ้าไทยเข้าวัดไหมคะหรือว่ามีแค่พ่อๆแม่ๆที่บ้านยางลาวค่ะน้องนิก
0: เด็กน้อยรุ่นผมหรือว่ารุ่นน้องผมก็ใส่หมดเลยครับใส่สะโลงใส่ผ้าถุงเข้าวัดกันหมดเลย
2: ก็คือเขาใส่กันโดยปริยายโดยรู้ทุกคนเลยใช่ไหมคะว่าถ้าเป็นวันพระอย่างนี้เขาต้องใส่อย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ครับพอเป็นวันพระปุ๊บก็เกิดการใส่ที่เหมือนกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายมาที่วัด
1: เป็นเรียกว่ารักษาประเพณีนะครับแล้วก็ภูมิปัญญาเป็นการต่อยอดที่เป็นชุมชนโบราณไหมบ้านยาง
0: ใช่ครับเป็นชุมชนโบราณอพยพมาจากลาว
1: อ๋อมีในชุมชนนี่ก็จะทอผ้าเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักอยู่แล้วใช่ไหมอ
0: าชีพหลักเลยครับทุกหลังคาเรือนเลยก็ว่าได
1: ้โอ้ทุก
0: 13หมู่บ้านของบ้านยางลาว
1: โอ้โหมีตำบลยางนี่บ้านยางนี่มี13หมู่บ้านถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับอยากจะไปเยี่ยมชมบ้านยางในการวิถีทอผ้าอะไรยังไงสามารถน้องนิกสามารถประสานแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ไปเยี่ยมชมไปจับจ่ายใช้สอยไปดูผ้าไปอะไรอย่างนี้มีไหมครับได้ไหมครับ
0: สามารถ ติดต่อผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะประสานงานไปที่คุณย่าครับคุณย่าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์บ้านยางก็เป็นญาติของผมเอง
1: อ๋อพิพิธภัณฑ์บ้านยางนี่มีอะไรบ้างน้องนิก
0: ก็จะมีของใช้ชีวิตประจำวันครับของใช้ชีวิตประจำวันโบราณเช่นมีผ้าเขาเรียกว่าผ้าหมีลวดเนาะแต่ก่อนคนลำไปบ้านเขาจะใส่หมีลวดกันครับก็จะมีผ้าเก่าแล้วก็พวกเสี้ยนหมากพวกโบกปูนเก่าอะไรแบบนี้ครับเหมือนชาวบ้านเข้ามาบริจาคให้วัดแล้วก็เกิดมาเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรหลายๆอย่างพวกอุปกรณ์หาปลาอุปกรณ์ทอผ้าอย่างนี้ครับ
1: ตรงพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะเป็นคล้ายๆศูนย์เรียนรู้แล้วก็พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการทอผ้าในพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะมีผ้าที่มีอายุหลายสิบปีนะครับซึ่งทางวัดนะครับโดยท่านเจ้าคณะอำเภอลำปลายมาศเนาะได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีผ้าหลายร้อยผืนเป็นผ้าโบราณลายโบราณเก่าแก่ที่โชว์อยู่ที่นั่นแล้วก็ได้รับการเก็บรักษาที่ถูกต้องนะครับไม่ผุไม่เสียหายอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ครับผ่านมาเป็น 30-40 ปีผ้าผืนนั้นไม่เคยเสียหายเลยยังอยู่ในตู้ที่เดิมเอาออกมาไม่มีการขาดไม่มีการไหมกัดกันไม่มีเลยครับ
2: แล้วถ้ามีคนอยากจะไปชมพิพิธภัณฑ์นี่จะมีไกด์ไหมคะมีมัคคุเทศแนะนำไหมคะว่าอันนี้คืออะไรผ้าพื้นนี้มีต้นกำเนิดมาจากไหนนี่มีไหมคะหรือว่าน้องนิกสามารถเป็นไกด์ได้ไหม
0: เป็นได้ครับแล้วก็จะมีน้องที่รออยู่ตรงนั้นอยู่ก็มี
2: อ๋อมีประจำใช่ไหมคะพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ไหนน้องนิก
0: ที่ในวัดโพย่อยบ้านยางลาวนะครับ
2: อ๋อที่ในวัดเลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เป็นสิ่งดีๆเนาะเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นวิถีชีวิตของชาวอำเภอลำไปมาศนะครับตำบลบ้านยางที่สวมใส่ผ้าไทยไปวัดทุกวันพระนะครับหรือไม่ใช่วันพระในชีวิตประจำวันก็ใส่อยู่แล้วเข้าไปในหมู่บ้านจะเห็นใส่สโลงใช่ไหม
0: ใ
1: ส่สโลงใส่ผ้าไทยกันทั้งหมู่บ้านนะครับก็เป็นวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีที่ชาวตำบลบ้านยางอำเภอลำปายมาศได้รักษานะครับแล้วก็จะต่อยอดต่อไปเนาะนะครับสำหรับช่วงแรกนะครับช่วงพัฒนาพาเพลินไปกับงานพัฒนาชุมชนนะครับก็เดี๋ยวพักช่วงแรกไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2นะครับเป็นช่วงพัฒนาพาลุยไปกับข่าวสารงานพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็ยังพบกับน้องแหม่มแล้วก็น้องนิกอยู่นะครับในช่วงที่2เดี๋ยวก็จะมาให้น้องนิกเล่าเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพกลุ่มทอผ้าของตัวเองอีกปิดท้ายนะครับแล้วก็จะได้ฝากว่ากลุ่มอยู่ที่ไหนอะไรยังไงช่องทางการติดต่อช่องทางอะไรต่างๆมากมายยังไงแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับตลาดนัดนะครับตลาดไทยช่วยไทยนะครับซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเราได้ดำเนินการมาได้หลายนัดแล้วนะครับเป็นเดือนกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าในตลาดซึ่งเป็นช่องทางช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนชาวไทยในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มีอะไรบ้างที่เราได้ดำเนินการแล้วมีอะไรมาขายบ้างนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับสำหรับช่วงแรกก็ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันในช่วงที่2สวัสดีครับ

0: ครับกลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับกับช่วงพัฒนาพาลุยนะครับลุยไปกับงานข่าวสารของงานพัฒนาชุมชนนะครับช่วงแรกนะครับที่ผ่านไปนะครับก็เป็นน้องๆเป็นน้องยังโอท็อปนะครับหรือผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปรายใหม่นะครับซึ่งเป็นเยาวชนนะครับที่เข้ามาสู่วงการโอท็อปนะครับน้องก็ได้เล่าเรื่องดีๆเกี่ยวกับการดำเนินงานโอท็อปนะครับได้การดำเนินงานอะไรบ้างสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชุมชนนะครับหรือกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆนะครับซึ่งทำงานเป็นเครือข่ายนะครับสร้างรายได้ให้กับน้องๆแล้วก็กลุ่มต่างๆในอำเภอลำปางมาศนะครับในช่วงที่2นี้นะครับก็อยากให้น้องนิกนะครับช่วงแรกได้เห็นน้องนิกว่าได้มีโอกาสได้รับลายผ้าพระราชทานนะครับวันนั้นน้องนิก อยากเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังหน่อยว่าวันนั้นมีความภาคภูมิใจยังไงบ้างที่ได้รับลายผ้าพระราชทานจากพระองค์หญิงนะครับ
1: ก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งเลยนะครับที่มีโอกาสได้รับลายผ้าลายขอสมเด็จขอเจ้าฟ้านะครับก็มีความภาคภูมิใจที่ได้รับลายผ้าก็ไม่คิดว่าตัวเองว่าจะได้มารับเหมือนกันครับเพราะว่านี่เป็นลายแรกที่ได้รับเลยครับตั้งแต่ลายผ้าออกมาลายแรกเลยที่ได้มารับ
0: ของอำเภอลำปางมาศใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: น้องนิกเข้ามาสู่โอท็อปนี่กี่ปีแล้ว
1: เพิ่งเข้ายังไม่ถึงปีเลยครับประมาณยังไม่ถึง5เดือนเลยครับพูดถึงว่าถ้าจดโอท็อปนะครับ
0: อ๋อมาแต่อยู่ในวงการอยู่กับ
1: พี่ๆมานานพอสมควรครับประมาณ 3-4 ปีได้
0: ครับ
2: แล้วตั้งแต่อยู่ในวงการโอท็อปมามีรางวัลอะไรที่ภาคภูมิใจไหมคะเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการผ้านะคะน้องนิก
1: ก็มีการประกวดผ้านะครับงานน่าจะเป็นงานกาชาดเนาะตอนนั้นงานกาชาดอำเภอลำปางมาศนะครับก็ได้รองชนะเลิศอันดับที่2มานะครับก็มีความภาคภูมิใจที่ผ้าตัวเองก็สวยพอสมควรนะครับถึงได้รางวัลนั้นมาก็สวยมากผ้าผืนนั้นก็ได้ขายไปในราคาที่เหมาะสมที่จะได้ขายครับ
2: เป็นผ้าอะไรคะเป็นผ้าแบบไหน
1: เป็นผ้าไหมมัดหมี่สองตะกอครับเป็นผ้ามัดหมี่ลายเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของบ้านยางลาวเลยครับที่เอามาประกวดรอบนั้น
0: เป็นผ้าที่น้องทอเองเลยเนาะแล้วก็เอามาประกวดส่งครั้งแรกได้รางวัลเลย
1: ได้รองชนะเลิศอันดับที่สองที่สาม
0: ครับอันนี้คือความภาคภูมิใจที่น้องได้รางวัลจากการประกวดผ้าที่อำเภอลำปางมาศได้จัดขึ้นนะครับแล้วก็น้องแม่มีอะไร
2: ช่วงที่แล้วน้องนิกเกริ่นถึงเรื่องตลาดประชารัฐเนาะที่ว่าการอำเภอลำปางมาศนะคะ อยากให้น้องนิกประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาอุดหนุนเนาะแล้วก็อยากจะถามว่ายอดขายที่น้องนิกมาขายที่ตลาดประชารัฐน่ะได้วันละประมาณเท่าไหร่คะ
1: ก็นะครับอยากเชิญชวนพี่ๆน้องๆชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปเลือกซื้อไปเลือกซื้อเลือกช็อปตลาดประชารัฐของอำเภอลำปางมาศทุกวันอังคารใช่ไหมครับ
2: ค่ะมีทุกวันอังคารหน้าที่ว่าการอำเภอลำปางมาศนะคะน้องนิดมียอดขายแต่ละวันประมาณเท่าไหร่คะขายดีไหมเล่าให้ฟังหน่อย
1: แล้วแต่อาทิตย์ครับบางอาทิตย์ก็สี่ห้า

0: พันบางอาทิตย์ก็หลักหมื่นก็มีครับบางอาทิตย
1: ์ค่ะแล้วที่เมืองทองนะคะที่บอกว่าไปขายเมืองทองขายได้วันละประมาณเท่าไหร่คะเผื่อจะเป็นแนวทางให้เด็กรุ่นใหม่เนาะจะได้เข้าสู่วงการเหมือนน้องนิกบ้างค่ะ
0: เมืองทองนะครับก็แล้วแต่รอบแล้วแต่วันนะครับว่าถ้าไปโดนรอบที่โอเคก็วันละแสนก็ได้นะครับ
1: วันนึงวันนึงนี่ใช่ไหมคะ100,000
0: ถ้าไปโดนวันที่คนเยอะจริงๆถ้าวันไหนไม่มีคนจริงๆก็ไม่ได้จริงๆนะครับถึงวันไหนคนเยอะและมีลูกค้าก็ไม่ได้จริงๆนะครับส่วนมากก็ถ้าไปอยู่ที่เมืองทองก็ส่วนมากจะได้ออนไลน์มากกว่า
1: ถือว่าเป็นการไปโปรโมทไปเปิดตัวด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช
2: ่นอกจากช่องทางที่จะไปอุดหนุนน้องนิกในวันทุกวันอังคารเนาะตลาดประชารัฐหน้าที่ว่าการอำเภอลำปางมาศเนาะแล้วก็เมืองทองที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้มีช่องทางการติดต่อกับกลุ่มหรือว่าน้องนิกยังไงบ้างที่เผื่อเขาสนใจเกี่ยวกับผ้าอยากอุดหนุนหรืออยากสอบถามรายละเอียดอยากได้ความรู้อะไรเงี้ยติดต่อน้องนิกได้ไงครับ
0: ติดต่อได้ทางเบอร์โทรกับแอดไลน์ได้เลยครับ
2: น้องนิกฝากได้เลยนะครับฝากช่องทางการติดต่อได้เลยนะคร
0: ับเบอร์โทรก็0614499757นะครับแล้วก็ ID ไลน์ก็เบอร์นี้เช่นกันครับ
2: อีกรอบ
0: 0614499757ครับ
2: 0614499757นะครับน้องนิกนะครับเรียกน้องนิกก็ได้เนาะนะครับคราวนี้คำถามสุดท้ายที่จะคุยกับน้องนิกแผนการในอนาคตนะครับสำหรับกลุ่มหรือว่าตัวน้องนิกเองที่จะดำเนินการจะทำยังไงให้ผ้าไทยมันใส่ในชีวิตประจำวันได้จริงแล้วก็ได้รับการความเขาเรียกอะไรความนิยมอย่างทั่วถึงหรือว่าในระดับท้องถิ่นของตัวเองระดับจังหวัดระดับประเทศหรือว่าในระดับโลกที่จะนำผ้าไทยเราไปสวมใส่นะครับ
0: ก็แผนการที่วางไว้ในอนาคตหลังจากที่เรียนจบจากวิทยาลัยเทคนิคนะเขาจะอยากจะเปิดห้องเสื้อครับห้องเสื้อตัดเสื้อให้ลูกค้าเพราะณตอนนี้ผมก็มีลูกค้าตัดเสื้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าในอนาคตว่าอยากเปิดห้องเสื้อมากเพื่อจะเผยแพร่ชุดไทยต่างๆเสื้อผ้าผ้าไทยนะครับที่ใส่แล้วมันดูสวยครับ
2: หนูเรียกว่าตอนนี้ก็มีลูกค้าประจำแล้ว
0: ใช่ลูกค้าประจำในการตัด
2: รับพี่ไปอีกคนได้ไหมเป็นลูกค้าประจำเน
0: ี่
2: ย
0: ได้เขาไม่มีปัญหาเลย
2: นะครับได้น้องนิกก็ตัดราคาไม่แพงเนาะเท่ากับทั่วๆไปนะครับแต่อย่างน้องนิกได้นำเรียนว่าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนปลายน้ำน้องนิกทำทุกส่วนทุกอันนี้นะครับเพื่อที่จะให้แม่หรือตัวเองนะครับให้มีรายได้ได้สามารถอยู่ได้ในช่วงภาวะวิกฤตอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องดีๆจากน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่มาช่วยขับเคลื่อนวงการโอท็อปวงการผ้าประเภทผ้านะครับให้เป็นที่นิยมแพร่หลายนะครับเพื่อทำให้เกิดรายได้ในการดำเนินชีวิตให้ยั่งยืนนะครับก็ขอบคุณน้องนิกนะครับวันนี้มาทางน้องแหม่มนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอลำปางมาศนะครับเมื่อกี้มันมีตลาดประชารัฐนะครับทุกวันอังคารที่หน้าที่ว่าการอำเภอลำปางมาศแล้วได้ข่าวว่าทุกวันศุกร์นะครับก็มีตลาดที่เพิ่มขึ้นมาที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปางมาศได้ดำเนินการมันตรงนั้นเรียกว่าตลาดอะไรหรือว่าดำเนินการยังไงบ้างในวันไหนอะไรไงฝากให้น้องแหม่มฝากให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: ค่ะจะขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนมา อุดหนุนสินค้าจากเกษตรกรแล้วก็ผู้ผลิตผู้ประกอบการในอำเภอลำปางมาศนะคะจะเป็นตลาดนัดไทยช่วยไทยนะคะลดภาระค่าครองชีพของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะทุกวันศุกร์นะคะตั้งแต่8โมงนะคะถึง4โมงเย็นนะคะที่หน้าที่ว่าการอำเภอลำปางมาศค่ะก็จะมีทั้งโอท็อปหรือว่ารถเร่หรือว่าแผงลอยแม่ค้าหรือว่าทั้งเกษตรกรจากโคกหนองนาค่ะจะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็ยังจะมีบิ๊กซีนะคะบิ๊กซีโลตัสแล้วก็วิทโก้เนาะค่ะที่เครือข่ายนะคะในลำปางมาศค่ะก็จะมาออกร้านขายสินค้าราคาประหยัดนะคะลดมีราคาลดพิเศษให้กับผู้ที่มาติดต่องานราชการหรือผู้ที่ผ่านไปผ่านมาหรือผู้ที่สนใจนะคะก็เชิญมาอุดหนุน ที่หน้าที่ว่าการอำเภอลำปลายมาสได้นะคะทุกวันศุกร์ค่ะ
2: ครับก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องชาวอำเภอลำปลายมาสนะครับหรือว่าอำเภอใกล้เคียงนะครับก็มาจับจ่ายใช้สอยมาช็อปสินค้าราคาประหยัดนะครับหน้าที่ว่าการอำเภอลำปลายมาสทั้งวันอังคารนะครับตลาดประชารัฐนะครับแล้วก็วันศุกร์ตลาดไทยช่วยไทยนะครับมีอยู่2วันด้วยกันหน้าที่ว่าการอำเภอไม้มาก็เชิญนะครับอันนั้นในส่วนของอำเภอไม้มาที่ดำเนินงานโครงการตลาดนะครับในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดของเราก็มีการดำเนินงานตลาดไทยช่วยไทยเหมือนกันนะครับลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะครับสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะจัดตลาดไทยช่วยไทยทุกวันศุกร์นะครับหน้าสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่านะครับเรียกว่าตลาดเมืองแปะนะครับซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปถึงเวลาประมาณ3ทุ่มหรือ21นาฬิกานะครับซึ่งแต่ละนัดแต่ละนัดแต่ละวันที่ผ่านมาทุกวันศุกร์นะครับเราก็ได้มีการเก็บรายได้นะครับของตลาดก็เป็นช่วงที่เริ่มต้นเนาะก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่นำมาจับจ่ายมาขายของนะครับได้รายได้มีการเก็บยอดรายได้ต่างๆก็ได้วันละประมาณแสนสองแสนนะครับเฉลี่ยประมาณนี้ในทุกกลุ่มที่มาขายนะครับก็สินค้าต่างๆก็มีมากมายอย่างที่เหมือนกับที่น้องแหม่มในตลาดอำเภอไร่มาศนะครับได้นำมาขายก็มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปสินค้าเครื่องใช้เครื่องไม้สอยต่างๆของกินอะไรต่างๆมากมายมีเครือข่ายโอท็อปเครือข่ายโคกหนองนาหรืออะไรนำสินค้ามาจำหน่ายนะครับซึ่งวันนี้ก็เช่นเคยทุกวันศุกร์ที่ผมนำเรียนไปวันนี้ก็เป็นศุกร์ที่อีกศุกร์นึงที่เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้มีกลุ่มทุเรียนจากอำเภอโนนสุวรรณนะครับเรียกว่าเป็นสวนทุเรียนรายใหญ่ของอำเภอโนนสุวรรณนะครับเป็นสวนดิษยภานะครับจะนำทุเรียนโนนสุวรรณที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเราทุเรียนโนนสุวรรณนะครับมาขายในราคากิโลกรัมละ130บาทนะครับวันนี้นำมาไม่เยอะนะครับ500กว่ากิโลกรัมนะครับใครไปก่อนใครไปช้าหมดนะครับรีบๆไปจับจ่ายใช้สอยกันนะครับนอกจากทุเรียนแล้วสินค้าอื่นก็มีอีกมากมายพันธุ์พืชพันธุ์หมักหรือว่าอะไรต่างๆมากมายนะครับมีเวลาว่างก็จูงลูกจูงหลานพาครอบครัวไปเดินเที่ยวเล่นแล้วก็ช่วยเป็นการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้ามาขายให้กับพวกเรานะครับเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเขาแล้วก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของเราด้วยเพราะว่าสินค้าที่นำมาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาถูกนะครับขายประหยัดราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปนะครับก็เรียนเชิญไปได้นะครับบรรยากาศดีๆนะครับตอนเย็นนะครับเป็นลานกว้างๆที่จอดรถมีเยอะแยะมากมายหลังสารกลางหลังเก่านะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับไปช่วยตลาดไทยช่วยไทยตลาดเมืองแปะนะครับย้ำอีกทีตลาดเมืองแปะนะครับก็จะจัดให้อย่างนี้ต่อๆไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือทุกท่านนะครับก็วันนี้เนาะน้องนิกน้องแหม่มนะครับก็ได้เวลาแล้วนะครับถึงเที่ยงตรงแล้วนะครับก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักครับวันนี้เวลาหมดนะครับหมดเวลาแล้วสำหรับรายการพัฒนาพาสุขนะครับโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.นะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนำผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
1: ผู้นำสหรัฐพร้อมพบกับผู้นำสูงสุดอิหร่านหากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมลงสนามอุ่นเครื่องพบกับคูเวตในวันนี้ที่ปทุมธานีสเตเดียมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้พร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมาย
2: นายพงศ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงมหาดไทยจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนควบคู่กับข้อมูลสมุดพกครัวเรือนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยคุณสมบัติอาทิจะต้องไม่เป็นนักบวชผู้ต้องขังผู้อยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตผู้ที่ถูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรพร้อมย้ำกรณีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากถือว่ามีผู้ดูแลและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายซึ่งภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเป็นลำดับแรกแต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องรอว่าจะนำไปทบทวนครั้งหน้าหรือไม่
3: คือหลักการจะเป็นอย่างนี้ครับว่าการที่เราให้บุตรเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีในการดูแลพ่อแม่ได้จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้บุตรมีภาระลดลงเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุเพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็จะเป็นหลักการว่าในเมื่อผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อแม่มีคนคอยดูแลแบ่งเบาภาระค่าครองชีพอยู่แล้วก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยกว่าคนที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอมีรายได้ไม่แน่นอนหาเล่แผงลอยหาเช้ากินข้ามอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างจำกัดจะต้องไปดูแลก่อนเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีชื่อแล้วก็ถูกลูกนำมาหักลดหย่อนภาษีอันนี้เราก็อาจจะต้องรอในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการทบทวนคุณสมบัติข้อนี้ไหม
2: สำหรับการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมและจะทราบผลในเดือนกันยายนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนไม่หลงเชื่อข้อความหรือลิงก์ปลอมจากมิจฉาชีพหากพบสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่หรือสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนพศรแก้วคำรายงาน
0: ขณะที่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า 73,000 คนทยอยลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อย่างต่อเนื่อง
4: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมทยอยเดินทางมาที่ธนาคารของรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องที่สาขาของธนาคารรัฐเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยทางธนาคารมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่พร้อมชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ใหม่ในการตรวจสอบคุณสมบัติคัดกรองผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในรอบนี้โดยจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดคือ 4-21 มิถุนายนนี้ หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์โดยจะมีการประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวนกว่า 73,000 คนส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ยังไม่ต้องมาดำเนินการใดๆในขณะนี้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐจะลงพื้นที่ไปสำรวจผู้ที่ยังไม่เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลที่มีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลงทะเบียนให้ก่อนเข้าสู่ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์และยืนยันตัวในลำดับต่อไปสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: คลังจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยยอดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐวันแรกคึกคักพร้อมแนะช่องทางตรวจสอบสิทธิ์แยก3กลุ่มเป้าหมาย
5: นางประภาวดีสุขันธมาลัยคลังจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนผู้กรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์ผ่านสถาบันการเงินต่างๆรวมทั้งสิ้น 5,883 รายโดยส่วนใหญ่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐและที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทั้งนี้กระทรวงการคลังได้เปิดระบบให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและกลุ่มเป้าหมายของตนเองได้แล้วผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์ welfare2.mof.go.th เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการกลุ่มที่1ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมสามารถดำเนินการลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569กลุ่มที่2บุคคลในฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยให้ติดต่อลงทะเบียนหน้าที่ว่าการอำเภอในพื้นที่กลุ่มที่3ประชาชนกลุ่มทั่วไปให้ดำเนินการลงทะเบียนณที่ว่าการอำเภอเช่นเดียวกันทั้งนี้หากเป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษสามารถแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยสำหรับประชาชนที่เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์แล้วไม่พบรายชื่อปรากฏอยู่ในกลุ่มที่1ที่2หรือที่3แสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อยู่แล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเร่งตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองผ่านช่องทางดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดธนกฤตมาสแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนำผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย2รายได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmart เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนำสินค้า SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ DP ตลอดระยะเวลาโครงการการสนับสนุนค่าจัดส่งสินค้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์และ KOL เพื่อขยายการเข้าถึงผู้บริโภคและกระตุ้นยอดขายนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังสนับสนุนคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรีจำนวน250คูปองต่อร้านค้ารวมมูลค่า10ล้านบาทพร้อมจัดทำโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทยมูลค่า100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทจำนวน 500,000 โค้ดคิดเป็นมูลค่ารวม50ล้านบาทเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทย
7: การที่เราจะเอาสินค้า SME เนี่ยกระจายเข้าไปในออนไลน์ให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือ Thailand Postmart นะคะเราจะให้สินค้าของ SME ที่เราได้คัดสรรมาแล้วคัดสรรอย่างไรก็ต้องคัดสรรสินค้าที่ท่านไม่ได้ซื้อมาขายไปนะคะแต่ท่านผลิตเองเพราะเราต้องการที่จะช่วยไปถึงแหล่งผลิตเลยจริงๆนะคะให้สามารถจะเข้ามาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คือทางแพลตฟอร์มก็คือทั้ง Thailand Postmart แล้วก็ทั้งตัว Next Gen เนี่ยจะไม่คิดค่า GP เลยในขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของค่าขนส่งและยังได้ส่วนลดอีก100บาทเพราะฉะนั้นเรานับ1จากวันนี้ก็คือว่าเราต้องการที่จะทำให้ SME ของเราเนี่ยไม่น้อยหน้าไปกว่าใครเราสามารถจะให้คนไทยบริโภคสินค้าของเราด้วยกันเองให้รายได้กระจายไปสู่ SME
6: ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการแล้วจนกว่าสิทธิประโยชน์จะหมดลงโดยไม่เพียงมุ่งกระตุ้นยอดขายในระยะสั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าไทยคุณภาพจากผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การซื้อซ้ำและการขยายฐานลูกค้าในระยะยาว คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า300ล้านบาทปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันข่าวไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังเป็นข่าวจริงนายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีฝ่ายข้าราชการประจำเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีได้ตรวจสอบร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข่าวโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังซึ่งพบว่าเป็นข่าวจริงโดยรัฐบาลยืนยันว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนซึ่งหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีทั้งนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1ล้าน8แสนบาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดแต่อย่างใดขณะเดียวกันเกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการและมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเห็นชอบผลักดันปรับเบี้ยคนพิการ 1,000 บาททวนหน้าเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
8: ายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติครั้งที่1/2569พร้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมได้เห็นชอบให้ผลักดันการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับคนพิการทุกคนโดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปซึ่งจะส่งผลให้คนพิการกว่า 2,270,000 คนทั่วประเทศเข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการอาทิการจัดหากายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการการพัฒนาศูนย์บริการคนพิการรวมถึงการปรับปรุงการบริหารกองทุนให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่ประชุมยังเร่งผลักดันการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงสิทธิ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการพร้อมกันนี้ยังได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนำแนวคิดการออกแบบที่รองรับทุกคนหรือ Universal Design มาใช้ภายใต้หลักการคนพิการใช้ได้ทุกคนก็ใช้ได้เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพื้นที่และบริการต่างๆได้อย่างเท่าเทียมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้วางรากฐานการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้ข้อสรุปแล้วในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่2/57ณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเจรจาและประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนนำอาเซียนบรรลุข้อตกลงได้สำเร็จโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจทานถ้อยคำทางกฎหมายก่อนลงนามอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนบทบาทนำของไทยในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศและแสดงให้เห็นศักยภาพของอาเซียนในการร่วมกันกำหนดกติกาเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนดิจิทัลทั้งนี้ดีฟาถือเป็นความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคฉบับแรกของโลกที่จะทำขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนโดยผลการศึกษาคาดว่าจะช่วยผลักดันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนสู่ระดับ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573และยกระดับอาเซียนสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เดินหน้าขับเคลื่อนระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลหรือดิจิทัล ID สู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานความเชื่อมั่นของประเทศตั้งเป้าปลดล็อกการใช้งานให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
9: นายชัชนามิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานกำลังเร่งผลักดันดิจิทัล ID ภายใต้กรอบการดำเนินงานระยะที่2ตั้งแต่ปี2568ถึง2570ซึ่งปัจจุบันประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงระบบไทยดีเข้ากับบริการออนไลน์ของภาครัฐแล้วกว่า 1,797 บริการส่งผลให้มียอดบัญชีผู้ใช้งานสะสมจากแพลตฟอร์มต่างๆทั้งไทยดีทางรัฐหมอพร้อมเป๋าตังและ NDID รวมกันสูงกว่า162ล้านบัญชีสำหรับเป้าหมายสำคัญในปี2569ผู้อำนวยการเอด้าระบุว่าจะมุ่งเน้นไปที่การขยายการใช้งานไปยังภาคเอกชนในกลุ่มท่องเที่ยวและอีคอมเมิร์ซรวมถึงการปลดล็อกข้อจำกัดในโลกออนไลน์ให้กับ3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มนิติบุคคลที่จะร่วมมือกับกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพัฒนาระบบทำสัญญาดิจิทัลหรือ e-contract กลุ่มคนต่างด้าวโดยร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวและแรงงานต่างชาติเข้าถึงบริการดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและกลุ่มเปราะบางทั้งผู้เยาว์ผู้สูงอายุและคนพิการที่จะพัฒนาระบบตรวจสอบผู้ดูแลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์นอกจากนี้เอด้ายังเตรียมนำร่องระบบกระเป๋าเอกสารดิจิทัลนำเอาเอกสารรับรองดิจิทัลมาใช้กับ3เอกสารสำคัญคือบัตรประชาชนใบขับขี่และใบรับรองผลการศึกษาเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันข้ามหน่วยงานได้อย่างสะดวกและเตรียมจัดงานประชุมนานาชาติ Digital Trust Thailand 2026ในวันที่24มิถุนายนนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานดิจิทัลของไทยให้สอดคล้องกับสากลและเพิ่มขีดความสามารถบนเวทีโลกต่อไปนันนภัสแสนตุ้มรายงาน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ประธานรัฐสภาเปิดโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมนำบุคลากรรัฐสภาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
11: นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการพนักงานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดภายในบริเวณอาคารรัฐสภารอบสระมรกตและลานประชาธิปไตยประธานรัฐสภากล่าวว่ารัฐสภาชุดที่27มีเป้าหมายในการพัฒนาอาคารรัฐสภาให้เป็นศูนย์กลางสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกมิติทั้งด้านร่างกายจิตใจและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยโครงการจิตอาสาเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมการทำความดีเพื่อส่วนรวมนอกจากนี้ยังมีแผนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรของรัฐสภาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12: ตั้งแต่มีสภาชุดที่27นี้เรามีความตั้งใจที่จะให้สภาแห่งนี้นี่เป็นสภาที่ทำงานเพื่อประเทศชาติในหลายมิตินอกจากการประชุมของท่านสมาชิกแล้วตัวอาคารรัฐสภานี้เราก็จะใช้เราจะปรับปรุงเป็นแลนด์มาร์คซึ่งประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็ใช้สภาเป็นหน้าเป็นตาฉะนั้นการเป็นแลนด์มาร์คการเป็นปอดของประเทศก็จะเป็นเรื่องของสถานที่ส่วนเรื่องข้าราชการนอกจากสนับสนุนงานสมาชิกแล้วเนี่ยเราก็จะพัฒนาข้าราชการเราเนี่ยนะครับให้ทำงานสังคม
11: ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจิตอาสาประธานรัฐสภาได้นำคณะเดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดแก้วฟ้าจุฬามณีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6: นายสุภทีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารวิทานสถาปกศาลาโรงขยายแบบท้องสนามหลวงโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประสบเรียนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรผู้บริหารกรมศิลปากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าสำหรับการดำเนินงานมีความคืบหน้าและเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรดำเนินการแล้วเสร็จระยะ 23.65โดยวางฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้วงานโครงสร้างคืบหน้าระดับ50และงานสถาปัตยกรรมคืบหน้าระดับ10ขณะที่พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จระดับ60ส่วนศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมมีความคืบหน้าตามแผนงานด้านงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานจิตรกรรมและงานประติมากรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานส่วนงานสร้างพระโกฏจันทร์พระหีบจันทร์เช่าไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิและเครื่องสังเคตได้ออกแบบแล้วเสร็จเรียบร้อยขณะที่การบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบอยู่ระหว่างการอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และตกแต่งรายละเอียดงานประณีตศิลป์นอกจากนี้สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรยังดำเนินการจัดทำพัดรองสำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลการออกพระเมรุพัดรองสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระบรมอัฐิพัดรองสำหรับถวายบรรพชิตจีนยวนและย่ามด้วยสถาบันสิริกิติ์รับผิดชอบการปักผ้ามาริชโยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานแนวทางดำเนินการกรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังกลับจากการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางดำเนินการของฝ่ายไทยกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982หรือ UNCLOS ในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาจากนั้นช่วงบ่ายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะบรรยายสรุปแก่คณะทูตเกี่ยวกับกฎหมายอันคลอสรวมถึงผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีก่อนที่จะแถลงข่าวในเวลา 15:30 ที่กระทรวงการต่างประเทศวุฒิสภาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์บูรณาการเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรวดเร็วและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน
13: นายมงคลสุรสัจจาประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ณห้องรับรองพิเศษ203ชั้น2อาคารรัฐสภาโดยมีนายอังเสดสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางปณิตาสถานไตรภพเลขาธิการวุฒิสภาพร้อมผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีประธานวุฒิสภากล่าวว่า ุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมีบทบาทสำคัญในการกันกรองกฎหมายติดตามการบริหารราชการแผ่นดินและสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการเผยแพร่ข้อมูลภารกิจและผลการดำเนินงานของวุฒิสภาให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่และกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งมีศักยภาพด้านการสื่อสารและเครือข่ายสื่อมวลชนทั่วประเทศเพื่อร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชน
14: สำหรับปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องข้อมูลข่าวสารมีความหลากหลายมีช่องทางแล้วก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ร่วมกันในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีความร่วมมือร่วมกันและอีกด้านหนึ่งก็คือกรมประชาสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันเพราะจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่สำคัญในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของรัฐแล้วก็ยังเป็นอีกอันหนึ่งที่จะต้องสนับสนุนไม่เพียงแต่รัฐบาลอย่างเดียวนะครับการได้รับความร่วมมือจากกรมประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ที่สภาด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง
13: การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและสร้างสรรค์สู่ประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของวุฒิสภาให้เป็นองค์กรที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลและได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมตลอดจนพัฒนากลไกการสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทางสื่อมวลชนทุกมิติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นชวิสาปทุมมารายงาน
1: เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
15: เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ผมขอส่งความรักความปรารถนาดีและกำลังใจมายังพี่น้องชาวนาไทยทุกท่านผู้เป็นกำลังสำคัญในการผลิตข้าวหล่อเลี้ยงคนไทยและเป็นรากฐานสำคัญของภาคเกษตรกรรมไทยมาโดยตลอดข้าวไม่ได้เป็นเพียงพืชอาหารหลักของประเทศแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยอาชีพทำนาอยู่คู่สังคมไทยมายาวนานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงคุณค่าของข้าวเชิดชูเกียรติพี่น้องชาวนาไทยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อข้าวและกิจการข้าวของไทยเสมอมารัฐบาลตระหนักดีว่าการดูแลชาวนาไม่ใช่เพียงการดูแลอาชีพหนึ่งแต่คือการดูแลเอกลักษณ์ของชาติความมั่นคงทางอาหารของประเทศและความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรจากรูปแบบเดิมไปสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวส่งเสริมข้าวคาร์บอนต่ำสนับสนุนงานวิจัยพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ที่ดีและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ตั้งแต่การเพาะปลูกการป้องกันโรคและแมลงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไปจนถึงการตลาดเพื่อให้ข้าวไทยมีคุณภาพสูงขึ้นต้นทุนเหมาะสมขึ้นและพี่น้องชาวนามีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าของข้าวไทยและความทุ่มเทของพี่น้องชาวนาที่สืบทอดอาชีพสำคัญนี้จากรุ่นสู่รุ่นผมเชื่อมั่นว่าด้วยความขยันอดทนและภูมิปัญญาของชาวนาไทยประกอบกับการสนับสนุนที่เหมาะสมจากทุกภาคส่วนข้าวไทยจะยังคงเป็นความภาคภูมิใจของประเทศและเป็นอาหารที่เลี้ยงดูประชากรโลกตลอดไปพร้อมกันนี้ผมขออวยพรให้พี่น้องชาวนาไทยทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจเข้มแข็งและประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการ
10: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือ
16: เอื้อประโยชน์ให้ใคร
17: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปใช้ในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสำคัญโครงการ
16: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
18: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาไม่ต้องการพบกับยาตละมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านแต่หากได้พบจะถือเป็นเกียรติที่ได้พบกันอย่างไรก็ตามต้องดูว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้หรือไม่และหากสามารถทำข้อตกลงกันได้ก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะพบกับผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่ายาตอลมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านยังมีชีวิตอยู่และกำลังมีส่วนร่วมมากขึ้นในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ว่าการสื่อสารของผู้นำสูงสุดอิหร่านจะเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านคนกลางก็ตามทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านอยู่ระหว่างการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้วอย่างไรก็ตามแม้ทั้งสองประเทศยังคงติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่การเจรจายังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียง226ต่อ195เสียงโดยมีสมาชิกพรรครีพับลิกัน18คนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอิสระอีก1คนร่วมกับพรรคเดโมแครตผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยมาตรการฟื้นฟูยูเครนหลังสงครามรัสเซียยูเครนสิ้นสุดลงวงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสนับสนุนเงินกู้โดยตรงสูงสุดอีก 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดกับรัสเซียซึ่งครอบคลุมภาคการส่งออกสถาบันการเงินอุตสาหกรรมน้ำมันและเหมืองแร่รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัสเซียอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครนยังเผชิญกับความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากและต่อให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาก็มีแนวโน้มสูงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะใช้สิทธิ์คัดค้าน
18: กองทัพสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าสวิตเซอร์แลนด์เตรียมประจำการกำลังทหารกว่า 4,000 นายบริเวณทะเลสาบเจนีวาทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งติดกับเมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการรักษาความปลอดภัยระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ฝรั่งเศสเยอรมนีสหรัฐสหราชอาณาจักรอิตาลีแคนาดาญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้โดยกองทัพสวิตเซอร์แลนด์กล่าวเพิ่มเติมว่าความใกล้ชิดด้านพรมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในรัฐโบนครเจนีวาและรัฐวาเรทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศด้วยเหตุนี้สวิตเซอร์แลนด์จึงตัดสินใจที่จะส่งกองกำลังทหารไปปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยในหลายพื้นที่บริเวณชายแดนรวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวาด้วย
1: นายโรเจอร์คัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย381รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงผู้เสียชีวิต63รายขณะที่ผู้ป่วยประมาณ230รายเข้ารับการรักษาในสถานรักษาพยาบาลแล้วซึ่งศักยภาพในการตรวจหาเชื้อของประเทศดีขึ้นอย่างมากหลังได้รับชุดตรวจหาเชื้อมากกว่า 4,000 ชุดจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและนานาชาตินายคัมบากล่าวเพิ่มเติมว่าการติดต่อกับผู้ที่สัมผัสเชื้อไวรัสอีโบลายังดีขึ้นอย่างมากอยู่ที่ร้อยละ55จากเดิมร้อยละ9โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงให้ได้ร้อยละ90เพื่อช่วยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถระบุตัวตนของผู้ที่สัมผัสเชื้อไวรัสได้เกือบทั้งหมดรวมถึงสามารถคาดการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่ทัพนักตบสาวไทยอันดับ19ของโลกลงสนามแมตช์แรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย 0-3 เซตล่าสุดไปลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนทีมอันดับ7ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยที่นำทัพโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมต้านความแข็งแกร่งของทีมสาวจีนไม่ไหวแพ้ไป 2-3 เซต 14-25 26-24 19-25 25-23 และ 7-15แต่ยังเก็บ1แต้มแรกได้สำเร็จตัวนัดต่อไปจะพบกับเบลเยียมในวันที่6มิถุนายนเวลา 14:00 น.แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย 2-0 เกม 21-13 21-9 มาครอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันแซยงมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ที่เอาชนะพุซาล่าวีสินทุ 2-0 เกม 21-17 21-15 ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกแพ้ชิวเปียนเฉียนมืออันดับ13ของโลกจากไต้หวัน 0-2 เกม 18-21 และ 19-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวพนิชพลเทียรรัตน์สกุลมืออันดับ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน 2-1 เกม18-21 21-6 และ21-12พักสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จปิดท้ายที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิชลาเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกเอาชนะฮูปังรอนกับเล่ยเป่ยจิงคู่มืออันดับ28ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-14 24-22 พักรอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับคู่จากเดนมาร์กงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A Match ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกเตรียมพบกับคูเวตทีมอันดับ134ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายในการเตรียมทีมทุกครั้งคือคาดหวังในชัยชนะมีการเตรียมแท็กติกวิเคราะห์คู่ต่อสู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนพยายามดึงศักยภาพทั้งเตะแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุดด้านสหรัฐอยู่เย็นกองกลางของทีมกล่าวว่าศึกเอเชียนคัพต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้แต่ละนัดที่ลงก็ต้องเก็บชัยชนะและซึมซับวิธีการเล่นจากโค้ชให้ได้มากที่สุดเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับศึกเอเชียนคัพทั้งนี้ทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับคูเวตในวันนี้เวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนตะวันออกเฉียงเหนือรอบ16ทีมที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมโรงเรียนกีฬาอบจ101ชนะยะโสธร FC 5-1 บุรีรัมย์ยูไนเต็ดถล่มเอาชนะสุรินทร์ซิตี้12-0โรงเรียนกัญชนานมถล่มชนะโรงเรียนเลยพิทยาคม13-0และหนองบัวพิทยา FC ชนะสมาคมกีฬาแห่งนครราชสีมา5-0ส่วนที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียม2ราศีสไลด์ยูไนเต็ดเฉือนชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4-3โรงเรียนขวาวใหญ่พิทยาสันชนะอุดรยูไนเต็ด2-1และโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นชนะจุดโทษโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม6-4หลังเสมอกันในเวลา2-2พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้เตรียมทีมนักกีฬาจักรยานไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทลู่เสือภูเขาและ BMX Racing วางแผนการฝึกซ้อมในช่วง3เดือนสุดท้ายเข้มข้นส่วนทีมจักรยานลู่เตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนทีม BMX Racing เดินทางสำรวจสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าพร้อมด้วยศึกรายการเก็บคะแนนโอลิมปิกขณะที่ทีมเสือภูเขาเตรียมวัดศักยภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถาน หวังสร้างผลงานโดดเด่นและลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าพิธีมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและนักกีฬารุ่นหลังอีกด้วย
20: ทุกคนที่ได้รับเกียรติและก็ได้รับรางวัลนั้นมันจะเป็นสิ่งที่สร้างขวัญกำลังใจการตัดสินจากผลงานต่างๆไม่เพียงพอนะครับต้องดูเรื่องจริยธรรมเข้าไปด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมกับสมาคมที่คัดเลือกนักกีฬาที่ไม่ใช่ดูแค่นิติของตัวเลขแต่ดูถึงเรื่องนิสัยใจคอสิ่งต่างๆประกอบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและก็นักกีฬารุ่นหลังๆต่อไปครับ
19: สำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทัตทงจากกีฬาเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีธาและชนะพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมได้แก่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการคว้าเหรียญทอง SEA Games 2025ได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีและครองแชมป์รายการ CV League สนามแรกส่วนสนาม2จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเนื่องจากจะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้โดยผู้ว่าจะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐได้ทั้งหมดแต่ต้องมีความรู้ด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีโดยไม่ให้งานชะงักส่วนโจทย์ใหญ่คืออยากให้พี่น้องประชาชนมีสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่ดีซึ่งอาจจะดึงภาคเอกชนมาร่วมพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐานด้านสนามกีฬาต่อไป
21: ยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็คงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของกีฬาพอสมควรนะครับเพราะว่างานภารกิจต่างๆมีหลายเรื่องที่ต้องการการทำงานทันทีตอนนี้เนี่ยเราต้องการมากๆเลยนะครับคือเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในระดับภูมิภาคเนี่ยได้มีสนามกีฬาดีๆได้มีอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัยนะครับในการที่จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายหรือการแข่งขันก็ตามนะการดึงเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนนะซึ่งเราศึกษากันมาหลายปีนะครับมีการหารือกันในระดับเชิงนโยบายมาต่อเนื่องนะครับก็หวังว่าในไม่ช้าเนี่ยจะมีการเกิดขึ้น
19: ทัพกรีธาทีมชาติไทยออกเดินทางลัดฟ้าไปสู่ประเทศไต้หวันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกรีธารายการใหญ่ไต้หวันเอเลติกโอเพ่นชิงชัยระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนที่สนามกีฬาป่านเฉียวโดยมีทัพนักกีฬาฝีมือดีรวม28คนพร้อมด้วยคณะผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่เดินทางไปล่าความสำเร็จรายการสำคัญอยู่ที่บิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งอันดับหนึ่งของไทยที่มีโปรแกรมลงชิงชัย2รายการใหญ่ได้แก่วิ่ง200เมตรและวิ่งผัด4คูณ100เมตรชายสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยนำโดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมเดินหน้าพัฒนาวงการอย่างต่อเนื่องโดยจับมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตสนจันทร์คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาลงนำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา MOU เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรรวมถึงนักกีฬาอีสปอร์ตแบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลโดยจะร่วมการส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ตในกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเยาวชนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
22: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
23: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
24: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่1หมวกคือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้นหมวกที่รู้จักกันดีในปัจจุบันได้แก่หมวกแก๊ป เป็นหมวกทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้นที่มีกระบังหน้าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเป็นหมวกสำหรับสวมป้องกันหรือลดอันตรายเมื่อศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนส่วนหมวกโบราณที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆได้แก่หมวกกลีบลำดวนสำหรับพนักงานกรมกลองชนะสวมในงานพระราชพิธีคำว่าหมวกขยายความหมายมาหมายถึงตำแหน่งหน้า

0: พราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
1: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:13 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 25 เซนติเมตรและเวลา 7:58 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง50 เซนติเมตรและเวลา 17:14 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 4 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43
2: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคาร

0: กรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม02-534-7533-37ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569โดยส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบkulleab@gmsil.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-685-1002และ09-5669-3301สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21 กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ www.nrct.go.th โทรศัพท์02-561-2445ต่อ312-4คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกครองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลประจำปี2569โดยสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือส่งผลงานได้ด้วยตนเองที่สำนักงานกสม.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-141-3930กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรบรรณารักษ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานแรงงานรวมตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานและเว็บไซต์ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง11 มิถุนายน 2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรก12อัตราผู้สนใจสมัครที่เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญท่านผู้ฟังคะปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นความผิดปกติทางสมุทรศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมานานนับพันปีโดยคำว่าเอลนีโญในภาษาสเปนมีความหมายถึงเด็กชายตัวเล็กๆหรือหากใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่จะสื่อถึงทารกพระเยซูคริสต์เนื่องจากมักเกิดในช่วงคริสต์มาสตามชายฝั่งของประเทศเปรูค่ะซึ่งในอดีตชาวประมงท้องถิ่นจะสังเกตเห็นกระแสน้ำอุ่นที่ไหลเข้ามาแทนที่กระแสน้ำเย็นอันอุดมไปด้วยธาตุอาหารในช่วงเวลาดังกล่าวทุกๆ 2-3 ปีอย่างไรก็ตามในปัจจุบันความหมายของเอลนีโญได้รับการนิยามอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นคือสภาวะที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งเกิดจากการอ่อนกำลังลงของลมค้าที่โดยปกติจะพัดพามวล น้ำอุ่นไปทางทิศตะวันตกสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อลมค้าอ่อนแรงลงมวล น้ำอุ่นจึงไหล ย้อนกลับมาทางฝั่งตะวันออก แทนที่น้ำเย็นบริเวณหน้าดินแผ่ขยายพื้นที่ครอบคลุมมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชั้นบรรยากาศและการหมุนเวียนของอากาศในระดับโลกอย่างมีนัยสำคัญค่ะซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเวียนเกิดซ้ำเป็นระยะเวลาที่ไม่สม่ำเสมอโดยแต่ละครั้งจะกินเวลานานประมาณ 12-18 เดือนและมีความรุนแรงแตกต่างกันไปตามดัชนีชี้วัดอุณหภูมิผิวน้ำทะเลกลไกการเกิดเอลนีโญนำไปสู่ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่รุนแรงในหลายภูมิภาคทั่วโลกดังจะเห็นได้จากสถิติในรอบ50ปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดเอลนีโญรวม15ครั้งโดยเฉพาะเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2525ถึง2526ที่สร้างความเสียหายมหาศาลสูงถึง 8-13,000 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะและคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 2,000 คนทั่วโลกต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่สลับขั้วกันเช่นความแห้งแล้งและไฟป่าในออสเตรเลียและอินโดนีเซียในขณะที่อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้กลับประสบกับภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมขังอย่างรุนแรงสำหรับเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2540ถึง2541ได้รับการบันทึกว่าเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในศตวรรษที่20โดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลพุ่งสูงกว่าปกติถึง 2-5 องศาเซลเซียสส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับประเทศไทยนั้นผลกระทบของเอลนีโญมีความชัดเจนอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝนโดยปริมาณฝนจะต่ำกว่าเกณฑ์ปกติทำให้เกิดภัยแล้งคุกคามภาคเกษตรกรรมและอุณหภูมิของอากาศจะสูงกว่าปกติในทุกฤดูกาลค่ะซึ่งการอ่อนกำลังของมรสุมและทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อนที่เปลี่ยนไปจะทำให้พายุเข้าสู่ประเทศไทยน้อยลงส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทวีความรุนแรงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในหลายพื้นที่ของประเทศนั่นเองค่ะในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโครงการวิจัยระดับโลกช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับและพยากรณ์การเกิดเอลนีโญได้แม่นยำขึ้นผ่านระบบดาวเทียมและทุ่นลอยตรวจวัดในมหาสมุทรการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนทำให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาสมุทรและบรรยากาศได้ดีกว่าในอดีตอย่างไรก็ตามนะคะข้อเท็จจริงที่พบคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515เป็นต้นมาปรากฏการณ์เอลนีโญมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาพใหญ่การศึกษาและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยหน่วยงานระดับสากลเช่นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนนโยบายเพื่อรับมือกับผลกระทบทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำการป้องกันไฟป่าและการวางแผนรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติต
0: ราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่5มิถุนายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยคุณสวิทย์โสมนัสค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันทร์นะคะผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์พี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ติดตามรับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเนี่ยจะทราบดีอยู่แล้วว่ามี2ระบบนะคะทั้งระบบหน้าปัดวิทยุแล้วก็ทางออนไลน์ออนไลน์ก็จะเข้ามาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลน์แล้วใช่ไหมคะคุณอ้อ
0: ขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: เข้ามาก
0: ดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้หรือว่าจะฝากคำถามก็ได้วันนี้เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะก็ทักทายมาฝากคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันไว้ได้ค่ะ
1: ค่ะสำหรับใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุนะคะเรามีทั้ง FM และ AM ค่ะ FM 92.5 และ95 105 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ AM 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสวทในส่วนของภูมิภาคนะคะที่รับสัญญาณในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะก็สามารถแวะเวียนเข้ามาติดตามรับฟังได้นะคะกับเรื่องราวของวันนี้เรื่องสุขภาพค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังรับชมทางออนไลน์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้เห็นบรรยากาศในห้องส่งนะคะแล้วก็ภาพฉากหลังของเราวันนี้สวยงามไหมคะลายตานิดนึงนะ
1: สวยงามคนหรือวิว
0: ทั้งคนทั้งวิว
1: สวยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ
0: คะ
1: ผีเสื้อมันก็จะตัดกับภาพเราใส่เสื้อสีดำใช่ไหมชุดสีดำก็จะตัดกับผีเสื้อแล้วสวยงามมาก
0: วันนี้พาไปดูผีเสื้อพาไปดูผีเสื้อนะคะที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสระแก้วค่ะอุทยานแห่งชาติปางสีดานะคะสถานที่ที่ในช่วงต้นฤดูฝนจะถูกแต่งแต้มไปด้วยสีสันสดใสของผีเสื้อหลายร้อยหลายหมื่นตัวเลยค่ะเพราะนอกจากสภาพแวดล้อมจะมีความอุดมสมบูรณ์สูงมีแหล่งน้ำและโป่งธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุแล้วที่นี่ยังเป็นผืนป่าดิบชื้นที่เชื่อมต่อกับมรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่อีกด้วยนะคะเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปีค่ะถือว่าเป็นอีกช่วงที่เหมาะกับการมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาเพราะว่ามีทั้งป่าสีเขียวนะคะอากาศที่สดชื่นผีเสื้อสวยๆแล้วก็เส้นทางเดินป่าที่เดินได้ไม่ยากนักให้เลือกเดินค่ะช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาที่นี่ก็คือเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาก็คือช่วงเช้านะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีแสงแดดเพียงพอผีเสื้อก็จะออกมาพึ่งปีกแล้วก็กินแร่ธาตุบริเวณโป่งดินค่ะหากว่าวันไหนฟ้าครึ้มหรือว่าฝนตกผีเสื้อก็จะหลบพักตามพุ่มไม้เราก็จะอดดูกันนะคะไฮไลท์ของที่นี่ค่ะมีให้เลือกชมหลายจุดโดยเฉพาะโป่งผีเสื้อบริเวณก่อนทางเข้าเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่เป็นจุดรวมพลของผีเสื้อนับพันที่ลงมากินดินโป่งก็เป็นจุดถ่ายภาพที่สวยมากๆเลยนะคะอีกจุดที่สามารถไปชมได้ก็คือน้ำตกปางสีดาน้ำตกประจำอุทยานค่ะที่เดินทางเข้าถึงง่ายร่มรื่นแล้วก็อากาศเย็นสดชื่นด้วยแล้วก็ในวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้ก็คือพรุ่งนี้นะคะวันที่5ถึงวันที่7ค่ะจะมีการจัดงานปางสีดาอินเลิฟเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา2569ที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาแห่งนี้ค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้อนรับฤดูฝนแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนะคะภายในงานจะได้พบกับ Butterfly Night Market นะคะที่รวบรวมอาหารของดีจังหวัดสระแก้วสินค้าโอท็อปแล้วก็สินค้าชุมชนกว่า60ร้านค้าค่ะหากวันหยุดนี้นะคะใครที่ยังไม่มีที่เที่ยวก็ลองเก็บปางสีดาไปพิจารณากันดูนะคะ
1: ปางสีดาอยู่ที่สระแก้วนะคะแล้วก็ ใครที่ไปเนี่ยจะชอบมากๆเลยเพราะว่าอากาศดี
0: ค่ะ
1: เข้าไปในบริเวณปางสีดาเนี่ยก
0: ่
1: อนเข้าเนี่ยเขาก็จะมีร้านค้าใครที่อยากจะกินอะไรก็แวะได้นะคะตรงประตูทางเข้าเลยทีนี้พอเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นโซนแบบโอ้โหที่พักมีที่พักด้วยน
0: ะ
1: และเข้าไปอีกนิดหน่อยเนี่ยก็จะไปเจอไปเหมือนไปเดินป่าธรรมชาติจะไปดูน้ำตกโอ้โหสวยมากสวยมากและที่สำคัญเนี่ยเทศกาลดูผีเสื้อมาถึงแล้วต้องไม่พลาดนะไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะแล้วก็เหมาะกับช่วงนี้นะเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็สามารถใช้ได้กับร้านค้าทั่วๆไปด้วยแต่ว่าต้องเข้ารายการ
0: เข้าโครงการ
1: นะคะมาดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของไทยช่วยไทยนี่แหละค่ะตอนนี้นะคะรัฐบาลก็เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยที่จะเข้าไปสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็น SME แล้วก็ OTOP ไทยค่ะเข้าสู่ตลาดออนไลน์แบบเต็มรูปแบบด้วยค่ะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือนะคะระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ไปรษณีย์ไทยค่ะเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มยอดขายที่สำคัญนะคะขยายโอกาสทางเรื่องของการค้าในยุคดิจิทัลแบบนี้ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะจะใช้แพลตฟอร์ม Thailand Postmart ค่ะเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ก็จะเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคทั่วประเทศค่ะแล้วก็มีมาตรการช่วยเหลือหลายด้านนะคะอย่างเช่นยกเว้นค่าธรรมเนียม GP ตลอดโครงการหรือว่าช่วยลดภาระต้นทุนการขายออนไลน์ให้กับร้านค้าได้โดยตรงค่ะส่วนเรื่องของการกระตุ้นยอดค่าจะยอดขายนะคะรัฐบาลเองก็มอบโค้ดส่วนลดให้100บาทสำหรับการซื้อสินค้าขั้นต่ำเนี่ย200บาทนะคะจำนวนทั้งหมดเนี่ย 500,000 สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไปใช้โค้ด100บาทเนี่ยก็ได้ลดเยอะนะถ้าซื้อแค่200บาทเท่ากับลดไป 50% เลยนะคะแต่ว่าจำนวนสิทธิ์เนี่ยมีแค่ 500,000 สิทธิ์นะรวมวงเงินอยู่ที่50ล้านบาทเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้สำหรับผู้ประกอบการค่ะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของไปรษณีย์ไทยเองนะคะก็จะเข้าไปดูแลสนับสนุนค่าขนส่งในอัตราที่พิเศษค่ะ20บาทเท่านั้นนะคะต่อคำสั่งซื้
0: อ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสั่ง1อย่างก็แค่20บาทเท่านั้นนะค
0: คะ
1: แล้วก็มีการแจกคูปองส่งฟรีร้านค้าละ250ใบด้วยอันนี้ก็เข้าไปสนับสนุนกับผู้ประกอบการอีกนะคะแล้วก็เป็นการช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกค่ะซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการค้าออนไลน์นั่นเองค่
0: ะ
1: นอกจากนี้นะคะก็จะมีการส่งเสริมการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์นะคะกิจกรรมไลฟ์สดขายสินค้าเพื่อที่จะเพิ่มการเข้าถึงของผู้บริโภคได้มากขึ้นสร้างการรับรู้เรื่องของแบรนด์แล้วก็ขยายฐานลูกค้าใหม่บนโลกออนไลน์ค่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นนะคะโครงการไทยช่วยไทยยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยนะคะไม่ว่าจะเป็น SME หรือ OTOP ในท้องถิ่นสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเพิ่มมูลค่าสินค้าได้และที่สำคัญค่ะขยายตลาดสร้างรายได้ให้ยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ
0: อืมค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้พี่กบ
1: ค่ะ
0: ฝนตกแบบนี้หลายจังหวัดก็ตกชุกแล้วนะตกทุกวัน ใช
1: ่ค่ะ
0: พอหน้าฝนที่คู่หน้าฝนก็คือเห็ดก็คือ
1: เห็ดออกเยอะ
0: ช่วงนี้เห็ดออกเยอะจริงๆค่ะในช่วงฤดูฝนของทุกปีนะคะเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติหลากหลายชนิดค่ะทั้งเห็ดที่กินได้แล้วก็เห็ดพิษนะคะโดยเห็ดพิษหลายชนิดมีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดที่กินได้ทำให้หลายคนค่ะมักจะเก็บมาขายแล้วก็นำมาปรุงประกอบอาหารนะคะเห็ดพิษค่ะทำให้เกิดอาการได้ตั้งแต่เล็กน้อยอย่างเช่นวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวเกิดภายในไม่กี่นาทีแต่ว่าไม่เกิน 4-6 ชั่วโมงนะคะไปจนถึงอาการรุนแรงอย่างตับวายไตวายชักรุนแรงต่อเนื่องหมดสติแล้วก็รุนแรงถึงท่านเสียชีวิตได้เกิดอาการหลังทานเห็ด 4-6 ชั่วโมงนะคะแนะนำว่าให้ยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะคะโดยหลีกเลี่ยงการเก็บและกินเห็ดป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่ามันกินได้ไหมนะคะแล้วก็ไม่เก็บเห็ดบริเวณที่มีการใช้สารเคมีค่ะเพราะว่าเห็ดจะดูดซับเห็ดจะดูดซับพิษ จากสารเคมีนะคะ มาไว้ในดอกเห็ดค่ะนอกจากนี้นะคะไม่ควรกินเห็ดดิบหรือว่ากินแบบสุกๆดิบๆอย่างเช่นการปิ้งเห็ดย่างเห็ดหรือว่ากินเห็ดบางชนิดร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะเพราะจะทำให้เกิดพิษได้แล้วก็ความเชื่อพื้นบ้านในการทดสอบความเป็นพิษของเห็ดนะคะก็อย่างเช่นการจุ่มช้อนเงินลงไปในหม้อต้มเห็ดการนำไปต้มกับข้าวสารหรือว่าใช้ปูนกินหมากป้ายที่ดอกเห็ดถ้าเป็นเห็ดพิษจะกลายเป็นสีดำเนี่ยที่จริงความเชื่อนี้ไม่สามารถใช้ได้จริงนะรวมทั้งสารพิษในเห็ดบางชนิดก็ไม่สามารถทำลายได้ด้วยความร้อนค่ะสิ่งสำคัญที่พึงระลึกไว้เสมอก็คือไม่มีลักษณะภายนอกใดที่แน่นอนตายตัวอย่างเช่นสีกลิ่นหรือว่ารูปร่างที่สามารถใช้แยกเห็ดพิษออกจากเห็ดที่กินได้อย่างแม่นยำก็คือไม่ได้มีวิธีไหนที่จะสามารถสังเกตได้นะคะกรมควบคุมโรคค่ะก็ย้ำว่าการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงการบริโภคเห็ดป่าที่ไม่รู้จักเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็ลดการเสียชีวิตจากเห็ดพิษในช่วงฤดูฝนนี้นะคะหากว่ามีอาการสงสัยว่าได้รับพิษจากเห็ดเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะพร้อมกับนำตัวอย่างเห็ดหรือว่าภาพถ่ายเห็ดไปให้แพทย์ประกอบการวินิจฉัยด้วยนะคะ
1: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะนอกจากเรื่องเห็ดที่เราต้องเฝ้าระวังกันแล้วนะคะตอนนี้ก็อาจจะมาย้ำเตือนกันนะคะสำหรับใครที่หาตัวช่วยในการที่จะลดน้ำหนักเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่อยากที่จะอ้วนแล้วก็อยากจะมีสุขภาพดีบางคนก็จะมีวิธีการดูแลตัวเองด้วยการรับประทานอาหารคุมอาหารออกกำลังกายนะคะหรือบางคนอาจจะมีตัวช่วยเสริมเข้าไปอีกตอนนี้ตัวช่วยเสริมเนี่ยมีเยอะนะคะบางคนก็อาจจะไปหาอาหารเสริมมาลดน้ำหนักนะคะบางคนก็ล่าสุดเนี่ยมันมีเรื่องของปากกาลดน้ำหนักเข้ามานะคะปรากฏว่าปากกาลดน้ำหนักเนี่ยกำลังเป็นกระแสที่นิยมมากๆเลย
0: กำลังฮิตเลยนะ
1: ใช่กำลังนิยมมากนะคะแต่ปรากฏว่าใครที่ เคยไปทำปักปากกาเนาะเขาเรียกปักปากกาเนี่ยที่แถวแถวรามอินทราใช่ไหมอันนี้ต้องระวังนะคะผมมีข่าวนี้มาเล่าให้ฟังค่ะทางด้านของอธิบดีกรมสปสนะคะได้พูดถึงกรณีที่สื่อโซเชียลเนี่ยมีการเผยแพร่ข้อมูลผู้หญิงรายหนึ่งที่ป่วยนะคะแล้วเข้ารับบริการฉีดยาลดน้ำหนักที่คลินิกแห่งหนึ่งแล้วจนเกิดอาการอาเจียนรุนแรงจนต้องส่งโรงพยาบาลญาติเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าขณะที่เข้ารับบริการคลินิกเนี่ยไม่มีแพทย์เข้ามาทำการตรวจซักประวัติแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ผู้ให้บริการฉีดยาเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยแพทย์ถือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายผู้รับบริการค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทางด้านนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรนะคะอธิบดีกรมสปสเองนะคะก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกองกฎหมายแล้วก็กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะนะคะร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่จากอย.แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่คลินิกแห่งนี้ค่ะซึ่งอยู่ในย่านของรามอินทราจากการบันทึกถ้อยคำนะคะจากผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้หญิงรายนี้นะคะได้ติดต่อคลินิกเพื่อทำหัตถการลดน้ำหนักด้วยการใช้ยาชนิดหนึ่งนะคะโดยได้แจ้งความประสงค์ให้กับพนักงานของคลินิกว่าอยากจะลดน้ำหนักโดยมีผลข้างเคียงน้อยพนักงานก็ได้แนะนำตัวยาขึ้นมานะ
0: คะ
1: ผมไม่แน่ใจว่าจะออกเสียงถูกหรือเปล่านะมันเป็นชื่อเฉพาะของตัวยานะคะโนโวไทรพลัสนะคะวีต้าเปปไทด์ใช่ไหมไม
0: ่
1: แน่ใจเปปติกนะคะให้กับผู้ป่วยแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนตัวยาเดิมเป็นตัวยาใหม่แทนโดยผู้ป่วยเนี่ยได้รับการปักปากกาลดน้ำหนักจากเจ้าหน้าที่ของคลินิกจากนั้นค่ะหลังจากที่เข้ารับบริการแล้วปรากฏว่าผู้ป่วยนะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีอาการปกติดีแต่หลังจากนั้นในวันที่30ก็คือวันรุ่งขึ้นนะคะวันรุ่งขึ้นวันที่30พฤษภาคมเนี่ยผู้ป่วยแจ้งว่ามีอาการไข้นะคะแจ้งให้คลินิกทราบคลินิกก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นอาการข้างเคียงจากการรับยาตัวนี้เข้าไปในครั้งแรกหลังจากนั้นค่ะต่อมาในวันที่31พฤษภาคมวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเนี่ยผู้ป่วยก็แจ้งมาอีกนะคะว่าตัวเองเนี่ยอาการรุนแรงแล้วนะคะจนต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านสายใหม่นะคะและจากการไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็เอกสารทางการแพทย์ของคลินิกเนี่ยปรากฏว่าพอไปตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยเจอการกระทำที่ผิดมาตรฐานพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541ดังนี้ค่ะ ก็คือ1ก็คือผู้ทําหัตถการปักยาลดน้ําหนักให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ใช่แพทย
0: ์
1: นะคะนี่ผิดแล้วนะ2มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นก็ผิดเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: 3บัตรบันทึกประวัติผู้ป่วยนอกหรือว่าไอ้เขาเรียก OPD ใช่ไหม OPD card เนี่ยแสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วนไม่มีลายมือชื่อของผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้บริการรักษาพยาบาล4สุดท้ายก็คือซองยาค่ะปรากฏว่าซองยาเนี่ยก็แสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วนนะไม่มีชื่อคลินิกไม่มีที่ตั้งไม่มีวันหมดอายุของยาด้วยเพราะฉะนั้นจากการไปตรวจสอบพนักงานของเจ้าหน้าที่อย.แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของปรากฏว่ายาตัวนี้เนี่ยเป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วยก็เลยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมกับคำสั่งปิดคลินิก15วันทันทีค่ะ
0: เขาบอกว่าปากกาลดน้ำหนักเนี่ยมันมีผลข้างเคียงนะผลข้างเคียงที่อาจจะพบได้นะก็อย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารปวดท้องท้องผูกหรือว่าท้องเสียซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะดีขึ้นเมื่อร่างกายเริ่มปรับตัวได้แต่ว่าบางคนน่ะเขาก็มีอาการเยอะเขาก็จะได้รับผลข้างเคียงที่อาจจะเยอะนะคะเขาบอกว่ายาชนิดนี้เนี่ยไม่เหมาะสำหรับบางกลุ่มอย่างเช่นผู้ที่มีประวัติมะเร็งไทรอยผู้ป่วยตับอ่อนอักเสบหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ที่มีโรคตับโรคไตหรือว่าใช้ยารักษาเบาหวานบางชนิดเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้นะคะจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเท่านั้น
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูตัวช่วยอื่นเสริมเนี่ยต้องเช็คร่างกายแล้วก็อยู่ในการดูแลของคุณหมอด้วยนะคะก็ต้องเป็นคุณหมอเท่านั้นที่จะปักปากกาได้เนาะต้องเป็นแพทย์ที่ตรงมาในด้านนี้โดยเฉพาะนะคะเรื่องสุขภาพนะคะวันนี้เราก็ยังคงมีนัดกับอาจารย์อาสาราชาวเจริญเหมือนเดิมนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอกับอาจารย์นะคะตอนนี้อาจารย์อาอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะค่ะอาจารย์อาคะวันนี้มีอะไรมาอัปเดตบ้างคะ
2: พูดเรื่องปากกาลดน้ำหนักเด
1: ี๋
2: ยวพูดเรื่องนี้เลยละกัน
1: ค่ะ
2: ค่ะจริงๆมันมีสมุนไพรที่มันออกฤทธิ์เหมือนปากกาลดน้ำหนักนะคะ
1: เดี๋ยวว
2: ันนี้จะมาบอกว่าตัวไหนนะคะ
1: คือ
2: ปากกาลดน้ำหนักเนี่ยเขาเรียกว่าปากกาเพราะว่ามันจิ้มพุงได้เลยคล้ายๆปากกานะคะจริงๆมันเป็นยาเบาหวานรุ่นใหม่นะคะช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเลือดคือมันทำให้กินได้น้อยลงนั่นแหละเพราะว่ากลไกของปากกาเนี่ยมันไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งนะคะชื่อ GLP-1 ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ทุกคนมีหมดแหละนะคะแต่ว่าคนที่แบบว่าน้ำหนักตัวเยอะอ้วนหรืออะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเหมือนกับว่ามีน้อยหน่อยทำให้เหมือนกับว่ากว่าจะอิ่มมันกินไปเยอะแล้วอ่ะเพราะว่าไอฮอร์โมนตัวนี้มันทำให้เราอิ่มอิ่มเร็วคุมหิวได้นานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: ทีนี้พอไปใช้ปากกาเนี่ยก็เหมือนกับว่าอาหารมันจะอยู่ในกระเพาะในลำไส้ได้นานขึ้น
0: อ
2: ่ะนะคะเหมือนมันอืดๆอ่ะท
0: ั้
2: งนั้นน่ะผลข้างเคียงมันก็จะเจอเรื่องขึ้นไส้นั่นแหละคือธรรมชาติมันต้องลงไปเรื่อยๆเนาะเรากินจากปากย่อยที่กระเพาะลงไปลำไส้อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันก็จะอยู่นานอ่ะนะคะมันก็จะทำให้ตีขึ้นไส้อะไรอย่างงี้ได้แล้วก
0: ็
2: มันมีรายงานเรื่องตับอ่อนอักเสบหรือมะเร็งไทรอยอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องระวังการใช้นะคะซึ่งมันก็ถูกเอามาใช้ในทางที่ผิดจากข้อบ่งใช้ที่เขาขึ้นทะเบียนกับทาง FDA หรือว่าอย.ก็คือเอามาใช้ลดน้ำหนักแต่ว่าผลข้างเคียงที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้คือมันทำให้หน้าแก่ด้วยนะคะ
0: เหรอคะ
2: เขาเรียกว่ามันคือแต่ว่าโอเซมติกเฟสคือโอเซมติกมันเป็นชื่อยี่ห้อยารุ่นแรกๆตอนนี้มันมีออกมาหลายรุ่นเจเนอเรชันแล้วค่ะ
0: ค
2: ือเพราะว่าคนที่ใช้พวกปากกาพวกนี้เนี่ยพอน้ำหนักมันลดลงอย่างรวดเร็วเนี่ยค่ะไขมันมันก็จะไปด้วยเนาะหน้าเนอร์เนี่ยมันจะตอกหมดนะคะก็ทำให้ดูแก่มีริ้วรอยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราแบบหน้ามันต้องมีไขมันพยุงโครงสร้างหน้าเนื้อไว้นะคะมันถึงจะดูแบบเด็กๆมีแก้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอไปใช้อันนี้ปากกานี่ก็แพงด้วยน
0: ะ
2: ราคาหลักหมื่นอัพนะหรือในตลาดมืดก็อาจจะถูกกว่านั้นหน่อยนะคะแล้วก็พอหน้าแก่ปุ๊บต้องไปเสียเงินเติมฟิลเลอร์อะไรนะคะ ก็จบไม่สิ้นนะคะก
1: ็มีแต่เสียกับเสีย
2: ใช่ค่ะทีนี้ในเรื่องของสมุนไพรนะคะก็ตัวแรกเลยนะคะที่มีการศึกษาวิจัยที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือตีผลาตีผลาเนี่ยมันต้องบอกว่ามันไม่ได้กระตุ้นการหลั่ง GLP-1 โดยตรง GLP-1 คือฮอร์โมนอิ่มที่ว่าเวลาเราปักปากกาแล้วมันจะหลั่งฮอร์โมนตัวนี้มาทำให้เราอิ่มอะค่ะคือตีผลาเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันเขาเรียกว่าธรรมชาติอะเนาะมันก็จะไปแบบมีกลไกที่ค่อนข้างซับซ้อนหน่อยคือมันไปทำให้แบคทีเรียประจำถิ่นบางตัวเนี่ยนะคะที่มันเป็นตัวดีอ่ะมีปริมาณมากขึ้นขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งแบคทีเรียตัวเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็น next generation ของโปรไบโอติกนะคะ
0: คือ
2: โปรไบโอติกคือเชื้อแบคทีเรียที่ดีในลำไส้นะคะทุกคนมีหมดมีมากมีน้อยแตกต่างกันนะคะแต่ว่าเราอาจจะเคยได้ยินเชื้อเช่นแลคโตบาซิลัสอะไรเงี้ยที่เราได้ยินในพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตอะไรเงี้ยนะเนี่ยเราจะคุ้นหูหน่อยนะคะแต่ว่าแบคทีเรียรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะคะที่เขาศึกษาไอ้ตัวเนี้ยมันน่าสนใจมันชื่ออะเคอร์เมนเซียมูซินิฟิเลียมูซินิฟิล่าชื่ออะไรก็ไม่รู้มันนะคะก็เป็นว่ามันเป็นตัวใหม่ที่เขาค้นพบเพราะว่าจริงๆแล้วในเนื้อในตัวเราเนี่ยไม่ใช่ที่ของเราหรอกค่ะมันเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์เยอะแยะมากมายหลากหลายชนิดนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนกันทุกวันนะคะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อาหารที่เรากินลงไปเงี้ยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งไอ้เจ้า next generation ตัวเนี้ยคือรุ่นใหม่ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยแอคเคอร์มันเสียเนี่ยมันเป็นแบคทีเรียที่ได้รับฉายาว่าเป็นโปรไบโอติกของคนผอมคือคนผอมจะมีเยอะ
0: นะคะ
2: เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันทำหน้าที่ในการควบคุมน้ำหนักตัวควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดทำให้เราแบบอิ่มไวคุมหิวได้นานเพราะว่าแบคทีเรียตัวเนี้ยมีความสามารถในการที่จะหลั่งฮอร์โมนอิ่มที่ชื่อ GLP-1 ได้มันมาเข้ากลไกที่เหมือนปากกาแล้วนะคะทีนี้ตีผลาเนี่ยถามว่าทำไมเขารู้ได้ไงว่าพอกินไปปุ๊บเนี่ยมันไปเพิ่มแบคทีเรียตัวนี้ได้นะคะคือเขาเอาตัวอย่างอุจจาระจากคนเนี่ยนะคะมา3คนนะคะที่เป็นคนที่มีภาวะท้องผูกเล็กน้อยนะคะก็เอาจุลินทรีย์ที่ได้จากอุจจาระของคนที่ท้องผูกเนี่ยมา3คนแล้วก็เอามาหมักนะคะจำลองสภาวะในลำไส้ใหญ่แบบสั้นคือคล้ายๆอยู่ในหลอดทดลองอ่ะนะคะแล้วเขาก็ดูว่าจุลินทรีย์มันปรับเปลี่ยนพลวัตอะไรยังไงในระบบนิเวศที่เกิดขึ้นอ่ะนะคะก็เขาก็อยากรู้อ่ะนะว่าถ้าเรากินลงไปในเนื้อในตัวเรามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเอามาทำในสเกลที่เป็นแบบหลอดทดลองอะไรเงี้ยเขาก็พบว่าพอตีผลาเนี่ยเข้าไปอยู่ในลำไส้ใหญ่นะคะมันจะเพิ่มสัดส่วนแบคทีเรียตัวเนี้ยตัวใหม่จริงๆในต่างประเทศอเมริกาเนี่ยเขามีการสกัดออกมาเป็นเม็ดแล้วนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่าไอ้พวกเป็นเม็ดน่ะส่วนตัวมองว่ามันไม่รู้จะไปถึงเป้าหมายหรือเปล่านะกว่าจะผ่านน้ำยงน้ำย่อยอะไรลงไปจากปากคือ
1: เหมือนว่าสรรพคุณทางยาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะพวกนี้มันไม่ค่อยทนกดอ่ะคือถ้าจะเลือกโปรไบโอติกอ่ะหรือเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีอ่ะค่
1: ะ
2: มันก็มีหลายอย่างที่เราต้องพิจารณานะคะเช่นจำนวนที่เขาใส่มาหรือว่าเทคโนโลยีในการนำส่งเชื้อจุลินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็คนสนใจเยอะแต่ว่าส่วนตัวก็ลองมาเยอะก็รู้สึกว่ามันพูดยากมันไม่รู้อ่ะมันมองไม่เห็นน่ะนะคะว่าเรากินแล้วมันเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงนี่เราก็ต้องสังเกตตัวเองดูอ่ะนะคะเช่นอย่างบางทีเรากินบางยี่ห้อเนี่ยเรารู้สึกว่าทำไมเราท้องอืดกว่าเดิมอีกเนี่ยเหมือนมันไปสร้างแก๊สสร้างลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางคนก็อาจจะกินแล้วขับถ่ายดีอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าในเนื้อในตัวเราเนี่ยอันไหนมันขาดอันไหนมันเกินอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเข ราะนั้นมันก็อาจจะต้องลองแล้วก็สังเกตตัวเองดูถ้าเราจะซื้อโปรไบโอติกกินอ่ะนะคะแต่ทีนี้ถ้าเรากินสมุนไพรเนี่ยสมุนไพรมันไม่ใช่เชื้อนะคะมันจะมีคุณสมบัติเป็นอาหารของเชื้อนะคะอาหารของเชื้อคือเขาเรียกว่าพรีไบโอติกแต่ถ้าเป็นตัวเชื้อเนี่ยเขาเรียกว่าโปรไบโอติกจะคนละคำศัพท์กันนะคะทีนี้แต่ถ้าเรากินสมุนไพรเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันมีความธรรมชาติมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันไปปรับของมันเองอะนะคะก็คือทำให้แบคทีเรียที่ดีเนี่ยมันมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นแล้วพอมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็รันงานตามหน้าที่มันเองนะคะอย่างในอดีตเนี่ยเราเคยรู้มาแล้วว่าตีผลาเนี่ยมันมีงานวิจัยค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับการลดไขมันในเลือดการลดน้ำหนักลดความอ้วนหรือว่าลดในเรื่องของคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องของการระบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็คิดว่ากลไกเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยนะคะเป็นกลไกหนึ่งนะที่สนับสนุนงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมาว่าทำไมการกินตีผลาถึงทำให้เราถ่ายง่ายถ่ายคล่องแต่ว่าไม่ได้เหมือนก็ไม่ได้แรงเหมือนพวกมะขามแขกอะไรเงี้ยนะคะ
0: ค
2: ือมันจะออกแนวแบบปรับสมดุลจุลินทรีย์ปรับลำไส้อ่ะคือถ้าเป็นภาษาแบบในตำราโบราณก็คือมันรู้ปิดรู้เปิดแต่รู้ปิดรู้เปิดเนี่ยมันอธิบายตามรสยาของทางตัวส่วนประกอบในตำรับเพราะว่ามันจะมีสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็มะขามป้อมคือมันมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งฝาดนะคะอย่างเปรี้ยวเนี่ยเรากินของเปรี้ยวเยอะๆเราก็ถ่ายได้ถูกไหมคะระบายได้ง่ายพวกตระกูลมะขามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเรากินของฝาดเยอะๆมันก็ช่วยแก้ท้องเสียก็ทำให้ท้องผูกได้ถ้ากินเยอะอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมาอยู่ในตำรับเดียวกันเนี่ยทั้งเปรี้ยวทั้งฝาดมันก็เลยได้ชื่อว่ารู้ปิดรู้เปิดคือคล้ายๆว่ามันปรับให้สมดุลน่ะนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยในบัญชียาหลักแห่งชาติปีล่าสุดปี68เนี่ยที่เพิ่งออกเนี่ยเขาก็เพิ่มข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณของตีผลาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งข้อก็คือช่วยระบายนะคะแต่ก่อนมันจะเป็นใช้แก้ไอขับเสมหะนะคะเพราะมันมีมะขามป้อมมีสมออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือช่วยระบายได้อีกหนึ่งข้อบ่งใช้แต่ว่าถ้าเทียบกับมะขามแขกเนี่ยมันจะอ่อนกว่าเพราะว่ามะขามแขกมันจะกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้นะคะแต่ว่าในคนที่กินมะขามแขกแล้วเริ่มดื้อยาชินยาไม่ถ่ายหรือต้องเพิ่มขนาดยาเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะลองบวกตีผลาเข้าไปได
0: ้
2: นะคะมันก็อาจจะทำให้การตอบสนองต่อยาดีขึ้นเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามะขามแขกเนี่ยเวลาเรากินลงไปเนี่ยมันไม่ได้ออกฤทธิ์เลย คือมันจะต้องไปถูกเปลี่ยนแปลงโดยจุลินทรีย์ในลำไส้ให้อยู่ในรูปของฟอร์มที่มันออกฤทธิ์นะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าลำไส้ของคนคนนั้นเนี่ยมีจุลินทรีย์ในระบบนิเวศไม่ค่อยดีนะคะหรือว่ากินพวกยาฆ่าเชื้อเยอะยาปฏิชีวนะเยอะไปทำลายล้างเชื้อทั้งดีทั้งไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะทำให้การกินยาระบายมะขามแขกเนี่ยมันเหมือนไม่ได้ไม่ค่อยได้ผลน่ะคือนอกเหนือจากกินมานานแล้วทำให้ลำไส้ติดยาแล้วเนี่ยการที่จุลินทรีย์ในลำไส้มันไม่ค่อยดีซึ่งคนท้องผูกก็จุลินทรีย์คงไม่ค่อยดีอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่ากินมาเยอะแล้วไม่ค่อยถ่ายอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นถ้าเราบวกตีผลาเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะไปปรับตรงเนี้ยปรับเรื่องจุลินทรีย์ในลำไส้ให้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้การถ่ายดีขึ้นเพราะว่าอย่างการศึกษาในต่างประเทศเนี่ยเขาพบว่าการกินมะขามแขกบวกกับพวกไฟเบอร์จะได้ผลดีกว่าการกินมะขามแขกเดียวๆถ้าเรากินมะขามแขกแล้วในมื้ออาหารนั้นในวันนั้นเรามีกินผักกินอะไรเยอะหน่อยอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะดีกว่าคนที่แบบนี่มีผักอยู่ในมื้ออาหารเลยเงี้ยเพราะว่าผักเนี่ยมันเป็นเส้นใยอาหารมันก็เป็นอาหารของเชื้อพอเชื้อมันดีเวลาเรากินยาลงไปเนี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงอยู่ในรูปแบบของตัวออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนะคะ
1: อาจารย์คะถ้ากรณีที่กินควบคู่กันแบบนี้น่าจะ อาจารย์หมายถึงว่าเหมาะกับคนที่แบบท้องผูกเรื้อรังหรือว่ามันดื้อยาแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าท้องผูกธรรมดาไม่จำเป็นต้องกินแบบคู่กันใช่ไหมคะ
2: อ๋อไม่จำเป็นค่ะคือจริงๆตีพาราเนี่ยไม่ได้หมายก็ว่าถ่ายปกติก็กินได
1: ้
2: เพราะว่าเราระวังผลเรื่องอื่นเช่นต้านมะเร็งชะลอความเสื่อมชะลอวัยอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่
2: ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาท้องผูกมานานแล้วเจอปัญหากินมะขามแขกแล้วไม่ค่อยได้ผล
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มันก็เป็นไปได้ว่าเราชินยาหรือว่าระบบนิเวศในลำไส้เราไม่ดีละแล้วก็ต้องบวกตีผลาเข้าไปเพื่อหรือบวกผักอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเพื่อทำให้ผลฤทธิ์ในการระบายเนี่ยมันดีขึ้นนะคะแต่ว่าจริงมะขามแขกเนี่ยมันควรจะกินตามอาการเท่านั้นถ้ากินติดต่อกันก็ไม่ควรเกิน2สัปดาห์แต่ถามว่าเกินกว่านั้นได้ไหมมันก็มีคนกินทั้งปีทั้งชาติอ่ะมันก็ได้มันก
1: ็ป่วยอ่ะค่ะอาจารย
2: ์แต่ว่ามันก็จะชินไงคือหมายความว่าเราก็ต้องพึ่งพามันตลอดไป
1: บางทีผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีเรื่องของต่อมลูกหมากโตเวลากินยาต่อมลูกหมากไปแล้วเนี่ยก็จะท้องผูกค
0: ุ
1: ณหมอก็จะให้กินมะขามแขกแต่ทีนี้ด้วยความที่เขาเข้าใจว่ากินมะขามแขกแล้วมันจะดีมันจะทำให้ช่วยถ่ายก็กินโดยที่ไม่รู้ก็กินเป็นปีๆเลยแต่ทีนี้พอถึงเวลาที่เราไม่กินแล้วอ่ะมันก็คือกลายเป็นว่าไม่ถ่ายเอง
0: อ๋อก็คือติดไหมล่ะ
1: ถ้าแบบนี้ใช่ถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าดื้อยาใช่ไหม
2: ใช่ดื้อยาลำไส้ขี้เกียจไปแล้ว
1: ถ้าเราจะเปลี่ยนคือเราไม่ใช้ไอตัวมะขามแขกแล้วแต่ว่ามาใช้ตัวไอตรีผลาแทนเนี่ยมันจะได้ไหมคะมันจะ
2: ก็ต้องลองดูมันแล้วแต่ธาตุอ่อนธาตุแข็งของแต่ละคนแต่ว่ามันอ่อนกว่ากันค่อนข้างเยอะค่ะ
1: ค
2: ือฤทธิ์ในการระบายนะคะแต่ว่าในช่วงแรกอาจจะกินคู่กันไปก่
1: อ
2: นแล้วก็พอนั่นค่อยๆถอยตัวมะขามแขกออก
1: ค
2: ือกินให้ห่างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วถ้าคนปกติอย่างเราถ้าเราจะดูแลสุขภาพแล้วกินตีผลาเนี่ยมันสามารถกินได้ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะ
2: อ๋อจริงๆกินได้เป็นปีแหละค่ะที่ว่าเขาไปใช้พวกลดไขมันลดความอ้วนอ่ะเขากินกันคือการศึกษาในมนุษย์นานสุดเท่าที่ตัวเองเคยอ่านเนี่ยก็ประมาณปีหนึ่งที่เขาติดตามกัน
1: เขากินยังไงคะขั้นวิธ
2: ีขนาดยาเนี่ยมันมีหลากหลายนะคะเนื่องจากว่ามันมีหลายการศึกษาวิจัยอะนะคะมันก็มีตั้งแต่วันละพันมิลลิกรั
0: ม
2: นะคะไปจนถึงมื่นมิลลิกรัมหนึ่งมีคือสิบกรัมต่อวัน
0: อ
2: ะมันก็คือหมื่นมิลลิกรัมคือยิ่งขนาดสูงก็จะให้ผลในการเขาเรียกว่าผลมันตามขนาดอะค
1: ่
2: ะ10กรัมต่อวันเนี่ยเป็นการศึกษาในการลดน้ำหนักลดรอบเอวแต่ว่ายิ่งกินเยอะก็อาจจะมีโอกาสถ่ายได้ง่ายที่เป็นผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ถามว่า10กรัมหรือหมื่นมิลลิกรัมที่เขากินกันเนี่ยในต่างประเทศคือมันเป็นรูปแบบผงมันก็เลยชงกินได้ง่ายแต่ว่าถ้าอัดเม็ดเนี่ยมันเม็ดละแค่400-500มิลลิกรัมเท่านั้นละค่ะเราอาจจะกินไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราอาจจะอิ่มแคปซูลไปก่อน
1: แต่ถ้าแบบผงเนี่ยก็คือ
0: ชงดื่ม
1: ชงดื่มก็คือต้องให้ครบถ้าคนที่จะไปแบบคุมพวกไขมันลดน้ำหนักเนี่ยก็จะต้องได้10กรัมเหมือนกันใช่ไหมคะต่อวัน
2: เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะคะเพราะว่างานวิจัยอย่างชนิดอื่นเนี่ยก็มีใช้น้อยกว่านั้นแต่ว่าเราเหมือนกับว่าผู้ได้เห็นว่ามันมีงานวิจัยที่ใช้ขนาดที่สูงเยอะเนื่องจากว่าเพดานยามันค่อนข้างปลอดภัยอะไรเงี้ยค่
0: ะ
2: แต่ว่างานวิจัยอื่นๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้สูงขนาดนั้นอ่ะอย่างเช่นเราอาจจะกินสัก2-3 เม็ดต่อวันอะไรเงี้ยถ้าเกิดกินหวังผลระบายก็กินช่วงก่อนนอนเงี้ยค่ะอย่างถ้าตัวเองเคยกินเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยคืออุจจาระมันจะมีมวลมากขึ้นนะคะคือเรากินเท่าเดิมนะแต่ไม่รู้มันไปย่อยอะไรยังไงทำให้
1: อันที่ค้าง
2: อุจจาระมันดูมากแต่มันจะไม่ใช่ท้องเสียนะคะ
1: ถ่ายสบาย
2: แต่ก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนนะบางคนท้องธาตุอ่อนก็อาจจะถ่ายเหลวได้แต่ว่ามันส่วนตัวจะไม่ได้รู้สึกว่ามันทำให้ปวดมวนท้องหรือว่าท้องเสียอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เป็นแบบเขาเรียกว่าจะพูดว่าเป็นเหมือนยาระบายก็ได้นะแต่เป็นแบบเบา
0: ๆ
1: เพราะว่าเป็นพรีไบโอติกใช่ไหมคะ
2: ค่ะในทางการแพทย์แผนไทยเขาใช้คำว่าปรับป รับสมดุลลำไส้ค่ะยาปรับสมดุลลำไส
0: ้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
1: ก็เหมือนเรากินโยกงโยเกิร์ตอะไรเข้าไป
0: ใช่ปรับ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: วันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: น่าสนใจเพราะว่าหลายคนเนี่ยตั้งคำถามมาแล้วเดี๋ยวเราจะรอช่วงหน้าแล้วกันเดี๋ยวพักเบรกก่อนเพราะว่ามีผู้ฟังถามเรื่องตีผลาสนใจเรื่องนี้แหละค่ะลดไขมันลดน้ำหนักนะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามีเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
5: ้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
3: ์สื่อสารมวลชัวตอน AI กับโลกภาพยนตร์ผู้ช่วยอัจฉริยะแต่ไม่ใช่ผู้กำกับโลกของภาพยนตร์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อ AI ก้าวเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในแทบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตตั้งแต่การคิดบทวางสตอรี่ไปจนถึงการสร้างภาพเสียงและเทคนิคพิเศษเทคโนโลยีที่เคยเป็นเพียงเครื่องมือเสริมวันนี้กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของวงการหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระได้นำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในกระบวนการสร้างภาพยนตร์ทำให้การผลิตรวดเร็วขึ้นลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและสามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7: ผมก็ทำงานอยู่กับ AI อยู่ตลอดครับคือผมเขียนบทเขียนเรื่องเองผมทำรีเสิร์ชทำวิจัยผมก็ใช้ AI ในการช่วยกันทำรีเสิร์ชเราสามารถวิเคราะห์รูปวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์วิดีโอนะฮะแล้วเอาแนวคิดเหล่านั้นมาตกผลึกตกตะกอนในการที่จะทำพรีเซนเทชันดีๆนะครับว่าเราไม่ได้มีทักษะทางด้านศิลปะบางอย่างนะเราสามารถทำพรีเซนเทชันดีๆที่จะนำเสนอสามารถจะทำงานร้อยงานที่ไม่จำเป็นต้องไปจ้างในเรื่องไม่เป็นเรื่องเราสามารถที่จะลดทอนเหล่านั้นได้แล้วเอาเงินเหล่านั้นไปจ้างคนที่เก่งจริงๆมาทำงานให้เราในส่วนที่มันจะได้ผลตอบแทนจริงๆดีกว่าในระหว่างที่เรามีโอกาสได้ทดลองได้เทสระบบได้อีกมากโดยที่ไม่ได้เสียเงินเกินไปซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะประเทศไทยไม่ได้ประเทศ R&D เราไม่มีทรัพยากรพอที่จะทำ R&D หรือ Research and Development AI เหล่านั้นมันทำให้เราได้ลองผิดลองถูกได้ก่อนที่เราจะมาเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่าเราทำอะไรได้ผมว่ามันวิเศษนะครับ
3: แม้ AI จะเข้ามามีบทบาทในโลกภาพยนตร์มากขึ้นจนดูเหมือนทำได้แทบทุกอย่างแต่ความจริงคือยังไม่อาจแทนมนุษย์ได้ทั้งหมดนะคะเพราะ AI เก่งเรื่องการประมวลผลที่รวดเร็วและแม่นยำแต่สิ่งที่ยังขาดคือความรู้สึกแม้จะเรียนแบบท่าทางหรือ เสียงได้แนบเนียนก็ยังไม่อาจเข้าใจอารมณ์ลึกๆของมนุษย์ได้จริงเพราะภาพยนตร์ที่ดีไม่ใช่แค่ภาพสวยหรือเทคนิคล้ำสมัยแต่คือเรื่องราวที่จริงใจซึ่งยังต้องอาศัยหัวใจของมนุษย์ในการถ่ายทอดและไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลแค่ไหนความเป็นมนุษย์ก็ยังคงเป็นหัวใจของการเล่าเรื่องค่ะ
7: อย่าคิดว่า AI เป็นสิ่งที่มาคิดแทนเราเรายังเป็นผู้คิดอยู่เรายังบอกเลยว่าเราอยากทำหนังโรแมนซ์เราอยากทำหนังบู๊เราอยากทำเรื่องเกี่ยวกับยานอวกาศเลยแล้วก็ตามแต่ AI เป็นเพียงแค่เครื่องมือครับดังนั้นถ้าถามว่ามันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนมันอาจจะทำให้เกิดอิสรภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นในอนาคตมากกว่าการทำ CG ทั่วไปการถ่ายกรีนสกรีนฉากเขียวหรือการจะใช้จอ LED แต่ในอนาคตเราสามารถที่จะเขาเรียกเจนขึ้นมาเจนภาพเหล่านั้นขึ้นมาให้ทำงานร่วมกับนักแสดงได้เอานักแสดงแค่ท่าทางนักแสดงแล้วไปใส่ในสิ่งอื่นได้มันก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งแต่ท้ายที่สุดมันก็ยังอยู่ที่จินตนาการหรือที่การเล่าเรื่องที่เราเรียนกันมาในโรงเรียนสอนภาพยนตร์และอื่นๆนะฮะเรามีม้าที่ดีแค่ไหนเราไม่มีคนบังคับม้าเราม้ามันก็วิ่งไปเตลิดเปิดเปิงไปทั่วครับเราต้องการคนบังคับม้าครับเราต้องการคนที่มีทักษะทางด้านนิเทศคนที่เข้าใจในมุมมองการเล่าเรื่องคนที่เข้าใจในมุมมองการนำเสนอในด้านต่างๆเรายังขาดสิ่งเหล่านี้อีกมากยิ่งเครื่องมือทำให้เราก็เรียก democratize ทำให้ทุกคนเข้าถึงงานได้แล้วเราควรจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นในการที่จะผลักดันตัวเองให้เข้ามาอยู่ในกระบวนการของงานด้วยครับเราไม่สามารถดูสิ่งที่จำลองตลอดไปได้เพราะสมองเรามันไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้น
3: ท้ายที่สุดแล้วผู้กำกับนักเขียนบทนักแสดงรวมถึงบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ก็ยังคงเป็นหัวใจของการสร้างภาพยนตร์เพราะ AI ไม่ใช่ผู้แทนที่แต่คือเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้ดีขึ้นและไกลขึ้นในอนาคตภาพยนตร์ที่ผู้คนจดจำมากที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องที่ใช้ AI มากที่สุดแต่คือภาพยนตร์ที่ใช้ AI อย่างเข้าใจและยังคงรักษาหัวใจของความเป็นมนุษย์ไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยมเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้เรื่องเล่ามีชีวิตไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพียงแค่อย่างเดียวแต่คือความรู้สึกที่ส่งต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์ค่ะ
1: สิบสามนาฬิกาสี่สิบสามนาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงของการตอบปัญหาเรื่องของคำถามใครที่มีคำถามเรื่องของปัญหาสุขภาพเนี่ยเราสามารถที่จะปรึกษาคุณหมอได้นะคะวันนี้คุณหมออาจารย์อานะคะอาจารย์อาศาลาชาวเจริญค่ะตอนนี้นะคะคุณหมออาจารย์อาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะเริ่มจะหิวข้าวมาเนี่ย ผู้ผิดผู้สูงนะคะ0227697179718 นะคะย้ำเบอร์ค่ะ022769718ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้มีหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะจากจังหวัดชลบุรีค่ะคุณวัฒน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
8: ครับผมสวัสดีครับ
0: เชิญเลยค่ะ
8: ขอครับปรึกษาอาจารย์สองเรื่องนะครับ
1: คือ
8: ผมอายุ62ครับผม
1: ค
8: ่
1: ะ
8: คือจะมีอาการเป็นปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะเล็กนะครับปัสสาวะไม่สุดอย่างเงี้ยครับมันบ่งถึงอาการอะไรมั่งไหมครับ
2: น่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตค่ะแต่ว่าลองให้คุณหมอตรวจเช็คร่างกายอีกครั้งนึงเพื่อยืนยันก็ได้ค่ะแต่ว่าผู้ชายทุกคนค่ะเมื่ออายุมากขึ้นจะมีภาวะต่อมลูกหมากโตแต่จะแสดงอาการมากน้อยแล้วแต่คนค่ะทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของยาแผนปัจจุบันเนี่ยหมอเขามักจะเริ่มต้นด้วยยาขยายท่อฉี่นะคะเพื่อเราไม่ท่อมันกว้างขึ้นเพราะว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันโอบรอบท่อฉี่อยู่ค่ะนึกภาพตามเนาะเวลามันโตขึ้นมันก็จะเบียดท่อนะคะทำให้กระเพาะปัสสาวะของเราอะเก็บเหมือนกับว่าปัสสาวะนะมันถูกเก็บไว้ในกระเพาะมันออกไม่หมดไม่สุดตามปกติค่ะละยาเนี่ยถ้าเป็นแผนปัจจุบันก็เข้าไปจับกับตัวรับรีเซปเตอร์บริเวณเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ทำให้ท่อปัสสาวะเนี่ยมันขยายกว้างได้ขึ้นทำให้เราฉี่โฟลออกมาได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเบ่งฉี่พุ่งขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นทางด้านสมุนไพรเนี่ยก็คือเขาก็จะใช้เป็นชาชงยาหนวดแมวก็จริงออกฤทธิ์คล้ายๆกับยาแผนปัจจุบัน

0: ขนาดต่อมลูกหมากนะคะแต่ทำให้ฉี่คล่องขึ้นออกฤทธิ์ได้ไวค่ะคือกินไป 2-3 วันก็เริ่มรู้สึกได้ละแต่ว่าไอ้ตัวต้านฮอร์โมนเพศเนี่ยต้องกินต่อเนื่องสักครึ่งปีขึ้นไปจนถึงตลอดชีวิตก็ได้แต่ว่ามันจะเห็นผลในเรื่องของการชะลอการโตขึ้นของต่อมลูกหมากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นของทางสมุนไพรเนาะตัวที่เราสามารถซื้อมากินได้เพื่อปรับสมดุลฮอร์โมนแต่อาจจะไม่ได้เป็นลดระดับฮอร์โมนเพศเหมือนได้ใกล้เคียงกับยาเนี่ยก็จะมีพวกเมล็ดฟักทองอาจจะวันละหยิบมือนึงเอาแบบไม่มีไม่อบเกลือนะหรือว่าตัวน้ำมะเขือเทศวันละกล่องวันละแก้วเนี้ยค่ะก็ลองเลือกสูตรที่เป็นโซเดียมต่ำพวกสารสีแดงที่อยู่ในน้ำมะเขือเทศเนี่ยเวลาเรากินลงไปในร่างกายทุกวันนะคะมันจะสะสมอยู่ตามเยื่อบุผิวรวมถึงไปอยู่ตรงแถวต่อมลูกหมากด้วยทำให้ช่วยลดการอักเสบของต่อมลูกหมากแล้วก็อาจจะมีผลชะลอหรือว่าเขาเรียกว่าลดความเสี่ยงของพวกมะเร็งต่อมลูกหมากอะค่ะแต่มะเร็งต่อมลูกหมากกับต่อมลูกหมากโตไม่เกี่ยวกันนะคือไม่มันคนละอย่างกันแต่สามารถพบร่วมกันได้ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ผมเรื่องที่สองครับคือพอดีจะถามให้ลูกสาวพอดีเขาอายุ24ครับเขามักเวลานอนเขามักจะตัดฟันนะครับคือเขาเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับมีวิธีแก้ไหมครับ
0: อะไรสั่นนะคะ
2: ตัดฟันเวลานอน
1: ตัดฟ
0: ัน อันนี้ต้องไปเดี๋ยวนี้มันมียางนะคะต้องลองปรึกษาทันตแพทย์ดูเนาะมันจะมียางที่เอาสวมใส่ก่อนนอนเพื่อที่ว่าจะช่วยเป็นตัวรองรับไม่ให้ฟันมันสบกันนะคะแต่ทีเนี้ยสาเหตุเนี่ยต้องไปดูว่าเขามีความเครียดมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะค่ะในเรื่องของการเรียนการใช้ชีวิตอะค่ะที่ทำให้ตอนกลางคืนเขาถึงกัดฟันนะคะ
2: คร
0: ับ แต่ว่าเรื่องอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยลองปรึกษาคุณหมอดูนะคะคุณหมอทันตแพทย์เพราะว่าเดี๋ยวปล่อยไปเดี๋ยวโครงสร้างของกระดูกหน้าหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีปัญหาที่หลังรวมถึงฟันด้วยค่ะ
1: ค่ะนะคะ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวัดนะคะจากชลบุรีสลับไปที่ทางออนไลน์กันหน่อยค่ะ
3: ค่ะคุณสุทธินีนะคะถามอาจารย์ว่าเพิ่งจะเริ่มทานตรีผลาเมื่อต้นเดือนนี้เองค่ะทานแบบชนิดผงชงดื่มตอนเช้าตอนท้องว่างนะคะอยากทราบว่ามีข้อจำกัดอะไรไหมอย่างเช่นทานต่อเนื่องทุกวันหรือว่าควรจะมีระยะเว้นหรือว่าจะต้องหยุดเป็นช่วงๆไหมคะ
0: ค่ะคือจริงๆตรีผลามันเป็นผลไม้อย่างหนึ่งนะคะ
3: ค่ะ
0: มันเป็นผลไม้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเภสัชหรือว่าเป็นยานะคะเพราะนั้นเนี่ยมันมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงซึ่งได้รับการพิสูจน์ในงานวิจัยในมนุษย์หลายชิ้นหลายฉบับนะในระยะเวลาแตกต่างกันตั้งแต่2เดือน3เดือนไปจนถึง1ปีก็มีนะคะโดยที่งานวิจัยเนี่ยมันก็เป็นตัวยืนยันความปลอดภัยหลักฐานระดับหนึ่งเพราะว่าในการติดตามคนที่กินเนี่ยเขาก็จะต้องคอยตรวจค่าตับค่าไตอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ปกตินะคะท
3: ี
0: นี้ผลข้างเคียงที่อาจจะพบได้มันก็คือเป็นเรื่องของถ่ายเหลวท้องเสียนั่นแหละค่ะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดที่กินแล้วก็ร่างกายของคนคนนั้นนะคะถ้าเรากินแล้วไม่ได้ถึงกับถ่ายท้องเสียถ่ายเหลวเรากินแล้วถ่ายในลักษณะอุจจาระปกติก็แสดงว่าปริมาณที่เรากินน่ะมันพอเหมาะพอสมแล้วนะคะหรือว่าเรากินเช้าระหว่างวันเราไม่มีไปเข้าห้องน้ำบ่อยไม่ได้มีผลรบกวนการใช้ชีวิตก็กินเช้าได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่ากินเช้าแล้วกลางวันทำงานต้องไปคอยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องย้ายไปช่วงก่อนนอนอะไรเงี้ยเพ
3: ื่
0: อรอเวลาให้มันออกฤทธิ์ตอนช่วงกลางคืนแล้วเช้ามาก็ถ่ายตามรอบปกติแต่ถ้ากินเช้าแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็กินได้ส่วนเว้นระยะหรือไม่นั้นจริงๆในปริมาณที่เรากินเนี่ยถ้ามันไม่ได้เยอะมากอะนะคะดูจากไปคิดว่าไม่ได้กินเยอะมากนะมันก็กินได้เรื่อยๆนะคะ
1: ค่ะคุณสุทธินีค่ะก็คุณสุทธินีฟังนะคะทางชมด้วยแล้วก็ลองไปทำตามนะคะปฏ
3: ิ
1: บัติตามก็จะช่วยได้ค่ะ
3: ค่ะไปอีกหนึ่งสายที่จังหวัดอยุธยานะคะคุณรัตนาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: เชิญเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: โอ้ยหนูบุญรุ่งไม่ดี

0: สวัสดีค่ะ
1: ได้ยินแล้วค่ะ
2: ได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินค่ะ
3: เชิญเลยค่ะ
0: จะถามว่าปีผลาเนี่ยไปซื้อได้ที่ไหนถ้าเป็นกระสุนที่จะกินแล้วเป็นยาระบายอ่ะ
2: ก็ของอภัยภูเบศจริงๆก็มีออนไลน์นะคะหรือของยี่ห้ออื่นเราก็ลองพิจารณาดูค่ะ
0: จะเอาของอภัยภูเบศนะคะที่ว่าอาจารย์อาคุยเมื่อกี้เนี่ยว่ากินแล้วระบายแล้วลดไขมันด้วย
2: ค่ะดูในเน็ตได้เลยค่ะในเน็ตในออนไลน์ค่ะให้ลูกหลานช่วยดูให
1: ้เปิดเข้าไป
2: คิมว่าตีผลาอภัยภูเบศค่ะ
0: เป็นโรคหัวใจทานได้ไหมคะตามเส้นเลือดหัวใจตีไอ้นั่นอ่ะทำบอลลูน
2: ค่ะกินได้ค่ะกินได้ค่ะไม่ตีกันค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นแคปซูลกระปุกกี่มิลลิกรัมเม็ดไม่กี่มิลลิกรัมคะ
2: ตีผลาของอภัยภูเบศ
0: จะมากินระบาย
2: น่าจะเม็ดละ400หรือ500มิลลิกรัมเนี่ยฉันจำไม่ได
0: ้ค่ะค่ะระบาย
2: ประมาณนี
0: ้ทานทีกี่เม็ดคะ
2: ครั้งละ2เม็ดนะคะวันละ 1-2 ครั้งค่ะลองกินก่อนนอนดูก่อนก็ได้ค่ะใช่ค่ะถ้าไม่หายก็ขยับขนาดยาเพิ่มได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะตอนนี้ทานในนั้นทานในรับครั้งแขก
2: อ๋อค่ะ
0: ทานคู่กันได้ไหมคะ
2: ทานคู่กันได้แต่ว่าถ้ามันถ่ายเหลวมากไปเราต้องลดปริมาณยาตัวใดตัวหนึ่งลงนะเพราะว่ามันเสริมกันค่ะ
0: แล้วเทียบไปภูเบศมีขายใช่ไหมคะจีนผลาญกระปุกกันเท่าไหร่คะ
2: 220บาทค่ะมี60เม็ดเม็ดละ400มิลลิกรัมค่ะ
0: เพราะว่าการเดี๋ยวจะสั่งให้ดาวเรืองกับดันชันด้วยค่ะบำมันกินบำรุงสายตาใช่ไหมคะ
3: อืม
0: ดาวเรืองชันด้วยเห็นอาจารย์อาบอกว่าทานแล้วมันแก้กระประสาทตาเสื่อมใช่ไหมคะ
2: มันมีโอกาสจะช่วยได้แต่มันยังไม่ได้มีงานวิจัยในคนชัดเจนค่ะ
0: แต่ดีค่ะทานมา6ขวดนะคะ
2: อ๋อช่วยเรื่องรู้สึกว่าช่วยเรื่องอะไรบ้างคะ
0: ร่วง
2: ที่ตัวเอง
0: ช่วยเรื่องตาเห็นชัดขึ้นมาหน่อยค่ะเมื่อก่อนจะเป็นฝ้าๆขาวๆเลยค่ะแล้วทานไป6ขวดแล้วที่อาจารย์คุยว่าทานได้เจ้าขาตาเสื่อมทานไป6ขวดแล้วรู้สึกมันจะเห็นเป็นหน้าคนเป็นตัวนึงเป็นรูปของอ่ะค่ะเมื่อก่อนจะเห็นเป็นขาวฟ้าๆทานแล้วดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะ
2: ค่ะก็กินต่อได้ค่ะเป็นยาที่ปลอดภัยอยู่ค่ะ
3: ค่ะ
0: แล้วพอดีสั่งไอ้นั่นมาขวดนึงค่ะอาจารย์อันชันเราทานอันดาวเรืองไม่หมดแล้วทานอันชันต่อได้ไหมคะเพราะมันเหลืออยู่ขวดนึง
2: ได้ค
3: ่
2: ะ
0: ได้นะคะ
3: แล้ว
0: ก็แอมบัวบกนะคะบัวบกมะม่วงสมองกินได้ไหมคะ
2: กินวันละ 1-2 เม็ดก็พอค่ะไม่เกินนี้กินมะม่วงสมองได้ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าเป็นเส้นเลือดตรงคอตีบ
2: อ๋อคืออย่างนี้กลัวว่ามันจะเสริมฤทธิ์ลดความดันกันเพราะว่าจริงๆตัวอันชันมันจะลดความดันได้อ่อนๆบวบก็ได้คล้ายๆกันอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่ากินอย่างละนิดละหน่อยก็น่าจะ
0: อย่างละเม็ดสองเม็ด
2: ใช่ค่ะ
3: ค่ะค่ะโอเคนะคะ
0: บวบทานได้นะคะเส้นเลือด
2: ใช่ใช่วันละเม็ดสองเม็ดพอนะคะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสลับมาที่คำถามทางออนไลน์บ้างค่ะคุณอวยชัยถามว่าคนผอมจะกินตรีผลาได้ไหมคะ
2: อ๋อกินได้ค่ะหนูก็ผอมนะเนี่ยหนูก็กินถูกปะ
1: คุณพิมพ์สุขสำราญค่ะฝากถามว่าตรีผลาถ้าคนเป็นโรคตับอักเสบเนี่ยกินได้หรือเปล่าคะ
2: คือกินได้นะคะเพราะว่ามันมีข้อมูลเกี่ยวกับการลดไขมันพอกตับในทางอายุรเวทอยู่นะคะคืออาจจะไม่มีงานวิจัยทางแผนปัจจุบันนะแต่ว่าถามว่าตับอักเสบเนี่ยต้องดูว่าตับอักเสบจากอะไรคือถ้าค่าตับกำลังสูงอยู่แล้วหมอกำลังหาสาเหตุอยู่อะค่ะช่วงนั้นน่ะอาจจะเว้นไปก่อนคือจริงๆมันกินได้แต่ว่าถ้าเราไปกินช่วงนั้นแล้วเรายังไม่รู้สาเหตุที่ตับอักเสบแล้วหมอเขากำลังหาสาเหตุอยู่กำลังรอติดตามให้เราอยู่อะค่ะแล้วเราไปใส่ยาตัวใหม่เข้าไปอะกลัวว่าเขาจะโทษสมุนไพรนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าค่าตับเนี่ยมันลงมาดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กินได้ค่ะ
3: มีอีกหนึ่งสายจากจังหวัดตากค่ะคุณสุสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณสุ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: ครับผมเนี่ยทราบว่าไอ้ต้นหัวใต้ติ่งเรามาต้มเนี่ยมันจะมีผล
1: หัวใต
4: ้ยังอื่นไหมครับ
1: หัวอะไรนะคะ
4: ใต้ติ่งครับ
1: อ๋อต้นใต้ติ่ง
3: ใต้ติ่ง
2: ใต้ติ่งส่วนใหญ่เขากินเพื่อขับฉี่นะคะคนไข้เป็นอะไรถึงอยากจะกินต้นนี้คะได้ยินอะไรมาบ้าง
4: อ๋อผมได้ยินเกี่ยวกับไอ้รักษาเกี่ยวกับโรคไตอะไรพวกนี้ครับ
2: เป็นไตระยะไหนอะคะ
4: 2-3ครับ
2: อ๋อ2-3ไม่ต้องไปกินหรอก
1: เป็น
2: ตามวัย
1: ตามอายุ
2: จ้ะ
1: คุณสุอายุเท่าไหร่คะ
4: 64ครับ
1: 64
2: คืออย่างนี้เนาะสมุนไพรส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าช่วยเรื่องไตอะค่ะส่วนใหญ่มันจะมีฤทธิ์ขับฉี่คือทำให้ฉี่คล่องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อย่าลืมว่าเวลายามันเข้าไปในร่างกายเนี่ยแสดงว่ามันต้องทำให้ไตมันทำงานมากขึ้นเนาะคือถ้าเป็นแผนปัจจุบันเนี่ยค่ะเขาก็ใช้ยาขับปัสสาวะในคนไข้โรคไตเหมือนกันแต่ว่าเขาจะใช้เฉพาะในคนที่เริ่มฉี่ไม่ออกฉี่ได้น้อยลงมีภาวะบวมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังฉี่ได้ตามปกติซึ่งระยะต้นๆเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องนี้หรอกค่ะเรายังฉี่ได้ตามปกติเรายังไม่บวมไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องไปกินกระตุ้นมันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งทำงานหนัก
3: ค่ะโอเคนะคะคุณสุ
1: ธรรมชาตินะคะดูแลสุขภาพแล้วก็คุมอาหารเอานะคะ
3: ค่ะ
1: คุณสุเวลาหมดแล้วนะ
3: เวลาหมดแล้วค่ะคุณสุ
1: คุณสุ
3: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
3: ุ
1: ณมาก
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: อาจารย์
3: ให้อาจารย์ฝาก
2: ค่ะก็เดี๋ยววันหลังมาพูดเรื่องไต
3: ค่ะ
2: ถ้าเป็นระยะ1-3ค่าการกรอง GFR ยังไม่ต่ำกว่า60อะค่ะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ต้องไปหายาอะไรมากินหรอกค่ะก็อย่ากินเค็มแล้วก็อย่าไปกินพวกอาหารแปรรูปหมูยอกุนเชียงลูกชิ้นอะไรพวกนี้อาหารเวฟอะไรเงี้ยอย่าไปกินบ่อยเพราะพวกนี้มันมีเกลือเยอะนะคะแล้วก็ไม่ซื้อยาแก้ปวดกินเองซีซัวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคประจำตัวพวกเบาหวานความดันไขมันก็คุมโรคให้ดีแค่นี้ก็จะไตไม่แย่ลงไวค่ะ
3: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำสบคเป็นศูนย์ One Stop Service บูรณาการทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นศูนย์ One Stop Service บูรณาการทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกช่วยยับยั้งความเสียหายและบังคับใช้กฎหมายจริง
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่3โดยกล่าวว่าในฐานะที่รับมอบหมายให้ดูแลสคบตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และจะให้สคบเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการเป็นศูนย์ One Stop Service และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเนื่องจากปัจจุบันไทยต่างๆมีความซับซ้อนโดยเฉพาะในออนไลน์ทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบเกิดการโกงเกิดการละเมิดผู้บริโภคที่ผ่านมาสคบมักถูกมองว่าเป็นหน่วยงานที่ตั้งรับอย่างเดียวทำให้ยุคนี้ต้องทำงานเชิงรุกชัดเจนขึ้นมีการตรวจเฝ้าระวังให้ความรู้ก่อนที่จะเกิดขึ้นทั้งภายออนไลน์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดมีมาตรการทั้งการตักเตือนและการใช้กระบวนการทางกฎหมายระงับเหตุเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับผู้ประกอบการรายอื่นพร้อมย้ำว่าเรื่องของการซื้อขายสินค้าและการบริการทุกอย่างเมื่อเกิดปัญหาผลกระทบกับผู้บริโภคล้วนเกี่ยวข้องกับบทบาทของสคบจึงต้องทำให้กว้างขึ้นกันดิฉันแก้วใสรายงาน
1: ประธานรัฐสภาระบุยังไม่ได้รับหนังสือจากพรรคร่วมฝ่ายค้านกล่าวหาปปช.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบส่วนการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับความพร้อมของสมาชิก
8: นายโสพลสารัมประธานรัฐสภากล่าวถึงกรณีที่นายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกวุฒิสภาแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวจึงยังไม่สามารถให้ความเห็นหรือพิจารณารายละเอียดได้หากได้รับหนังสือแล้วก็จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ส่วนกรณีร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งอาจจะยื่นต่อประธานรัฐสภาล่าช้ากว่ากำหนดและอาจกระทบต่อกรอบเวลาการพิจารณาของสภานั้นนายโสพลกล่าวว่าการกำหนดวาระการพิจารณาขึ้นอยู่กับความพร้อมและการหารือของสมาชิกโดยประธานรัฐสภามีหน้าที่บรรจุวาระตามขั้นตอนทั้งนี้หากทุกฝ่ายต้องการให้การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วควรมีการหารือและสร้างความเข้าใจร่วมกันผ่านกลไกของรัฐสภาสวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้นำจีนเตรียมเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเตรียมเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ตามคำเชิญของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนครั้งแรกในรอบ7ปีภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้จีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้การสนับสนุนทางการทูตและการเมืองที่สำคัญของเกาหลีเหนือซึ่งเผชิญมาตรการคว่ำบาตรอย่างหนักจากนานาชาติอย่างไรก็ตามแม้ว่าจีนและเกาหลีเหนือจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดแต่การที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเกิดขึ้นไม่บ่อยนักปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
10: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
11: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
12: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
11: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
12: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
11: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
12: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
11: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
12: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
11: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
13: จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานฟาร์มสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศหกมิถุนายนมินตราอินทิราเจ็ดมิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
14: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
15: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
14: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
15: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
14: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
15: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันอีกแก
14: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
15: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม่
14: เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
15: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
16: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
17: พลังงานมีจำกัดช่วยกันประหยัดขจัดความยากจนท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องทรงถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์เสร็จสิ้นจากการแจ้งรายการจะเสนอรายการใต้สันติสุข 14:35 เสนอรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการ15:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก15:35 เสนอรายการบุรีรัมย์ซอกแง16:00 นถ่ายทอดข่าวและท่านจะได้รับฟังรายการเช็คอินทินอีสานใต้จากสวท.นครพนม16:30 รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงรายการ101.75สร้างสรรค์สังคม18:00 เทียบเวลาเคารพธงชาติจากนั้นเป็นข่าวท้องถิ่นเวลา18:25เป็นรายการตีคล้องร้องข่าวต่อด้วยรายการอัยการแผ่นดิน18:40รายการสบายยามเย็น19:00ถ่ายทอดข่าวเวลา19:30ช่วงของรายการแวดวงกีฬา20:00ถ่ายทอดข่าว20:30เป็นช่วงของรายการศาลาวรรณกรรม21:00ถ่ายทอดข่าวจากนั้นเป็นช่วงของรายการสีสันวรรณกรรม22:00ถ่ายทอดข่าวและรายการสุขภาพดีวิถีไทย23:00ถ่ายทอดข่าวและรายการธรรมะก่อนนอนเวลา24:00ปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ฤทธิชัยคดประโคนรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและทำการควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศนายวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีและเวลาขณะนี้14:15เป็นช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ผมถูกบังคับใช้แรงงานไม่ได้ค่าจ้างมาหลายเดือนแล้วพี่ช่วยผมได้ไหมครับ
3: ไม่ต้องกังวลนะคะพวกเราศูนย์ดำรงธรรมกำลังไปช่วยแล้วพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดค้ามนุษย์แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิ World Childhood Foundation ในสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการค่ะ

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการนะคะสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ 14:40 น.ไปถึงเวลา 15:00 น.ค่ะของรายการนี้มีรายการเพื่อที่จะเอาใจคนพิการแล้วก็คนไม่พิการแล้วก็คนที่ต้องการเสรีภาพในการใช้สิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันนะคะก็โดยที่เราสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากสำนักงานสภาความคณะกรรมการมนุษยชนแห่งชาตินะคะก็จะมีเรื่องที่เล่าต่อกันมาว่าถ้าเราท้อแท้ใจมากเกินไปเราสามารถยึดกำลังใจจากคำคมเหล่านี้แม้ชีวิตจะมีบททดสอบหนักแค่ไหนฉันก็ไม่หยุดเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองฉันอาจแตกต่างจากคนอื่นแต่ฉันก็มีคุณค่าและความหมายในโลกใบนี้ทุกวันคือโอกาสใหม่ที่ฉันจะพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าฉันทำได้อย่าปล่อยให้คำพูดหรือสายตาใครมาทำให้ฉันลืมว่าฉันมีหัวใจที่แข็งแกร่งแค่ไหนฉันจะรักตัวเองในทุกเวอร์ชันทั้งวันที่ยิ้มและวันที่ร้องไห้โทรศัพท์นะคะขอรับโทรศัพท์ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณภาวีครับครับผมมาสนใจกันแค่ไหนขอเพลงหนึ่งครับเด้อ
0: เอาได้ค่ะ
1: ขอเพลงแมนเนรมิตของชื่อเพลงลูกจ้าง
0: ลูกจ้างของแมนเนรมิตนะคะ
1: แมนเนรมิต
0: ครับค่ะ
1: เอาแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะกับคุณแม่บรรเทาสำรานใจคุณแม่มาทางเฟซบุ๊กค่ะสวัสดีจ้าน้องตุ๊กน้องตินขอฟังเพลงมีจะขึ้นราของบ้านแท่นนะคะแล้วก็ค่ะก็จะนำมาเปิดให้ในช่วงต่อไปนะคะขอกล่าวคำว่าคำคมที่ให้กำลังใจตัวเองมากๆและทำให้เรามีแรงฮึดขึ้นมาทุกบาดแผลในใจคือหลักฐานว่าฉันเคยผ่านวันที่เลวร้ายมาได้ขอบคุณตัวเองที่ยังอยู่ตรงนี้ขอบคุณหัวใจที่ยังสู้ต่อแม้จะเหนื่อยล้าชีวิตฉันอาจไม่ง่ายแต่ฉันเลือกที่จะไม่หยุดเดินฉันไม่ใช่คนแพ้ฉันคือคนที่ยังไม่ยอมแพ้แต่แม้ร่างกายมีข้อจำกัดแต่หัวใจฉันไม่มีขีดจำกัดในการฝันและก้าวต่อไปอย่าปล่อยให้คำพูดหรือสายตาใครมาทำให้ฉันลืมว่าฉันมีหัวใจที่แข็งแกร่งแค่ไหนนับเป็นว่าคือเราจะมีความบกพร่องทางการได้ยินหรือความบกพร่องทางการเห็นหรือว่าความบกพร่องในการเดินเคลื่อนไหวเราก็จะต้องมีหัวใจที่แข็งแกร่งในการต่อสู้กับวัฏข้างหน้าต่อไปค่ะอีกหนึ่งบทเพลงที่จะนำมาให้ท่านรับฟังกันคือมีจะขึ้นลาการเทพลัคนากับบ้านแท่นขับร้องขอเชิญรับฟังค่ะ

เมื่อ2560พบว่าเด็กมีความพิการในวัย 2-17 ปี 136,562 คนหรือคิดเป็น 11% แบ่งเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือ LD ถึง 72,212 คนหรือคิดเป็น 0.5% ของจำนวนเด็กที่มีความพิการประเภทต่างๆในประเทศไทยถือว่าเป็นจำนวนไม่น้อยและสาเหตุหลักที่มีเด็ก LD จำนวนมากเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีจากผู้ปกครองครูและโรงเรียนนอกจากนั้นยังพบว่าไม่มีระบบคัดกรองรวมถึงขาดครูที่คอยดูแลเด็กทั้งที่เด็กหลายคนเด็ก LD มีความเป็นอัจฉริยะหนูในตัวเองและยังเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคตเด็กๆ เหล่านี้ได้รับการพัฒนาที่จงตรงจุดเหมาะสมเข้าใจเด็ก LD ก็เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หลักๆมี3ด้านด้วยกันนะคะคือด้านการอ่านการเขียนและการคำนวณหรือสามารถเป็นได้มากกว่า1อาการซึ่งเด็ก LD จะเหมือนเด็กปกติทั่วไปมากแต่เมื่อเข้าเรียนจะเห็นได้ชัดเลยว่าเด็ก LD จะเบื่อการอ่านหนังสือไม่เข้าใจอ่านแบบตะกุกตะกักและวิชาที่เป็นปัญหาสำหรับเด็ก LD มากๆคือคณิตศาสตร์เนื่องจากเด็กอ่านไม่ออกจับใจความไม่ได้ทำให้ตีโจทย์ไม่เป็นซึ่งกระบวนการที่จะทำให้ทราบได้ว่าเด็กเป็น LD หรือไม่นั้นต้องอาศัยความร่วมมือและความรู้ความเข้าใจเพื่อคัดกรองและประเมินเด็กLD ตั้งแต่ในระดับครอบครัวโรงเรียนรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยเหลือเด็ก LD เป็นรายบุคคลค่ะสังเกตเด็กเสี่ยง LD แต่ละช่วงวัยเด็ก LD ที่มีอายุต่ำกว่า6ปีจะพบความบกพร่องทางการเรียนรู้มักจะถูกระบุว่าเป็นเด็กที่มีความล่าช้าทางพัฒนาการหรือเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงและควรได้รับการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเมื่อพบว่าเด็กมีพฤติกรรมเสี่ยงทันทีนะคะแล้วก็เด็ก LD ในระดับประถมศึกษาพบในระดับนี้มีความเสี่ยงเป็น LD มากที่สุดเนื่องจากการเข้าโรงเรียนและเริ่มเรียนรู้ทางวิชาการการอ่านการเขียนและการคำนวณทางคณิตศาสตร์นอกจากนี้สามารถเจอพฤติกรรมที่เกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวที่ล่าช้าไม่สมวัยเช่นการจับดินสอลายมืออ่านยากมีความลำบากในการอ่านการเขียนการคิดคำนวณหรือมีปัญหาอารมณ์ด้วยร่วมด้วยนะคะก็สังเกตแล้วก็ทุ่มเทให้กับน้องๆเขาหน่อยหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในสังคมอนาคตนะคะอย่างน้อยถ้ามีการดูแลและเอาใจใส่อย่างดีพอจะทำให้เด็กกลุ่มนี้กลายเป็นเด็กปกติและพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ต่อไปตอนนี้ก็ขออนุญาตเปิดเพลงลูกจ้างนะคะแล้วก็อีกนนบทเพลงเดี๋ยวรักเดี๋ยวลืมของเอกราชสุวรรณภูมิแล้วลากันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติแฝงตัวทำธุรกิจผิดกฎหมายในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติแฝงตัวทำธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของประชาชนในอนาคตโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจาฝ่ายมาเลเซียแก้ไขปัญหาการระงับส่งออกกุ้งไทย5ชนิดและเตรียมปรับลดขั้นตอนตรวจนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียมุ่งแลกเปลี่ยนผลประโยชน์การค้าร่วมกัน
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยจึงได้สั่งการให้ทางกรมประมงเร่งส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วพร้อมกับมอบหมายให้กรมประมงทบทวนมาตรการตรวจปล่อยปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียเช่นกันโดยจะนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบซึ่งมาตรการดังกล่าวได้รับทราบว่ามีสัญญาณที่ดีในการตอบรับจากทางมาเลเซียแม้ว่ามาเลเซียจะขอเลื่อนการเจรจาในวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนและยังไม่มีกำหนดวันเจรจาใหม่พร้อมย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมดำเนินการหาทางออกสำหรับปัญหาดังกล่าวร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อให้เกิดความพึงพอใจได้ประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
0: ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากสกัดจับรถกระบะต้องสงสัยไม่มีเอกสารสิทธิ์คาดเตรียมส่งข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
7: เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่3505หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้สกัดกั้นบุคคลต้องสงสัย1รายคือนายเวนามสมมุติขับรถยนต์กระบะ4ประตูเข้ามายังบริเวณจุดตรวจเจ้าหน้าที่ได้ขอดูเอกสารคู่มือรถพบชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการจึงสอบถามคนขับรถท่าทางมีพิรุธเนื่องจากไม่มีเอกสารสำคัญที่แสดงว่าลูกพี่ลูกน้องได้ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวมาจากอำเภอแม่สอดและว่าจ้างให้นำรถมาส่งในพื้นที่ตามที่กล่าวอ้างต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดร่วมตรวจสอบรถกระบะ4ประตูยี่ห้อฟอร์ดรุ่นเรนเจอร์หมายเลขทะเบียนกไก่ททหารมม8749สมุทรปราการและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในคนขับรถพบผลเป็นบวกเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยและรถยนต์ของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอด
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
4: เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
4: 4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: สำหรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยทีเดียวกับเวลา 15:15 นทางโสท FM 1.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับอยู่กับกระผมเหมือนเดิมนะครับฤทธิ์ที่ใช้คนคนพูดดำเนินรายการแต่เพียงผู้เดียวว่างั้น รายการนี้แต่เพียงผู้เดียวนะไม่มีใครร่วมจัดเลยเนาะนะรายการอื่นพอไปร่วมเขาได้แต่เขาไม่มาร่วมเรา ก็ไม่ผู้เดียวแล้วครับนะก็มีท่านผู้ฟังโทรศัพท์ร่วมรายการกันมานี่แหละนะเป็นผู้ร่วมรายการกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับหัวหน้าครับ
0: โอ้สวัสดีครับสมใจนภแดงครับ
1: ครับนึกว่าจะไม่มาในวันนี
0: ้อ๋อครับผม
1: ก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดเลยนะ
0: พรุ่งนี้วันเสาร์ครับหยุด
1: วันเสาร์
0: ก็
1: ยังไอ้นาเสร็จหรือยังก
0: ่อนโหยังครับยังมีหลายที่ที่นาเยอะว่างั้น
1: โอ้ครับโหมีเยอะเนาะแบ่งกันบ้างเยอะ
0: นั่นแหละจะแบ่งให้เป็นกิโลกิโลไปใครอยากได้ไปขุดเอาเด
1: ้อคร
0: ับ ไปขุดนาเอาครับ
1: เอาคนละถุงปุ๋ยเนาะ
0: คนละถุงปุ๋ยคนละกิโล2กิโล50กิโล
1: เออเพราะว่าดินเยอะเลยพี่ดินน่ะ
0: ดินเยอะเนาะนะครับผมนะ
1: ครับ
0: วันนี้เพลงอะไรครับวันนี
1: ้โอเพลงเอียงแก้มคอยของน้ำบอยพรมสุขเด้อ
0: เอียงแก้มคอย
1: ครับเอียงแก้มคอยไม่รู้จะคอยใครหรอก
0: นั่นน่ะสิมีใครคอยบ้าง
1: ครับถึงว่าเนาะ
0: เนาะโอเคครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ครับทำไมได้ไม่ให้บินประกาศมาจัดด้วยล่ะ
0: อ๋อเขาจัดรายการของเขาเยอะแล้ว
1: อ๋อคนละอย่างเน
0: า
1: ะ
0: ครับคนละอย่างแล้วงานเขางานTikTok งาน TikTok เขาก็เยอะทำโซเชียลอื่นครับนะ
1: ครับ
0: ก็คนเดียวนี่แหละดีที่สุดแล้วกับผู้จัดการร่วมครับ
1: ไม่เป็นไรก็คุยเล่นไปกันแหละ
0: เนาะ
1: คุยสนุกไป
0: ครับผม
1: นานๆจะได้คุยกันเน
0: า
1: ะ
0: โอเคนานๆมากันที
1: นานตั้งแต่วันจันทร์เลยพี่จินไปบ้านไปไถนา
0: ก็พักผ่อนบ้างเนาะนะครับนะ
1: ผ่อนบ้าง
0: ครับผมครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับผม
1: ได้ยินเดี๋ยวได้ยินข่าวว่าปรับปรุงสถานีทำอะไรบ้าง
0: อ๋อก่อสร้างบ้านพักใหม่ให้เจ้าหน้าที่ของเรานี่แหละได้อยู่ใหม่บ้านสุดโทรมพังนะบ้านเก่าประมาณสัก 40-50 ปีละมั้งบ้านนั้นน่ะ
1: หรือหลังที
0: ่บ้านไม
1: ้ส่งไหม
0: หรือหลังที่เป็นไม้ที่อยู่ด้านหลังนะครับนะจะสร้างเป็นบ้านปูนว่างั้นครับ
1: ครับ
0: บ้านปูนทนกว่า
1: ต่อไปจะสร้างเป็นปูนใช่ไหม
0: ครับเป็นปูนไม้ไม่มีแล้วมั้งหาไม้หายากแล้วตอนนี
1: ้คุณจะเป็นปูนไม
0: ้นั่นแหละครับนะ
1: ลงเรื่อยก็ไม่มีเนาะทุกวัน
0: ก็คงอย่างนั้นแหละไม่มีไม้มีให้เลื่อยดอกนะ
1: ตามบ้านนอกเราก็เขาใช้เหล็กทำก่อสร้างบ้านใช้พื้นปูนทำบ้านหลังชั้นเดียว
0: มันสะอาด
1: ตามบ้านนอกเราเนี่ย
0: ครับผมก็พื้นปูนสะอาดสะอ้านดีอยู่แล้วแหละนะครับ
1: ครับครับ
0: แต่ความเย็นก็ทำให้เย็นมากร้อนก็ร้อนมากเนาะ
1: ครับตอนนี้เริ่มทำยังเนี
0: ่ยอ๋อกำลังจะมีการรื้อถอนครับโดยบริษัทที่มารับเหมารับจ้างนี่แหละนะกำลังรื้อถอนครับนะใช้เวลาปีหน้านู่นแหละถึงเสร็จปีใหม
1: ่ไม่เป็นไร
0: ปีใหม
1: ่ผมนึกว่ารื้อหมด
0: ยังรื้อเฉพาะบ้านพักก่อนครับ
1: ครับผมก็ฟังข่าวคุณพิมพ์ปากกาเขาอ่านข่าวตอนเช้าหลายวันแล้ว
0: ครับ
1: ได้ยินว่าจะทำใหม่ที่สวทบุรีรัมย์ของเรา
0: ก็ได้งบบ้านพักก่อนนะงบต่อไปก็งบอาคารสำนักงานนะแต่ไม่รู้จะมีเงินไหมต้องรอก่อนรอขออนุมัติงบนะครับนะ
1: ทำ
0: ครับ
1: นานแล้วเนาะต้องทำใหม่บ้าง
0: ปรับปรุงใหม่นะครับผมครับ
1: เหมือนกับทกสล่ะทกสเหมือนกันถ้าทางกรุงไทยก็เหมือนกัน
0: ครับผม
1: ก็ปรับปรุงอยู่เรื่อยภายในน่ะ
0: เนาะครับ
1: ครับเอาแค่นี้พอละเด้อ
0: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ
1: เพลง
0: ยังแก้มคอยครับผมน้ำอ้อยพุ่มสุขครับ
1: น้ำอ้อยพุ่มสุข
0: โอเคครับผมสวัสดีครับผมครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีทางสมใจนภแดงนะครับทาง Facebook มีมาหรือยังทาง Facebook นะคุณพี่ประธานสำนักใจนะครับขอเพลงขนกระโทกยกกระท่อมว่างั้นปลูกหอมปลูกกระเทียมของ กำปั้นบ้านแท่นเด้อว่างั้นนะครับนะช่วงที่แล้วได้ยินขอเพลงของเพลงของการบ้านแท่นมั้งนะกับรายการสภาคนพิการนะครับนะมารายการนี้ก็กำปั้นบ้านแท่นคนกระโทกบ้านเอียงนะครับคุณภูนคงสืบชาตินะครับสวัสดีน้องตินขอเพลงคอยรักคอยรักต่างแดนนะครับนะของจินตราภูลาภนะครับนะสวัสดีไปถึงคุณบุเรียนที่รักสวัสดีคุณตีนในหนุ่มหน้ามนคนสระกราววังนั้นนะขอบคุณทีเดียวนะครับรูปหัวใจดวงโตมาขอบคุณทีเดียวนะครับผมฟังเพลงกันก่อนเรื่องราววันนี้จะพูดคุยเรื่องของการขับรถหน้าฝนนะช่วงฝนตกนะมีอุบัติเหตุค่อนข้างจะเยอะนะครับฟังเพลงกันก่อนเพลงเอียงแก้มคอยมอบทุกเสียงทุกสายนะครับกระผม

0: คอยพี่กลับมาเคียงน้องจึงจะเอียงแก้มคอยใครเขากักตัวไว้ล่ะเออเนาะนะไปทางไหนเนาะไม่ยอมมารู้ไหมนี่เขาคอยอยู่เนาะนะครับนะกับบทเพลงเอียงแก้มคอยนะครับแนะนำมาจากสมใจนภแดงกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับนะกับรายการนะครับมีคลิปเรื่องของการขับรถเตือนสติช่วงหน้าฝนนะครับให้ท่านได้ชมกันถ้าท่านชมทาง Facebook ก็สามารถที่จะเปิดชมได้นะครับนะทาง Facebook สวทบุรีรัมย์นะครับเนาะนะครับช่วงนี้รับชมรับฟังพร้อมกันเลยนะครับกระผม
1: สภาพอากาศในหน้าฝนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายกว่าปกติเนื่องจากน้ำฝนที่ตกลงมาทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางลดลงบวกกับคราบของเหลวต่างๆที่อยู่บนพื้นถนนทำให้ถนนเกิดความลื่นเพิ่มมากขึ้นฝนตกถนนลื่นขับรถอย่างไรให้ปลอดภัย 1. เตรียมความพร้อมของรถยนต์เช่นระบบเบรกระบบไฟส่องสว่างยางรถยนต์ใบปัดน้ำฝนและน้ำฉีดกระจกเพราะสิ่งเหล่านี้มีผลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับรถช่วงหน้าฝนเป็นอย่างมากหากพบว่าจุดไหนมีปัญหาหรือเสื่อมสภาพควรรีบแก้ไขโดยด่วนค่ะ 2. เปิดไฟหน้าหรือไฟตัดหมอกเพื่อช่วยให้มองเห็นทางชัดขึ้นและให้สัญญาณไฟทุกครั้งที่จะเปลี่ยนเลนเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่สำคัญไม่ควรเปิดไฟสูงและไฟฉุกเฉินขณะฝนตกหนักเพราะจะทำให้เพื่อนร่วมทางตาพร่ามัวจากแสงไฟและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุชนท้ายจากความสับสนว่ารถจอดอยู่หรือขับอยู่ได้ค่ะ 3. เปิดที่ปัดน้ำฝนโดยปรับระดับความเร็วของที่ปัดน้ำฝนให้เหมาะสมกับความแรงและปริมาณของน้ำฝนที่ตกลงมาเพื่อให้มองเห็นทางได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ4. ลดความเร็วในการขับขี่โดยความเร็วที่ปลอดภัยอยู่ที่ประมาณ 40-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะเป็นความเร็วที่ผู้ขับขี่สามารถควบคุมไม่ให้รถลื่นถลายได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศสภาพถนนและสภาพของรถยนต์ด้วยค่ะ 5. รักษาระยะห่างจากรถคันหน้ามากกว่าปกติพอเมื่อฝนตกจะทำให้ระบบเบรกมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงหากผู้ขับจำเป็นต้องหยุดรถกระทันหันจะได้มีระยะเบรกที่เพียงพอค่ะ 6.ควบคุมสติเมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นเมื่อขับรถแล้วเกิดการลื่นถลายหรือเหินน้ำไม่ควรเหยียบเบรกจนล้อหยุดหมุนในทันทีเพราะจะทำให้รถแกว่งหรือพลิกคว่ำได้ค่ะให้แก้ไขด้วยการถอนคันเร่งควบคุมพวงมาลัยให้ดีและค่อยๆลดความเร็วโดยใช้เกียร์ต่ำจนกว่าจะควบคุมรถได้จึงจะเหยียบเบรกเบาๆเพื่อชะลอรถให้หยุดค่ะ 7. ประเมินสถานการณ์ให้ดีหากทางข้างหน้ามีน้ำท่วมสูงเกินไปควรหลีกเลี่ยงและหาเส้นทางอื่นหรือหาที่จอดรถแล้วรอให้น้ำลดลงก่อนไม่ควรฝืนลุยน้ำไปเพราะมีโอกาสที่เครื่องยนต์จะดับและส่งผลทำให้เครื่องยนต์มีปัญหาตามมาภายหลังได้ค่ะ
0: นะขอบคุณเพจนะเตือนเรื่องฝนตกถนนลื่นเพจโมโนยอนนชัยถูกไหมเนาะขออภัยด้วยกันแล้วกันเนาะนะครับกับการเตือนผ่านทางคลิปวิดีโอนะครับนะก็เรื่องการขับรถหน้าฝนต้องระมัดระวังนะครับฝนตกถนนลื่นเตรียมเรื่องของระบบเบรกระบบไฟฟ้าส่องสว่างยางรถยนต์ที่ปัดน้ำฝนอย่างที่กล่าวมานะครับนะนะเปิดไฟตัดหมอกนะครับนี่เนาะนะครับเปิดที่ปัดน้ำฝนด้วยนะครับเวลาฝนตกนะครับมีน้ำขังบนกระจกก็ต้องเปิดนะครับนะนะถ้าเสียยังไงก็ซ่อมซะหรือยางปัดน้ำฝนไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนนะครับอย่าปล่อยให้มันครูดกระจกจนเป็นรอยนะครับจะเป็นฝ้าเดี๋ยวซ่อมยากเสียเงินเสียทองเยอะอีกนะครับรักษาระยะห่างไว้นี่นะครับกับเรื่องการลดความเร็วนี่ก็สัมพันธ์กันนะครับนะอย่างน้อยก็ให้ห่างกว่าระดับปกติก็แล้วกันเนาะนะวิ่งเร็วมากก็ห่างมากวิ่งเร็วน้อยก็ค่อยขยับเข้ามานะครับอย่างน้อยก็ประมาณ 30-40 เมตรขึ้นไปเนาะนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนะตั้งสติควบคุมไว้นะครับเวลาเกิดเรื่องของการลดเหินน้ำเวลามีหลุมมีบ่อนะครับนะพยายามอย่าหักพวงมาลัยหรืออย่าเบรกอย่างกระทันหันนะครับจะทำให้รถลื่นได้นะครับนะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับรายการบิรัมสโรเองมีวันนี้นะจะมาจัดกันเลยผมพยายามรีบเร่งรัดให้จบไวนะครับกับรายการเนาะนะครับนะขอบคุณทุกกำลังใจที่รับฟังกันอยู่เนาะทาง Facebook เพลงที่ค้างไว้นะของคุณพูนคงสืบชาติเพลงอะไรเนี่ยคอยรักต่างแดนเนาะนะครับเดี๋ยวไว้ห้าโมงเย็นก็แล้วกันนะครับคอยรักต่างแดนจดไว้ก่อนได้ลืมเอาฟังเพลงคนกระโทกบ้านเองว่างั้นคนกระโทกยกกระท่อมเป็นเพลงสุดท้ายกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับจะเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับกับรายการนี้อีกรายการหนึ่งก็ห้าโมงเย็นนะครับจะเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับรายการร้อยจุดห้าสร้างสรรค์สังคมวันนี้จากกันไปนะครับสวัสดีครับผม

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: Dazzling
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบุรีรัมย์สระแองค่ะนำเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Live สวทบุรีรัมย์ช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะนำเรื่องราวข่าวสารนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวงานบุญงานประเพณีต่างๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 16:00 วันนี้เจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยช่วงนี้ทักทายทาง Facebook Live นะคะท่านใดเข้ามากันแล้วบ้างเนาะติดตามรับฟังอยู่พื้นที่ไหนทักทายกันเข้ามาได้นะคะช่วงเวลานี้ทักทายไปยังคุณป้าบรรเทาสำราญใจนะจ๊ะสวัสดียามบ่ายค่ะทักทายแม่พุนคงสืบชาติด้วยนะคะวันนี้ขอเพลงเพลงสมน้ำหน้าของจินตราพุนลาบเนาะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะแม่บุญเรียนที่รักค่ะสวัสดียามบ่ายคล้อยๆนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวแดดเดี๋ยวครึ้มนะจ๊ะเมื่อวานนี้ฝนในเมืองตกแรงมากนะใช่ไหมป้าวันเทาตกแรงมากเลยเนาะป้าวันเทาเนาะเมื่อวานนี้เนี่ยที่สวทบุรีรัมย์แล้วนะทั้งลมทั้งฝนแบบโอ้โหกระจุยกระจายกันเลยทีเดียวลมมันแรงมากแล้วก็ตกแบบตกหยุดแป๊บนึงตกมาใหม่อีกแล้วก็หยุดแล้วก็ตกอีกนะคะซึ่งก็ช่วงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางช่วงนี้แดดออกแดดเปรี้ยงอยู่แต่ว่าไม่แน่ช่วงเย็นๆเดี๋ยวอาจจะมาอีกนะคะช่วงนี้ยังคงมีฝนกันอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะไม่ใช่หลายคนสอบถามว่ามีพายุอะไรเข้ามาอะไรยังไงหรือเปล่าตอนนี้ที่ดูเนี่ยไม่ใช่พายุแต่ว่าเราอยู่ในช่วงของฤดูฝนเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีฝนมาเป็นปกติอยู่แล้วนะคะจะหนักจะเบาก็แล้วแต่พื้นที่นะคะแล้วแต่วันเนาะก็อยู่พื้นที่ไหนเป็นยังไงก็แจ้งกันเข้ามาได้นะป้าบรรเทาบอกว่าเมื่อกี้ที่ชุมชนโคกระเวียงตก5นาทีเมื่อกี้ใช่ไหมป้าบรรเทาอยู่สวทไม่ตกเนี่ยแดดเปรี้ยงเลยนะแดดเปรี้ยงเลยนะคะตอนนี้นะก็ในช่วงนี้ก็ยังคงต้องระมัดระวังนะคะคุณผู้ฟังฝนฟ้าอากาศต่างๆเพราะเราอยู่ในช่วงของหน้าฝนแล้วก็สิ่งที่ต้องมาระวังก็คือเนาะในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะจากการเดินทางแล้วก็บางทีเนี่ยอุบัติภัยต่างๆคุณผู้ฟังคะพายุลมแรงอะไรต่างๆก็อาจจะทำให้บ้านเรือนพัดพังเสียหายได้รวมไปถึงในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือเนาะในช่วงที่มีฝนตกฟ้าร้องต่างๆหรือสวมใส่สิ่งที่มันเป็นสิ่งล่อฟ้าน่ะเครื่องประดับอะไรต่างๆนะคะคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังกันหน่อยก็แล้วกันเนาะเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเลยนะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเนาะวันนี้เนี่ยจะพาไปดูในส่วนของเรื่องราวการท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวพาไปดูปฏิทินการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราสักหน่อยคุณผู้ฟังช่วงนี้นะก็รู้สึกว่าจะมีกิจกรรมดีๆมาอีกแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างในช่วงนี้เพราะว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวบ้านเราก็ยังคงมีนะคะให้ท่องเที่ยวกันอยู่เรื่อยๆเลยนะวันก่อนเราพูดไปแล้วเนาะเรื่องของจักรยานขาไถนะคะพูดกันไปแล้วดอกบัวเนาะไปเที่ยวชมดอกบัวเนี่ยก็หลายท่านก็สอบถามกันเข้ามาถึงรายละเอียดต่างๆก็แจ้งกันไปว่าไปดูที่ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ทางเพจของสำนักงานททสำนักงานบุรีรัมย์นะคะนี่ไงวันนี้เดี๋ยวพาไปดูทุเรียนสักหน่อยคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาไปดูทุเรียนสักหน่อยเนาะเผื่อท่านใดที่กำลังอยากกินทุเรียนอยากจะไปเที่ยวสวนทุเรียนอยากจะไปกินทุเรียนอร่อยๆถึงหน้าสวนนะคะนำมาแจกพิกัดกันสักหน่อยเนาะว่ามีพื้นที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็เห็นว่าเดี๋ยวจะมีเปิดสวนทุเรียนด้วยนะเดี๋ยวยังหารายละเอียดไม่เจอเดี๋ยวให้ดูในส่วนของสวนทุเรียนในแต่ละพื้นที่ก่อนแล้วกันเผื่อท่านใดสนใจนะคะคุณผู้ฟังพาไปดูสายทุเรียนเนี่ยห้ามพลาดเลยชวนมาฟินอินไปกับทุเรียนน้ำแร่โนนสุวรรณของดีเมืองบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ฟังททสำนักงานบุรีรัมย์เชิญชวนมาจัดทริปสั้นๆนะคะเที่ยวกินเที่ยวสนุกกินอร่อยแบบวันเดย์ทริปท่องเที่ยววิถีชุมชนชมสวนเกษตรและลิ้มรสความอร่อยระดับพรีเมียมของทุเรียนน้ำแร่โนนสุวรรณค่ะ ทุเรียนเนื้อเนียนละเอียดหวานมันกรอบนอกนุ่มในที่มีความพิเศษก็คือการปลูกด้วยน้ำแร่ธรรมชาติเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอำเภอนนท์สุวรรณที่ใครได้ชิมก็ต้องติดใจนะคะฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปีช่วงนี้เนี่ยทุเรียนกำลังอร่อยเลยนะคะว่าอย่างนั้นนะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มาแจกพิกัดสวนทุเรียนน้ำแร่นะคะแนะนำกันสักหน่อยเผื่อท่านใดที่สนใจอยากจะไปเที่ยวถึงสวนคุณผู้ฟังพาไปดูพิกัดสวนทุเรียนน้ำแร่นะคะไปดูที่ตำบลนนสุวรรณกันก่อนตำบลนนสุวรรณอำเภอนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์คุณผู้ฟังคะก็จะมีสวนทุเรียน3อสวนทุเรียนชัยละอองสวน2พัดนะคะสวนผู้ใหญ่ประกิตสวนทุเรียนลุงเล่อันนี้จะได้ยินบ่อยนี่สวนทุเรียนทองเอกอันนี้ได้ยินบ่อยเพราะว่าที่ทางพาณิชย์เนี่ยมาจัดจำหน่ายที่หน้าสำนักงานพาณิชย์ประจำนะคะสวนทุแล้วก็สวนทุเรียนกำนันสำเริงค่ะส่วนที่ตำบลดงอีจานนะคะตำบลดงอีจานนนสุวรรณเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังคะก็จะมีสวนทุเรียนยายเทียนอันนี้เนี่ยเราได้ไปกันหลายปีเลยนะสวนทุเรียนของยายเทียนนะแต่ปีนี้ยังไม่ได้ไปเลยแล้วก็ยังมีสวนทุเรียนป่าเบิ้มนะคะมีสวนทุเรียนป่าอิงด้วยนะคะแล้วก็ที่ตำบลทุ่งจังหันเนี่ยมี1สวนค่ะก็คือสวนทุเรียนนายออฟนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะยังมีสวนพุทซาแนะนำด้วยนะอยู่ที่ตำบลทุ่งจังหันนะคะชื่อว่าสวนพุทซาลุงล้านค่ะส่วนวัดและก็สถานที่ปฏิบัติธรรมที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยในกรณีที่เราไปเที่ยวที่นนสุวรรณเนาะคุณผู้ฟังเนาะโอ้มีสถานที่ท่องเที่ยวมาให้ได้ไปกันนะคะคุณผู้ฟังวัดแล้วก็สถานที่ปฏิบัติธรรมที่แนะนำเนี่ยก็จะมีที่วัดป่าสิริสมบูรณ์ตำบลนนสุวรรณเป็นสถานที่ที่เงียบสงบเหมาะแก่การทำบุญปฏิบัติธรรมแล้วก็พักใจท่ามกลางธรรมชาติค่ะแล้วก็เชิญชวนไปอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีของดีของเขานี่จะมีวายผลไม้ตำบลนนสุวรรณมีกล้วยเบรกแตกเพลินชิปตำบลดงอีจานมีปลาส้มบ้านนาตากลมนะคะที่ตำบลโกรกแก้วมีผักปลอดสารพิษกลุ่มผู้สูงอายุวัดโนนสุวรรณตำบลโกรกแก้วมีผ้าทอโควาบ้านทุ่งตำบลทุ่งจังหันค่ะแล้วก็จะมีเห็ดโคนญี่ปุ่นที่ตำบลทุ่งจังหันด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะเสาร์อาทิตย์นี้คุณผู้ฟังวันหยุดนี้ใครยังไม่มีแพลนจะไปไหนนะคะชวนเพื่อนชวนครอบครัวไปสัมผัสวิถีเกษตรกร

ที่มีการปลูกทุเรียนแถวนนทสุวรรณเนี่ยใต้ดินเขาเนี่ยจะเป็นน้ำแร่ทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะมาแนะนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันถ้าหากว่าไม่มีโอกาสได้ไปถึงสวนก็รอซื้อกันอยู่ในเมืองนี่แหละคุณผู้ฟังคะเวลามีกิจกรรมมีงานต่างๆโดยเฉพาะที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์เขาก็จะมีการจัดจำหน่ายเนาะนำมาเปิดสวนมาเอาสวนแต่ละสวนเนี่ยมาจัดจำหน่ายที่หน้าสำนักงานก็มีเยอะเช่นเดียวกันนะคะท่านใดสนใจก็สามารถที่จะไปอุดหนุนกันได้เดี๋ยวรายละเอียดจะมีมาวันไหนอะไรอย่างไรบ้างเนี่ยเราจะแจ้งให้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงหน่อยแล้วกันคุณผู้ฟังมีหนึ่งงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามาจากแม่พูนคงสืบชาติด้วยเนาะบอกว่าไหนนะเดี๋ยวหากันนะ ย้อนกลับไปดูก่อนชื่อเพลงอะไรนะไปดูก่อนนะอ๋อสมน้ำหน้าของจินตราพูนลาบนะคะเดี๋ยวทักทายเฟซบุ๊กไลค์กันสักนิดหนึ่งนะเห็นมีเข้ามานะคุณแม่บุญเหลาว่าช่วงเที่ยงเนี่ยตกมา 2-3 เม็ดเหมือนกันนะที่เมืองแฝกลำปลายมาสนะคะทักทายพี่ดิเรกสนสันด้วยค่ะสวัสดียามบ่ายนะจ๊ะป้าบรรเทาบอกว่าต่อไปเนี่ยอาจจะได้กินสวนทุเรียนปาตินนะอีกไม่กี่เดือนก็ไปจากแฟนรายการแล้วอ๋อเดี๋ยวพี่ตินเขาก็เสียนใช่ไหมป้ามันเทาต้องอยู่ให้พี่ตินปลูกสวนปลูกทุเรียนเนาะทำสวนทุเรียนเนาะเราจะได้กินทุเรียนสวนลุงตินนะสวนปาตินใช่ไหมนะคะก็เป็นเรียกว่าต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์อ่ะเนาะคุณผู้ฟังเนาะใครๆก็อยากจะกินอ่ะทุเรียนเนี่ยมันเป็นของดีบ้านเราเลยแหละคุณผู้ฟังจากเมื่อก่อนเนี่ยเราหากินได้แต่ทุเรียนจันทบุรีเนาะทุเรียนภาคใต้เนาะตอนนี้ก็มามีเนี่ยศรีสะเกษใกล้เราแล้วก็มามีที่บ้านเรานะคะก็หากินได้ง่ายแล้วก็ทุเรียนแต่ละพื้นที่ก็อาจจะแตกต่างกันไปทุเรียนบ้านเราอร่อยกว่าเขาไหมก็ไปลองชิมกันดูนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังหนึ่งผลงานเพลงนะคะที่แนะนำกันเข้ามานะคะจากแม่พูนคงสืบชาติเนาะกับผลงานเพลงสมน้ำหน้านะคะจากจินตราพูนลาบมอบไปยังทุกท่านทุกคนเลยที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวจบในผลงานเพลงนี้ช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ

แต่งผลงานเพลงเพราะๆนะคะสมน้ำหน้าตัวเองจากจินตราภูลาภนะแนะนำกันเข้ามาจากแม่พูนคงสืบชาตินะคะจัดให้ได้ฟังกันเนาะสนุกๆ นะคะช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้กับรายการบุรีรัมย์สระแองค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงในเรื่องของทุเรียนเนาะแนะนำทุเรียนบ้านเรากันไปแล้วคุณผู้ฟังมาดูกันต่อนะคะยังคงอยู่กับในเรื่องของทุเรียนนะคะวันนี้เดี๋ยวเชิญชวนทุกคนเนี่ยไปเที่ยวด้วยเลยก็แล้วกันคุณผู้ฟังคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะกับการเที่ยวงานประจำปีวิถีเกษตรนนท์สุวรรณแล้วก็งานหมากไม้รสหวานประจำปี2569นะคะซึ่งทางด้านของอำเภอนนท์สุวรรณนะคะก็เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะห้ามพลาดนะคะอำเภอนนท์สุวรรณร่วมกับส่วนราชการแล้วก็ภาคเอกชนจัดงานใหญ่นะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบไลฟ์สไตล์นะคะสัมผัสเสน่ห์นวัตวิถีนะคะของดีเมืองนนท์สุวรรณค่ะซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นนะคะในวันที่9ถึง13มิถุนายน2569ค่ะจัดอยู่ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอนนท์สุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งไฮไลท์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานที่ไม่ควรพลาดนะคะเชิญชวนไปชมความอลังการพิธีเปิดงานแล้วก็ขบวนแห่อันยิ่งใหญ่สายแฟชั่นวัฒนธรรมนะคะไปดูในส่วนของนิทรรศการของดีนนท์สุวรรณแล้วก็การเดินแบบผ้าไทยสุดสง่านะคะส่วนสายลุ้นไปลุ้นกับการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ส่วนสายบันเทิงนะคะไปดูการแข่งขันส้มตำลีลาสุดแซ่บค่ะแล้วก็จะมีการประกวดร้องเพลงนักร้องเสียงทองประกวดธิดาชาวสวนและนางฟ้าจำแรงส่วนสายชิลไปนั่งรถซาเล้งชมสวนสัมผัสวิถีเกษตรอย่างใกล้ชิดค่ะพิเศษสุดนะคะในคืนวันที่11มิถุนายนเตรียมพบกับความสนุกแบบจัดเต็มชมฟรีมหรสพลูกทุ่งหมอลำคณะดังอีสานนครศิลป์ค่ะที่จะมาสร้างความบันเทิงตลอดทั้งคืนนะคะซึ่งก็อยากจะเชิญชวนไปเที่ยวงานเนาะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยตามคำขวัญของอำเภอนนท์สุวรรณเลยค่ะนนท์สุวรรณถิ่นพืชไร่ผลไม้รสหวานงามตระการผ้าไหมบุญบั้งไฟน่าชมดื่มนมโคพันธุ์ดีมากมียางพารานักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกนะคะเชิญชวนไปอุดหนุนสินค้าเกษตรจากมือเกษตรกรโดยตรงกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็ร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงามไปด้วยกันนะคะอย่าลืมค่ะ9ถึง13มิถุนายน2569นะคะกับงานงานประจำปีวิถีเกษตรนนท์สุวรรณและงานหมากไม้รสหวานประจำปี2569ณสนามที่ว่าสนามหน้าที่ว่าการอำเภอนนท์สุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอ่ะเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวกันนะคะคุณผู้ฟังอ่ะวันนี้มองดูเวลาของเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะช่วงนี้15:56 แล้วนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในทุกๆพื้นที่เลยเดี๋ยววันจันทร์หน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายกันไว้กับผลงานเพลงเพราะๆเนาะสักหนึ่งผลงานเพลงนะคะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็รับฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็รับฟังรายการต่อไปจากทางสถานีนะคะก็เดี๋ยวดูกันนะให้ฟังเพลงอะไรเดียวนี่นะคะไอ้หนุ่มกันตรึมแล้วกันเนาะเห็นชอบขอกันเข้ามานะให้ฟังหนุ่มกันตรึมแล้วกันนะคะเดี๋ยววันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรัมพร้อมทีมงานสวทบุรีรัมย์ลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบหมายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนำคณะประนอมฝ่ายไทยหารือกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสย้ำไม่คุยฟื้นสัมพันธ์และไม่มีการเปิดด่าน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการหารือกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าได้หารือถึงการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้และกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช 1982 หรืออันคอสที่คาดว่าจะแต่งตั้งนายศรีหศักดิ์ปวงเกตแก้วเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการเดินหน้าดังกล่าวยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนและมอบหมายให้นายศรีหศักดิ์เป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศพร้อมไม่ได้กังวลว่ากัมพูชาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะมีอธิปไตยมีขีดความสามารถในการปกป้องรักษาอธิปไตยจึงไม่หวั่นไหวหรือต้องเคลื่อนไหวกรณีที่กัมพูชาร้องต่อ UN กรณีไทยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวนั้นหากไม่ยอมรับในอันคอร์สก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นภาคีของอันคอร์สและการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะกรอบการดำเนินการไม่มีความคืบหน้าจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบส่วนเหตุผลที่ไทยไม่ยกเลิก MOU 43เพราะมีความคืบหน้าถึง160แล้วก็ต้องดำเนินการเรื่องการปักปันเขตแดนต่อไปถือเป็นการดำเนินการตามหลักสากลและยังได้พูดคุยถึงความร่วมมือด้านอื่นๆทั้งเรื่องการฟื้นฟูความสัมพันธ์รวมถึงการเปิดด่านกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟและทางการมาเลเซียสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนพาเด็กไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย
5: ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนายปิยสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสอบตเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูและปีนังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศองค์การภาคประชาสังคมและเครือข่ายอาสาสมัครไทยในมาเลเซียเข้าร่วมกว่า50คนในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรด้านการคุ้มครองเด็กในมาเลเซียกว่า8องค์กรนำโดยองค์การยูนิเซฟประเทศมาเลเซียรวมถึงการหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยและเครือข่ายอาสาสมัครไทยในมาเลเซียเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือเด็กและครอบครัวไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีเลขาธิการสอปตกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้คือต้องการให้เด็กกลับบ้านและปลอดภัยที่สุดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: การใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสของจังหวัดพัทลุงมียอดการใช้จ่ายแล้วกว่า51ล้านบาทสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่
6: นายสิทธิเดชเวชมหาครังจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะรับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้ยอดการใช้จ่ายสะสมของจังหวัดพัทลุงณวันที่3มิถุนายน2569อยู่ที่ 51.29 ล้านบาทสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทธุรกิจพบว่าร้านธงฟ้ามียอดใช้จ่ายสูงสุดอยู่ที่ 30.48 ล้านบาทรองลงมาเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม 10.85 ล้านบาทส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปัจจุบันมีร้านค้าเดิมจำนวน 7,761 ร้านและมีร้านค้าใหม่สมัครเข้าร่วมเพิ่มเติมอีก 2,964 ร้านรวมกว่าเกือบหมื่นร้านค้าร
1: ู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

0: 086 LINE Official @OIC Connect ครอบครองคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ทุกสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
2: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี่
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
2: ในรายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้มาแล้วนะคะเวลาดี 4:00 น.จนถึง 5:00 น.ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้อยู่กับทีมงานสวท.นครพนมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ค่ะดิฉันภาวินีเทพคำรามค่ะ
1: ดิฉันคัทริยาศรีสุธรค่ะ
0: ค่ะเช่นเคยกับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ของเรานะคะออกอากาศผ่านสวท.ใน9จังหวัดพื้นที่ภาคอีสานนะคะอีสานตอนบนของเรานะคะแล้วก็อีสานตอนล่างด้วยนะคะสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2นะคะ9จังหวัดในสังกัดแล้วก็ออกอากาศทาง Facebook Live ด้วยนะคะเห็นน้องบ๊อบบี้บอกว่า FC รายการเราเข้ามาทักทายตั้งแต่เริ่มเปิดเพลงเข้ารายการเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะคนแรกก็เป็นพี่อเนกพริกไทยค่ะส่งสติกเกอร์มาเอาไปเลยร้านไล
0: ค์
1: ขอบคุณค่ะพี่อัชราปิ่นทองสวัสดีค่ะพี่บุญเรียนที่รัก
0: นะคะบอกว่าเพลงเข้ารายการเพรา
1: ะ
0: ชื่อเพลงพระธาตุพนมสู่มรดกโลกนะคะพี่บรรเทานะคะบอกว่าสวัสดียามเย็นสองสาวเพลงเพราะจังเลยคนร้องก็หล่อสวยด้วยนะคะขอบคุณมากที่เข้ามาทักทายกันนะคะวันนี้มาด้วยบรรยากาศครึ้มๆนะคะก่อนเข้ารายการเนี่ยที่นครพนมฟ้าร้องควรคลางมาเลยเนาะ แต่ว่าจริงๆในเมืองตอนนี้ยังไม่ได้ตก แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราบึ่งรถมาจากสีสงครามเลยค่ะคุณผู้ฟัง นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทีมงานสวท.นครพนมของเรานำโดยท่านผอ.พานุมัชชิมานะคะได้ร่วมกับทางเกษตรจังหวัดนครพนมท่านวิไลอุตสาห์นะคะเกษตรจังหวัดนครพนมนำทีม นะคะทั้งในส่วนของฝ่ายข่าวฝ่ายรายการนะคะลงพื้นที่ไปที่อำเภอสีสงครามไปดูทุเรียนนครพนมนะคะก็ไปกันตั้งแต่8โมงเช้าเนาะออกตั้งแต่8โมงเช้าแล้วก็กว่าจะถึงสวนก็เกือบ10โมงวันนี้อากาศเป็นใจมากไม่มีแดดเลยค่ะครึ้มๆนะคะแล้วก็โดนฝนมานิดหน่อย
1: ฝนโปรยปราย
0: ค่ะมีฝนตกลงมาก็อากาศเย็นสบายนะคะเราก็ได้ไปชมสวนทุเรียนของคุณนิวัฒน์ดีบุตรชานะคะอยู่ที่บ้านนาหนองหวายตำบลสามผงอำเภอสีสงครามค่ะหรือว่าคนแถวนั้นจะรู้จักกันในชื่อสวนตาแบ้นะคะคุณตาแบ้หรือว่าคุณตานิวัฒน์ค่ะเป็นสวนทุเรียนในพื้นที่อำเภอสีสงครามเป็นเพียง1สวน1ใน20สวนเท่านั้นแต่จริงๆแล้วสีสงครามเนี่ยมีสวนทุเรียนเยอะมากนะคะเกือบ20สวนแล้วก็ช่วงนี้ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาด
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะเห็นหลายพื้นที่ก็มีทุเรียนมาโชว์นครพนมก็ปลูกทุเรียนได้แล้วก็มีผลผลิตด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสวนทุเรียนแห่งนี้เนี่ยจริงๆเขาปลูกมาตั้ง7ปีแล้วนะปลูกมา7ปีแต่ว่ากว่าจะออกผลเนี่ยก็ต้องรอถึงประมาณ4ปี
1: ใช่ค่ะ
0: 4ปีเสร็จออกผลปีแรกก็อาจจะยังไม่นิ่งนะคะอาจจะยังแบบขายไม่เขาเรียกว่าทดลองตลาดก่อนพอปีที่2นะคะก็เริ่มขายได้แล้วก็ปีนี้เป็นปีที่3คุณลุงบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ทุเรียนออกเยอะออกดีแล้วก็ผลผลิตเริ่มนิ่งนะคะทีมงานก็เรียกว่าไปชิมกันมานะคะนำโดยทีมงานจากทางเกษตรจังหวัดนะคะแล้วก็มีผู้นำท้องที่ท้องถิ่นด้วยนะท่านผู้ใหญ่บ้านก็มาท่านรองนายกอบต.สามผงก็มานะคะแล้วก็มีพี่ๆเครือข่ายสวนทุเรียนก็มาร่วมกับเราในกิจกรรมครั้งนี้ก็เรียกว่านอกจากลงไปในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแล้วเนี่ยนะคะก็ยังเป็นการสร้างเครือข่ายด้วยเนาะทีมงานกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ถือโอกาสไปเก็บภาพนะคะสัมภาษณ์แล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครพนมด้วยซึ่งอย่างที่บอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นเพียง1ใน20สวนของอำเภอสีสงครามเท่านั้นแต่ว่าสวนทุเรียนเนี่ยในจังหวัดนครพนมตอนนี้ก็เริ่มเห็นหลายอำเภอ
1: ใช่ค่ะมีเกือบทุกอำเภอเลย
0: ค่ะก็คืออาจจะมีการปลูกมาหลายปีแต่ว่าเพิ่งเริ่มมาออกผลผลิตในช่วงนี
1: ้
0: ค่ะก็เป็นอีก1ตัวเลือกนะคะสำหรับทุเรียนเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นทุเรียนจันทบุรีทุเรียนระยองนะที่ดังๆแถวบ้านเราก็ภูเขาไฟสีสะเกดนะเมื่อเช้าก็เห็นทางน้ำยืนเขาก็โพสต์ทุเรียนเหมือนกันทางน้ำยืนอุบลนะคะทางสุรินทร์ก็กำลังออกผลผลิตนะคะนครพนมเองก็อร่อยไม่แพ้กันถามน้องบ๊อบบี้ไม่ได้เพราะน้องบ๊อบบี้เป็นคนไม่ทานทุเรียนนะคะแต่ถ้าถามพี่ปอนี่อย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวให้พี่ต่ายชิมแล้วให้พี่ต่ายยืนยันพี่ต่ายทานทุเรียนไหมคะอ๋อชอบเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมชอบทานทุเรียนไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าทานเยอะไม่ได้นะเพราะว่าเป็นผลไม้ที่น้ำตาลสูงนิดนึงนะคะก็ วัลลภูเพื่อสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังทุเรียนที่นี่นะคะก็เป็นรสชาติที่หอมหวานมันแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่ากลิ่นไม่แรงมากคือเป็นทุเรียนที่กำลังหอมกำลังดีนะคะคนไม่ชอบทุเรียนอย่างน้องป๊อปปี้เนี่ยเข้าสวนได้
1: ดูได้ใ
0: ช่กินไม่แรงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ชิมได้ไหมคะเห็นว่าชิมไปคำหนึ่ง
1: ชิมไปคำหนึ่งค่ะคุณแม่น่ารักมากคุณแม่ก็อยากให้เราชิมเนาะเนี่ยแบบด้วยความที่เราไม่กินทุเรียน
0: ค่ะ
1: แม่คุณแม่ก็แบบให้ชิมหน่อยนะลูกอะไรเงี้ยก็ชิมไปหนึ่งคำค่ะรสชาติอร่อยอร่อยจริงๆค่ะแต่ว่าหนูติดแค่เรื่องกลิ่น
0: ก็
1: เล
0: ยส่วนตัวไม่ชอบกลิ่น
1: ใช่ใช่ค
0: ่ะก็บางคนเขาก็ไม่ชอบกลิ่นทุเรียนก็บางที่อาจจะเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยนะคะแต่วันนี้ที่นี่รู้สึกว่าทุเรียนกลิ่นไม่แรงนะคะแล้วก็เป็นทุเรียนที่หวานมันที่สำคัญเนี่ยนะคะก็คือว่าสวนที่นี่เนี่ยเขาจะไม่ปล่อยทุเรียนออกถ้าทุเรียนยังไม่แก่และสุกเต็มที
1: ่
0: มีนวัตกรรมนึงที่น่าสนใจมากเลยก็คือว่านอกจากเขาจะตัดทุเรียนที่แก่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเอามาบ่มไว้ที่บ้านด้วยวิธีธรรมชาติในการบ่มเนี่ยก็จะต้องเปิดพัดลมให้ทุเรียนด้วยนะคะทุเรียนที่นี่เปิดพัดลมนะคะเพื่อที่จะระบายให้ทุเรียนเนี่ยระบายน้ำออกเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยบางทีทุเรียนดูดน้ำเข้าไปเยอะก็จะทำให้ผลเนี่ยมีความชื้นๆนะคะก็ฝานเขาเรียกนะตรงควัน
1: อ
0: ่ะฝานออกเพื่อให้ระบายน้ำออกแล้วก็เปิดพัดลมนะคะก็กว่าจะออกสู่ตลาดได้เนี่ยต้องมั่นใจจริงๆว่าสามารถแบบทานได้อร่อย
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อที่ปีหน้าเนี่ยลูกค้าชิมแล้วติดใจปีหน้าจะได้กลับมาอีกนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะในการที่แบบเขาเรียกว่าซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคนะคะพี่บรรเทาบอกว่าชอบสุดๆเลยแต่กลัวน้ำตาลขึ้นนะคะก็จริงนะพยายามแบบเอาวันละ1พูก็ได้นะคะไม่กินเยอะเกินไปท่านผอ.พานุบอกว่าทานทุเรียนเยอะไม่ได้ไม่มีตังค์ซื้อนานๆที
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: เรียนมา
0: โลละเท่าไหร่นะคะวันน
1: ี้130
0: ค่ะ130บาทนะคะอยู่ในราคามาตรฐานของทุเรียนนะคะ
1: ได
0: ้พี่บรรเทาบอกกินไปเม็ดนึงแอบกระซิบว่าวันนี้ปอนกินไปประมาณ3เม็ด
1: เม็ดแบบไม่เม็ดเล็กด้วยนะ
0: เม็ดเล็ก
1: ก็หรอเม็ดเล็กแต่เนื้อ
0: เดี๋ยวจะเห็นภาพบรรยากาศที่เราลงไปในพื้นที่แล้วก็แบบชิมทุเรียนให้ดูนะคะนี่พี่ๆเจ้าของสวนน่ารักมากๆเลยเขาก็เอามาโชว์แล้วก็เอาให้เราชิมส่วนพวกเราเองก็อุดหนุนนะคะก่อนกลับก็หิ้วคนละ2 3โลหิ้วคนละไม้คนละมือนะคะกลับมาฝากคนที่บ้านนะคะอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะจากจังหวัดนครพนมที่หยิบมาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราเพิ่งกลับมาถึงเมื่อกี้นี่เองนะน้องป๊อปปี้เนาะไปสวนทุเรียนกันมานะคะอำเภอศรีสงครามคุณเทศยะบอกว่าฟังจากญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างหิมะตกไหมที่ญี่ปุ่นมีทุเรียนขายไหมคะคนญี่ปุ่นเขาทานทุเรียนกันไหมคุณเทศยาคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของเนื้อหาข่าวสารกันในวันนี้นะคะเรื่องของการเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางค่ะโดยมติครม.ที่ได้เห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะมีการเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะให้สำรวจผู้ที่ตกหล่นโดยเรื่องนี้นะคะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำชับหน่วยงานพม.จังหวัดทั่วประเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดเตรียมข้อมูลนะคะสนับสนุนข้อมูลกลุ่มเปราะบางใน MSO Logbook เพื่อเป็นระบบฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บและรวบรวมกลุ่มเปราะบางจากครัวเรือนทั่วประเทศค่ะเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลในระดับพื้นที่และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรณีที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและยากลำบากจริงๆนะคะและสำหรับท่านที่อาจจะไม่มีข้อมูลใน MSO Logbook เนี่ยก็ให้ทางปกครองเนี่ยได้ดำเนินการนะคะสำรวจกรณีที่ตกหล่นเพราะว่าอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศว่าให้มีการยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนเนี่ยก็คือคนที่ถือบัตรรายเก่าเนี่ยนะคะจะต้องเข้าไปยืนยันข้อมูลว่าท่านยืนยันที่จะรับสิทธิ์สวัสดิการต่อ นะคะวิธีการก็ง่ายๆเท่านั้นเองนะคะเข้าไปสมมุติว่าเข้าไปในเว็บไซต์เนาะเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็กรอกเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็เลข Laser ID ก็คือเลขหลังบัตรแล้วก็กดยืนยันข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบว่าถูกต้องไหมนะคะวันเดือนปีเกิดแล้วก็กดยืนยันเท่านั้นเองการตรวจสอบเนี่ยจะเป็นเรื่องของทางโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเขาจะเป็นคนตรวจสอบส่วนรายใหม่อันนี้ที่หลายคนถามถึงกันอย่างมากเลยว่าแล้วรายใหม่ทำยังไงคนที่ไม่เคยมีบางท่านก็อาจจะสงสัยแล้วก็เดินทางไปที่ธนาคารซึ่งตรงนี้ต้องขอย้ำว่ารายใหม่หรือว่าคนที่ไม่เคยถือบัตรเนี่ยตรงนี้อย่าเพิ่งทำอะไรนะคะทางภาครัฐเนี่ยเขาจะมีการสำรวจข้อมูลเนี่ยโดยการใช้ข้อมูล MSO Logbook อะไรต่างๆเนี่ยนะคะทางกรมการปกครองเขาจะสำรวจข้อมูลและดูว่าท่านมีเข้าเกณฑ์หรือเปล่าตรงนี้นะคะจะมีการสำรวจเองโดยที่เราไม่ต้องไปลงทะเบียนแต่สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำช่วงนี้ก็คือรายเก่าที่ถือบัตรอยู่แล้วนะคะไปลงทะเบียนยืนยันก็มีหลายช่องทางนะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นทางแอปทางรัฐ
1: แอปเป่าตัง
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็
0: ธนาคาร
1: เว็บไซต์
0: ค่ะธนาคารก็ได้ถึง5ธนาคาร
1: นะ
0: แล้วก็สำนักงานคลังจังหวัดด้วยซึ่งจริงๆเราให้ลูกหลานช่วยก็ได้นะทำที่บ้านจะได้ไม่ต้องเดินทางไปนะคะนี่คืออัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งไปหลงเชื่อมิจฉาชีพนะช่วงนี้พอมีอะไรที่ต้องลงทะเบียนจากรัฐมานี่มิจฉาชีพชอบฉวยโอกาสนะคะช่วงนี้ฟังข่าวสารจากทางภาครัฐแล้วก็สื่อหลับกันให้ดีนะคะอย่าไปกดลิงก์หรือว่าในแอปต่างๆที่แบบว่าปลอมหน้าคนน่ะอันนี้อันตรายมากใช่ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยนะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้คิกออฟโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยค่ะเพื่อเป็นมาตรการเร่งด่วนในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อต้นทุนพลังงานค่าขนส่งและค่าครองชีพของประชาชนโดยเป็นการต่อยอดจากนโยบายไทยช่วยไทยที่มุ่งดูแลเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนค่ะซึ่งถือว่าเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะคะพร้อมกันนี้ตั้งเป้าผลักดันสัดส่วนรายได้ของ SME จาก 35% ให้เพิ่มขึ้นเป็น 40% เพื่อให้การเติบโตทางเศรษฐกิจกระจายประโยชน์สู่ผู้ประกอบการรายเล็กและประชาชนฐานรากมากยิ่งขึ้นโดยมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศที่ผลิตสินค้าเองและใช้วัตถุดิบภายในประเทศมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม e-commerce สัญชาติไทยค่ะนั่นก็คือ NextGen Commerce และ Thailand Postmart ตลอดเดือนมิถุนายน2569นะคะแล้วก็ยังมีมอบสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดอย่างครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายการสนับสนุนคูปองส่วนลดสินค้าคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรีและการประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์หรือว่า KOL เพื่อช่วยเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคและสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการด้วยค่ะ
1: ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังสนับสนุนคูปองค่าจัดส่งฟรีจำนวน250คูปองต่อร้านนะคะมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการค่ะส่วนผู้บริโภคก็จะได้รับสิทธิพิเศษจากโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทยมูลค่า100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทจำนวน 500,000 โค้ดค่ะซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาทกันเลยทีเดียวเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพเกิดการกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยสร้างรายได้ให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการรายย่อยค่ะและนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ยังเตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์คนละครึ่งพลัสนะคะเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ขยายโอกาสการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารในช่วงท้ายนะคะเรื่องของวันสิ่งแวดล้อมโลกคุณผู้ฟังคะวันนี้5มิถุนายนถือว่าเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะมาร่วมปรับร่วมเปลี่ยนเพื่อร่วมสร้างประเทศไทยสู้โลกเดือดกันค่ะเมื่อการประชุมสหประชาชาตินะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมของมนุษย์5ถึง16มิถุนายนตั้งแต่ปี2515นะคะที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนเป็นการประชุมระดับโลกครั้งแรกค่ะที่มุ่งเน้นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังม มีผู้แทนจาก113ประเทศเข้าร่วมประชุมทำให้ประเทศต่างๆร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์หลังจากวันนั้นค่ะทางองค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะโดยปีนี้2569ได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ภายใต้แนวคิด Climate Actionเพื่อรับมือและแก้ไขสถานการณ์วิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงไปทั่วโลกโดยเฉพาะภาวะโลกเดือดตอนนี้ไม่ใช่โลกร้อนแล้วนะคะไม่ใช่ว่าโลกเดือด
1: ค
0: ุณผู้ฟังน่าจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เราไปอยู่กลางแจ้งช่วงนี้อากาศไม่ร้อนธรรมดาแต่ร้อนมากนะคะไม่ใช่แค่โลกร้อนค่ะแต่เป็นโรคเดือดนะคะมีอุณหภูมิโลกเนี่ยสูงขึ้นจนเกิดขึ้นความร้อนรุนแรงภัยแล้งน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ค่ะปีนี้นะคะจึงได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด Global Call for Climate Action ร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู้โลกเดือดค่ะ
1: ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรต่างๆร่วมกันปรับพฤติกรรมแล้วก็ร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะเพื่อนำพาประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตภาวะโลกเดือดซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านภัยพิบัติและก็สิ่งแวดล้อมของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปีพ.ศ. 2593ค่ะเพื่อรับมือกับการค้าระหว่างประเทศและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโดยยกระดับวิถีเกษตรกรสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นการเพาะปลูกที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ป้องกันและลดการเผาในภาคการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในชีวิตประจำวันค่ะอีกทั้งภาครัฐก็ยังได้เร่งรัดเสนอร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพ.ศ.จุดๆให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วค่ะเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้เป็นผู้นำเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในระดับภูมิภาคแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องประชาชนทุกท่านมาร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู้โลกเดือดกันนะคะ5มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลกค่ะและทั้งหมดในวันนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่หยิบมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ค่ะช่วงหน้าเราจะนำพาทุกท่านนะคะไปรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะสำหรับวันนี้รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้โดยทีมงานสวท.นครพนมลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันอลิสาเปียงตั้งทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นแบบอย่างของผู้พิทักษ์ผืนป่าและแหล่งน้ำของชาติด้วยสายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาเฝ้ามองความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักว่าป่าไม้คือแหล่งกำเนิดแห่งชีวิตและสายน้ำพระองค์จึงทรงริเริ่มและส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นคืนความสมบูรณ์ให้แก่พื้นแผ่นดินจากต้นไม้เล็กๆที่หยั่งรากลงบนพื้นดินได้เติบโตเป็นร่มเงาแห่งความหวังแก่ประสบกนิกรทั่วประเทศพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยังสร้างจิตสำนึกให้กับคนไทยรักป่า รักน้ำและรักบ้านเกิดเพราะมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการปลูกต้นไม้แต่คือการปลูกชีวิตและอนาคตให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปและหนึ่งในตัวอย่างของความสำเร็จที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์คือพื้นที่บ้านขุนแปะจากต้นที่ทรงปลูกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ต่อยอดสู่การส่งเสริมการทอผ้าแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงบ้านขุนแปะด้วยพระราชปณิธานที่ไม่อยากให้การทอผ้าเลือนหายแม้วันนี้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแต่ราษฎรบ้านขุนแปะยังคงตั้งใจสานต่องานของแม่ให้คงอยู่สืบไปติดตามรายละเอียดได้จากสารคดีพิเศษชุดนี้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: านหม่อนพันศรีสะเกษ33ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกเมื่อวันที่28มกราคม2543เติบโตอย่างสง่ากลางแปลงปลูกต้นหม่อนนับ10ไร่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านขุนแตะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ให้ผลผลิตลูกหม่อนสดที่จะสามารถนำไปแปรรูปและเลี้ยงไหมต่อยอดอาชีพแก่ราษฎร
1: ก็รู้สึกภูมิใจครับที่มีพระอุทังมาส่งเสริมชาวบ้านครับว่ามันตอนที่ผมรักต้นหมอนน่ะผมก็เลยไปปลูกที่ในหมู่บ้านบ้านแล้วก็มันปลูกที่โครงการฟาร์มบ้านแล้วก็ต้นหมอนเนี่ยคือทำได้ไหลายอย่างครับวันนั้นก็เขาพูดว่าตั้งใจทำครับ
2: ให้เราตั้งใจทำ
1: ครับครับทำพูดว่าจะส่งเสริมครับ เรื่องอาชีพต่าง
0: ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือชนเผ่าเหล่านี้เป็นฝีมือของกลุ่มสตรีบ้านขุนแตะที่ต่อยอดจากต้นหม่อนทรงปลูกสู่การทอผ้าสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่อยากให้การทอผ้าเลือนหายชาวบ้านที่นี่จึงพัฒนาฝีมือจนได้ทอผ้าเบื้องหน้าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้นเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และทรงตรัสชื่นชมอย่างความปลื้มปิติแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได
3: ้ตั้งแต่พ.ศ.43ค่ะแล้วก็ท่านเขามาเสด็จแล้วก็เราได้เสาคนแก่ค่ะแล้วก็พอท่านเขามาเห็นแล้วก็ชมแล้วก็ปลื้มมากค่ะทรงทำอะไรไม่ถูกแล้วก็คือดีใจมากเลยค่ะ
0: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีการรวบรวมผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือชนเผ่าของกลุ่มสตรีบ้านขุนแตะส่งเข้ากองงานศิลปาชีพและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะส่งพระราชทานเงินกลับมาปีละ2ครั้งทำให้ราษฎรของพระองค์มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3: ตอนนั้นคือข้าวยังแบบกินไม่พอกินอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวก็มีหลายคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอท่านเขามาสร้างโครงการแล้วก็จะมีรายได้เข้ามาอย่างเงี้ยก็ทำให้อนาคตดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะเราได้ยินแล้วก็แบบเสียใจมากเลยค่ะแต่เราสัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะทำศูนย์ศิลปาชีพจะทำต่อยอดไปตลอดค่ะถ้าคือถ้าไม่มีท่านคือเราอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือเราสัญญาว่าเราจะอยู่ให้ได้เราจะทำให้ดีค่ะ
0: พระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งโครงการน้อยใหญ่ไม่เพียงสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงทางชีวิตแก่ราษฎรเท่านั้นแต่ยังเป็นดั่งแสงสว่างที่จะสาดส่องในหัวใจของปวงชนชาวไทยและเป็นพลังสานต่องานของแม่ให้คงอยู่สืบไป

0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เปรียบค่ามิได้นั้นยังได้แผ่ขยายต่อเนื่องมาสู่พระอัจฉริยภาพอีกด้านหนึ่งของพระองค์ท่านนั่นคือพระอัจฉริยภาพด้านผ้าไทยที่โดดเด่นพระองค์ท่านทรงเห็นคุณค่าของแหล่งกำเนิดของเส้นใยสีธรรมชาติและภูมิปัญญาการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่นทรงส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพลวดลายการย้อมสีที่คงทนจนเกิดการรวมกลุ่มผ้าทอในแต่ละพื้นที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในวันนี้ทางรายการพาทุกท่านไปชมความเข้มแข็งของกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านไหลแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนแห่งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาตามรอยพระแม่ของแผ่นดินเยือนถิ่นภูสาผ้าทอกะเหรี่ยงสีธรรมชาติที่บ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ชุมชนแห่งนี้มีการรวมกลุ่มสานต่อพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงในการรวมกลุ่มทอผ้าซึ่งเป็นผ้าทอกะเหรี่ยงสีธรรมชาติสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับคนในชุมชนค่ะ
1: ครับผมนายจันคำปู่เป็ดนะครับประธานศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ครับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เรียนในเรื่องของกระบวนการผลิตเมื่อปีพ.ศ.2549พระพันปีหลวงเสด็จที่บ้านแม่บวนอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำสมาชิกในกลุ่มเฝ้ารับเสด็จถวายผ้านะครับสมาชิกที่เข้าถวายผ้าก็รู้สึกมีความปิติปลื้มยินดีนะครับก็ได้นำพระดำรัสต่างๆนำมาปฏิบัตินะครับให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะในเรื่องของสตอรี่เรื่องราวการที่เราบอกเรื่องราวในบนผืนผ้านะครับเราไม่ได้อยู่แบบเดิมๆนะครับถึงแม้เราจะเป็นผ้ากะเหรี่ยงเราก็จะดีไซน์ในรูปแบบใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยก็มีเสียงตอบรับดีมากโดยเฉพาะคนจีนคนไต้หวันแล้วก็อเมริกานะครับตั้งแต่ตุ๊กตาตั้งแต่เสื้อผ้านะครับรองเท้าหมวกอะไรต่างๆทุกอย่างเรามีไว้หมดเลยต้องน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับเราจะมีทั้งหมดนะครับผู้ผลิตก็อยู่ในชุมชนผู้ออกแบบก็ชุมชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ดีไซน์อะไรใหม่ๆเราสานต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านทำให้ชุมชนชาวบ้านของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
0: ผ้าทอกะเหรี่ยงไม่ได้เก็บความสวยงามอยู่เพียงแต่ภายในบ้านอีกต่อไปวันนี้ได้ก้าวสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ร่วมสมัยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างแท้จริงค่ะ
2: ดีใจมากค่ะเห็นคนใส่เสื้อชุดกะเหรี่ยงที่เราทอค่ะ
0: ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่คือผลสะท้อนของพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงที่พระองค์ท่านทรงมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนพึ่งพาตนเองได้จากพระแม่แห่งแผ่นดินสู่ช่างทอภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะนำพาผืนผ้าแห่งแผ่นดินแม่เดินทางสู่สากลอย่างยั่งยืนค่ะ
2: บาโลเนี่ยใช้ช่างยนต์เราสั้นนางนี่ของเก่าของเดิมเราอามาได้ดองเพื่อพระราชินีให้ลูกพ่อเน
3: า
2: ะ
3: ราชินีให้ตองเหรอเน
2: า
3: ะ
2: บารูได้ไหมเน
3: า
2: ะ
3: บารูได้ไหมเนา
2: ะอนุรักษ์ใช่ไหมบารูเต็มโลได้อนุรักษ์ไว
1: ้แม่เขาบอกว่าแม่พันปีหลวงห่วงว่าสิ่งเหล่านี้จะหายไปทุกวันเนี่ยสองสามท่านเนี่ยก็อยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้เหมือนที่แม่หลวงได้บอกไว้นะครับ
0: จากกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่พาทุกท่านไปติดตามกันอีกหนึ่งชุมชนค่ะกลุ่มผ้าทอตีนจกน้ำท่วมอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการรวมกลุ่มฟื้นผ้าทอตีนจกน้ำท่วมขึ้นมาอีกครั้งตามพระราชดำริสมเด็จพระพันปีหลวงจนถึงปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ยังคงสืบสานพระราชปณิธานด้านผ้าทอมาอย่างเข้มแข็งค่ะจนเป็นต้นแบบความสำเร็จในการน้อมนำพระราชดำริมาสร้างอาชีพและรักษาจิตวิญญาณของท้องถิ่นไปติดตามรายละเอียดกันค่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2549ค่ะชุมชนแห่งนี้นะคะมีโอกาสที่ช่างทอผ้าในชุมชนได้มีโอกาสรับเสด็จพระพันปีหลวงครั้งเมื่อเสด็จที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะผ่านมากว่า20ปีเครือข่ายของกลุ่มช่างทอผ้าโดยเฉพาะผ้าตีนจกที่มีชื่อว่าผ้าทอตีนจกน้ำท่วมตีนจกน้ำท่วมนะคะในอดีตเรื่องราวจะเป็นมาอย่างไรและได้สานต่อพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงอย่างไรเรามาพูดคุยกับพี่ออยกันค่ะ
4: เจ้าพี่ออยธาปณีไวยะนะสาวตอนเป็นช่างทอรุ่นใหม่ซึ่งมาไอเสาะหาแล้วก็มารวบรวมลายของดอยเต่าไว้เพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้เสื่อมสานต่ออีกบ้านเราเนี่ยมีกี่ลายมีกี่กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้คนรุ่นหลังไว้เอาไว้ศึกษาต่อ
0: เริ่มต้นกันที่ทำไมถึงเป็นผ้าทอตีนจกน้ำท่วมค่ะให้พี่ออยเล่าให้เราฟังหน่อย
4: จริงๆคนดอยเต่านะเจ้าเพิ่นจะบอกให้ค่อยรู้จักว่าเป็นสิ้นน้ำท่วมหรอกเพราะว่าก็กระห้องว่าสิ้นในจกในเต่านั่นแหละแต่ว่าทางนักวิชาการอ่ะเพิ่นตั้งชื่อตรงนี้ให้เพราะว่ามันมีเรื่องราวจากการสมัยก่อนเนี่ยมันมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านบ้านงิ้วเท่าหมู่บ้านช่างบ้างบ้านแอนบ้านอะไรอ่ะอยู่ใต้ทะเลสาบมีหลายหมู่บ้าน แล้วนี้มีการสร้างเขื่อนนะคะแล้วก็มันก็มีการอพยพโยกย้ายหลังจากที่จัดสรรที่ดินแล้วนั้นมันก็มีการแห้งแล้งอะไรอยู่แต่ว่าเนื่องจากที่มาอยู่ใหม่เนี่ยมันเป็นที่ใหม่ก็ผู้หญิงที่มีหน้าที่ทอผ้าเนี่ยก็ต้องออกมาทำงานช่วยสามีช่วยพ่อแม่อะไรเงี้ยก็เลยขาดอาการสืบสานการทอตรงนั้นไปเกือบ50ปีก็คงเหลือแต่ผ้าเก่าที่นำติดตัวมาก็เลยเรียกชนักวิชาการก็เรียกให้ตั้งชื่อว่าเป็นสิ้นน้ำท่วมเพราะนี้มันหายการสืบสานเนี่ยไป50ปีกับการหนีน้ำท่วมครั้งนั้นเนี่ยค่ะ
0: ก็สืบเนื่องมาจากในอดีตนะคะชุมชนที่มีการทอผ้าตีนจบของอำเภอดอยเต่านี่แหละอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าใต้ทะเลสาบซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือเขื่อนภูมิพลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอได้มีการจัดสรรที่ใหม่กลุ่มช่างทอที่เคยทอในอดีตก็กระจัดกระจายกันไปตามหมู่บ้านต่างๆไม่มีการรวมกลุ่ม
4: ไม่มีการรวม
0: มีเพียงเฉพาะผืนสิ้นที่เคยทอ

0: มีช่างทอที่เป็นคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายยังคงสืบทอดสืบสานมาจนถึงปัจจุบันพี่ออยเองได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องของการทอผ้าตีนจกนี้อย่างไรบ้างถึงเข้ามาขับเคลื่อนแล้วก็รวมกลุ่มค่ะ
1: เอาคร่าวๆตอนนั้นพี่ออยไปทำงานในเชียงใหม่ก็ตามภาษาวัยรุ่นเนาะก็มีเราทำงานจนชินว่าเอออยากกลับมาอยู่บ้านก็เลยก่อนที่จะกลับมาเนี่ยต้องไปหาอาชีพทำก่อนอาชีพของสาวประเภท2หรือ LGBT อย่างพี่คือตอนนั้นคิดว่าจะต้องทำเสริมสวยแต่เราแพ้พวกน้ำยาเสริมสวยเนี่ยก็เลยลองเข้าไปเรียนนวดฝ่าเท้านวดอะไรก่อนแล้วก็ไปเรียนฟ้อนที่โรงเรียนสืบสารพ่อครูมาละคำจันทร์ก็แนะนำว่าอ้อยก็ไปเรียนกับแม่ครูที่โรงเรียนสืบสารแล้วแกทอผ้าเสร็จเนี่ยก็ไปสืบสิ้นน้ำท่วมบ้านแกนะวันนี้นะว่าสิ้นน้ำท่วมเคยได้ยินในนอกก็เลยจะลองไปถามดูเบิร์นญาติเขามีสิ้นเก่าอยู่พี่ก็เลยไปถามก็เลยแกะลายจากนั้นก็เลยมาตั้งกลุ่มบ้านไร่เนี่ยคือนะเขาเป็นคนตั้งแล้วก็เจ้าวาดเป็นองค์ประทับตรงกับวันที่สมเด็จพระพันปีเสด็จพอดีเลยพี่ก็เลยไม่ได้ไปเข้าเฝ้าก็จำได้ทุกครั้งที่ว่ากลุ่มตั้งวันไหนก็คือรู้เลยวันที่สมเด็จพระพันปีเสด็จก็เราก็มีความภูมิใจว่าเออกลุ่มเราตั้งวันที่สมเด็จพระนางเจ้าท่านเสด็จพอดีนะอะไรเงี้ยถึงแม้เราจะไม่ได้เข้าเฝ้าท่านแต่ว่าเราก็เหมือนกับว่าท่านเสด็จวันนั้นพอดีเราก็ตั้งพอดีที่ในวัดบ้านไร่พอดีตอนนั้นกลุ่มตั้งค่ะสมาชิกมีประมาณ 30-40 กว่าคนโดยพี่ออยเนี่ยได้มีองค์ความรู้จากการเรียนตีนจกมาก่อนแล้วก็ไปสืบเสาะหาลายร่วมกับน้องต่อสโลชาก็ไปเก็บรวบรวมลายแกะลายกันขึ้นมาโดยเทคนิคการทำกราฟจากเมื่อก่อนเราต้องเอาผ้าเก่าตรงเนี้ยมาพลิกด้านหลังจกเหมือนไม่แจ่มอะค่ะแต่ว่าม ันยุ่งยากแล้วก็ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่อยากเรียนเพราะมันเชื่อชันช้าเราก็มาทำเป็นกราฟแล้วก็ทำให้คนสามารถเรียนได้ภายใน7วันแต่ระยะเวลาการทอมันต้องใช้ความอดทนถึง1เดือนเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่ได้มาสานต่อทางพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงและได้มาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจริงๆดั้งเดิมจริงๆของชุมชนที่เรียกได้ว่าอพยพมาจากการสร้างเขื่อนภูมิพลออกมาจากชุมชนที่อยู่ใต้ทะเลสาบค่ะหนีน้ำท่วมมาจริงๆนะพื้นที่ตรงนั้นคือน้ำท่วมตลอดน้ำท่วมขังทุกปีชุมชนแห่งนั้นทั้งหมดค่ะก็ได้นำพาภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่ามาด้วยและในปัจจุบันนี้โชคดีที่มีคนรุ่นใหม่แบบพี่ออยเข้ามาสานต่อทำให้พวกเรายังคงรักษาภูมิปัญญาสืบสานพระราชปณิธานและยังคงเดินตามแนวทางพระราชดำริของพระพันปีหลวงมาจนถึงปัจจุบันนะคะอยากให้พี่ออยได้ฝากถึงคนรุ่นใหม่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะ
1: ค่ะก็สมเด็จพระนางเจ้าท่านจะรักเรื่องผ้าเนาะเราเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ไปเข้าเฝ้าพระองค์แต่เราก็รู้ว่าท่านพระองค์น่ะได้มาส่งเสริมทางโดยต่อเพื่อจะให้ฟื้นภูมิปัญญาเนี่ยเราก็มีความภูมิใจอย่างที่เราได้สืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์แล้วก็จะอยากให้น้องๆซึ่งรุ่นใหม่ที่ถัดจากพี่ออยมาเนี่ยถ้าพี่ออยสิ้นชีวิตไปก็อยากจะให้มาสานต่อเจตนารมณ์ของเราต่อเพราะว่าจะได้สานต่อเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านอีกทีนึงเหมือนกันเหมือนอย่างที่พี่ออยทำเพราะว่าสิ้นตีนจกพวกนี้มันเป็นภูมิปัญญาของพี่น้องไทยยวนโดยเต่าจะอยู่มี2ชาติพันธุ์คือพี่น้องกะเหรี่ยงโครงกับพี่น้องไทยยวนหรือไทยโยนกซึ่งเอกลักษณ์ก็คือสิไลขวางแล้วก็ตีนจกก็คือไทยยวนล้านนาเราจะมีไทยยวนราชบุรีนะก็คือไทยยวนแต่เรากลุ่มไทยยวนสายใต้ค่ะก็จะมีพระสิ้นตีนจกเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ตรงนี้อยากจะให้ลูกหลานเนี่ยเก็บรักษาแล้วก็พี่ออยเนี่ยจะทำ GI เนาะที่รวมกลุ่มเครือข่ายตีนจกทั้งหมดเนี่ยจะทำ GI เพื่อจะรักษาผ้าตรงนี้ไว้เด็กๆจะได้ค้นคว้าหาง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความคิดของพี่ออยแล้วก็อยากจะสานต่อปณิธานขององค์พระนางสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีของเรา
0: ค่ะและนี่คือความหวังของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงสานต่อพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงและต่อยอดภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของคนในชุมชนนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆของชุมชนบ้านไร่แห่งนี้ที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะความสำเร็จของชุมชนต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงได้รับการสืบสารและดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างอาชีพให้กับชุมชนค่ะสำหรับช่วงต่อไปนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระราชปณิธาน
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
4: แม่ชื่อปานีเจ้านามสกุลดำยาเจ้า

0: เป็นช่างทอกลุ่มทอผ้าลายตินโจกเต้าแล้วก็เป็นช่างทอมาเมินตั้งแต่อายุ17ปีจนถึงปัจจุบันอายุ58แล้วจ้ะณตอนนั้นเนาะพ.ศ.49แม่ก็จําได้อยู่ว่าเพิ่นบอกว่าทางหลวงเนาะทางอำเภอเพิ่นบอกขึ้นไปที่แม่บวนณตอนนั้นนี่ยังมากว่าดีใจขนาดเจ้าบ่เคยเนาะดีใจจนบอกบ่ถูกแต่ก็เพิ่นเข้าถวายเพิ่นบ่ได้เข้าถวายตัวพระพันปีหลวงแต่เข้าหาท่านผู้หญิงตอนที่เอาถวายบ่ได้เป็นผ้าถุงผ้าตีนโจกแม่เอาไปถวายเป็นผ้าธรรมดาเพราะบ้านเฮาบ่มีตีนโจกไว้แต่แม่ซอยไปเพิ่นตักที่แม่ซอยแล้วเพิ่นใจแม่มาถามที่เฮาซอยเพิ่นบ่ได้บอกเฮาที่ไปถวายจะดูที่เฮาซอยเนาะเฮาก็คิดว่าจะเพิ่นจะดูที่เฮาถวายแต่ตรงนั้นแต่เพิ่นหันเฮาใส่เพิ่นสนใจที่เฮาใส่ดีใจบอกบ่ถูกก็หวังว่ารุ่นลูกๆหลานๆจะมีอยู่นะหวังว่าบ่จบแค่แม่นะแม่น่าจะอยู่ด้านหลังเลยเจ้าด้านหลังมันจะอยู่ทางหลังอยู่ใต้ต้นไม้จําได้อยู่ด้านนี้น่าจะอยู่ด้านหลังอันนี้เข้าหาเนี่ยมันจะมีการประเมินผ้าแล้วก็เข้าหาท่านผู้หญิงอีกรอบดูบ่ออกเลยเจ้าว่าเป็นใครอันนี้คือเหมือนงานที่เพิ่นเฮาทําเพิ่นเฮาทําและทรงแต่ครั้งนึงคือได้ถวายงานท่านพระพันปีหลวงเมื่อพ.ศ.249จ้ะ2549ครับดีใจสุดๆจ้ะ
1: ณจนถึงวันนี้เรายังคงเห็นภาพบรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากเว็บไซต์สำนักพระราชวังและภาพบรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมสมเด็จพระพันปีหลวงได้ที่เพจพระลานและสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ได้ทุกช่องทางค่ะทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันอลิสาเปียงตั้งสวัสดีค่ะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันกรมการปกครองสั่งการปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมการปกครองสั่งการปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศขับเคลื่อนภารกิจเชิงรุกเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ
5: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวในการประชุมเตรียมความพร้อมในการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,044,785 รายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันตัวตนถึงบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงกรณีพบผู้เดือดร้อนนอกบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สำรวจจะรวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อตามเกณฑ์รายได้ที่กำหนดโดยอำเภอและเขตจะต้องส่งข้อมูลผ่านระบบภายในวันที่21มิถุนายนเวลา 23:59 นาทีเพื่อให้กรมการปกครองรวบรวมส่งต่อให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ชนันชิดาสันทองรายงาน
1: การเปิดให้บริการยืนยันสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ธนาคารธกส.สาขาสงขลามีประชาชนเดินทางมายืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง
6: บรรยากาศวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ายืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สาขาสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางมาติดต่อสอบถามและดำเนินการยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องจัดจุดบริการและอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้มาใช้บริ ริการอย่างเต็มที่นางอังสุมาณพัทลุงผู้จัดการธกส.สาขาสงขลาเปิดเผยว่าในช่วงเปิดดำเนินการในวันที่4และวันที่5มิถุนายนพบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยเข้าใจว่าเป็นการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ทั้งหมดทั้งที่ระยะนี้เป็นเพียงการเปิดระบบให้ผู้ถือสิทธิ์รายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์เท่านั้นส่วนผู้สมัครรายใหม่ขอให้รอการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อให้การคัดกรองเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามเว็บพนันออนไลน์รองรับเทศกาลฟุตบอลโลก2026ช่วง8เดือนปิดกั้น URL ผิดกฎหมายแล้วกว่า 600,000 รายการนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจากการยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์เพื่อรองรับช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะมาถึงนี้โดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคมรวม8เดือนได้ดำเนินการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายไปแล้วจำนวน 673,699 รายการแบ่งเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลกว่า 630,000 รายการและประสานงานร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆอีกกว่า 37,000 รายการซึ่งเฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวสามารถปิดกั้นเว็บพนันได้สูงถึง 78,796 รายการขอเน้นย้ำว่าในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ DE ได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นอย่างเข้มข้นสูงสุดพร้อมขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังห้ามเผยแพร่หรือแชร์เนื้อหาที่เข้าข่ายการพนันรวมถึงการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการเนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14และต้องได้รับโทษตามกฎหมายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
8: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
9: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
10: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ .1186 เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
11: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
12: เป็นอะไรล่ะพี
11: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
12: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
11: เราจะทำยังไงดีล่ะ
12: ก ็ต้องช่วยกันงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
13: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
14: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
15: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
14: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
15: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
14: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
15: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
14: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
15: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
14: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
15: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
16: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
17: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
18: ไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายดังหาก
17: อันตรายยังไงเหรอครับแม
18: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
19: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
20: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

้ยเป็นแต่แซ่บเนาะเฮ็ดเนาะเฮ็ดเนาะเฮ็ดเนาะเฮ็ดเฮ็ดมีเฮ็ดหยังบ้างเนาะเฮ็ดละโงกเฮ็ดเพาะเฮ็ดหยังเฮ็ดทานเฮ็ดเพิงเฮ็ดปวกโอ้ยหลากหลายมากมายเฮ็ดเอาสักเพลงเนาะอีกสักเพลงสักเพลงนึงนะเพลงเราเร็วบ่มอบไปถึงพี่มาทาสำรันใจอยู่ในละเพลงเมื่อกี้

0: สองบทเพลงสนุกสนานนะครับกับรายการ 107.5 สร้างสรรค์สังคมบทเพลงวันนี้เกี่ยวกับอาหารการกินของป่าของที่อยู่ตามโคกตามไร่ตามนาก้นงอนงอนหิวกระตาวักสัน ไปกีเพชรเด้อ นะเบะประสดเนื้อภาษาเขมรครับเบะประสด มีทั้งเห็ดโคนเห็ดละโงกเห็ดอะไรเห็ดขี้ควาย โอ้ยมากมายหลายเห็ดเลยทีเดียวนะครับกับอาหารเมนูวันนี้มาด้วยบทเพลงเก็บเห็ดนะครับกับสามารถแมกกาเดน อาศัยร่วมรายการหลังไมค์สักครู่นี้ครับจากหนุ่มพวกเขาขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอเพลงสวยขยี้ใจมาเนาะอาศัยในร่วมรายการสวัสดีครับผม
1: ขอฟังเพลง
0: ครับเพลง
1: ตามนางสุดทางเดิน
0: ตามนางสุดทางเดิน
1: ครับ
0: โอ้ยังไม่สุดบอกถึงตอนไหนแล้วเนี่ยถึงที่ไหน
1: ถึงกลาง
0: กลางยังไม่สุดซอยครับผม
1: หมู่2หนองเสม็ดสาวเมืองแฝก
0: เอ๊ะหมู่2หนองเสม็ดไปทางไหนเนาะไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาไม่ถูก
1: อยู่แถวอะไรทางโน้นทางสุรินทร์
0: ทางสุรินทร์ไปสุดซอยครับ
1: แล้วก็สาวเมืองแฝก
0: ครับ
1: ร้านสาวยาโม
0: สาวเมืองแฝกนี่สาวบุญเรียนทำไมบุญเรียน
1: สาวบุญเรียนไม
0: ่
1: ใช่เมืองแฝกใช่สาวบุญเรียน
0: อ๋อสาวบุญเรียนครับผม
1: ยายน้องนโม
0: วัดอินโอ้บรรทาวัดอิน
1: วัดอิน
0: นโมสวัสดิ์จีก
1: ร้านสาวยาโม
0: ครับ
1: สาวหมู่สามหมู่สามมุมหนึ่งเราไปมาดคนเดียวกันเดี๋ยวหวานไรเด้อเดี๋ยวมะนาวจะหวานน้ำแล้วก็สาวสุนทอง
0: ครับ
1: สาวคุณทองคนสวย
0: สวยจริงสวยจริง
1: สาวสวยจริงอยู่ครับเป็นเด็กอยู
0: ่ยังไม่เคยเห็นนะสวยจริง
1: เสียงสวยบ่อย
0: โอ้
1: ผมไปส่งเด็กด้วย
0: โอ้ครับผม
1: อายุแค่25ปี
0: 25ปีจริงนะครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมขอบคุณทางหนุ่มน้องตาดนะครับนะบทเพลงตามนางสุดทางเดินนะมอบทุกเสียงทุกสายกับสายกับสาวๆนะครับนะสายต่อไปสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะคุณตีน
0: โอ้ยสาวเมืองแฝกว่างั้นใช่ไหมใช่อยู่เนาะ
2: คงใช่หรือมั้ง
0: คงใช่เนาะเมืองแฝกนะมีบุรีรัมย์ที่รักแหละที
2: ่ขอบคุณเด้อหนุ่มน้องตาล้อหลอดมอบเพลงให้หนุ่มหน้าซีเรียน
0: ก็ตามหาสุดทางเดินเลยยังไม่เจอเลย
2: จะตามไปทิ้งไหนตามไปหลายสายแล้วเนี่ย
0: โอ้แสดงว่าทางยังไปได้ยังไม่สุดว่างั้น
2: ไปยังไม่สุดหรอกไปทุกสายละเขาอะ
0: หลายสายหลายที่หลายทาง
2: หลายสายหลายซอยหลายซอกหลายมุมไปหมด
0: สงสัยจะหลงทางด้วยแล้วก็หลงซอยครับผม
2: มีสองชื่อเด้อหนุ่มหน้าเซเว่นอย่ากลัวเด้อตั้งชื่อให้ใหม่น่ะ
0: อ๋อหนุ่มหน้าเซเว่น
2: ใช่ตอนเช้าก็อยู่หน้าเซเว่นเนาะก็หนุ่มหน้าเซเว่นเน
0: า
2: ะ
0: หนุ่มหน้าห้างเซเว่นครับผม
2: ฟังร่วมทุกเพลงเด้อ
0: ฟังร่วมทุกเพลงเพลงต่อไปสวยขยี้ใจ
2: จ้านั่นแหละฟังร่วมทุกเพลงนั่นแหละมอบให้กับเจ้าของพี่คนพี่เขาขอด้วย
0: ครับผม
2: หล่อๆหน้าไม้ด้วยเด้อ
0: ครับผมขอบคุณครับผม
2: ครับ
0: สวัสดีครับผมพูดถึงเรื่องของเห็ดบทเพลงเห็ดไปนะมาดูบทชวนฝากพูดถึงเรื่องของการกินเห็ดกันแล้วกันเนาะนะครับนี่ก็บอกเห็ดบางชนิดก็มีพิษนะเห็ดที่ไม่มีพิษก็เราอาจจะยังไม่พูดถึงเพราะกินยังไงก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะพี่ตีน
0: ครับสวัสดีครับน้องต้นคนงาม
3: ไม่งามหรอก
0: เพลงเดิมไหมเพลงที่ขอมา
3: พี่เอาเพลงใหม่ดีกว่า
0: โอ้เพลงใหม่เพลงเก่าไม่เอามันเก่าแล้วมันจืดว่างั้นเพลงใหม่ๆสดๆร้อนๆ
3: ต้นเอาเพลง
0: ครับ
3: ฮักที่บ่อสมหวัง
0: ฮะฮักที่บ่อสมหวัง
3: แม่น
0: ฮักที่บ่อสมหวังผู้ใดห้อง
3: AI นะคะ
0: ฮะ
3: ของ AI
0: A กับ I AI
3: ใช่
0: ค่ะ A คุณ AI ร้องครับผม
3: พิเศษทุกใจแล้วกันให้คุณแม่มาช่วยด้วย
0: ครับผม
3: ด้วย ลูกแล้วชุมทองคนงาม
0: อืม
3: ใช่แล้วก็แม่ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะ
0: ทุกเสียงทุกสาย
3: โคกเขาด้วย
0: นะ
3: พี่ตินรอเราทำไมให้ด้วย
0: โ
3: อ้
0: ยขอบคุณขอบคุณ
3: นะเพิ่งได้พอมาเยือนเจริญนะคะ
0: อืมสุด
3: เ
0: ล
3: ยเพลงมอบอ้อย
0: โอ้ก็มอบทุกคนทุกเจริญเนี่ยเฮ้ยกี่มอบ
3: ตุ๊บเนี่ยมอบอ้อยเจริญเฮ้ยตัวนะให้เตะกัน
0: นะให้เนี่ยเตะเนี่ยตัวกี่ยอตัวมอบเลยน้อยแต่อยู่นานๆครับผมมอบเยอะหมดเร็วครับผมสวัสดีครับขอบคุณน้องต้นคนงามฮักที่บ่สมหวังว่างั้นนะเรื่องของเห็ดเห็ดมีหลากหลายนะครับนะเลือกกินที่เป็นที่ไม่เป็นพิษก็แล้วกันนะถ้าไม่รู้อย่างไรก็อย่าไปเก็บกินเองว่างั้นเนาะสายต่อไปสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับคุณชิน
0: โอ้สวัสดีครับหนุ่มนนท์สุวรรณครับผม
4: ขอฟังเพลงไอ้หนุ่มไวทองด้วยครับ
0: ไอ้หนุ่มไวทอง
4: ครับผม
0: ไอ้หนุ่มไวทองพรศักดิ์ทรงแสงบ
4: ่ครับผม
0: โอ้ไอ้หนุ่มไวทอง
4: บอกไปเจ้าบังเอิญเลยนะครับ
0: ให้หนุ่มไวทองทุกท่านเนาะ
4: ใช่ครับหนุ่มไวทองทุกท่านแต่ให้เจ้าอุลมาศด้วยนะครับ
0: สารมาศเนาะ
4: เอ้ยสาวไอ้รัตนโมด้วยนะครับ
0: รัตนโมด้วยเนาะครับผม
4: ทุกเสียงทุกสายนะครับเนาะ
0: ครับผมครับ
4: สวัสดีคร
0: ับสวัสดีครับผมวัยทองเป็นวัยที่อยู่ในอายุลืมถามเท่าไหร่เนาะถามสายนี้น่าจะรู้นะสวัสดีครับผม
5: สวัสดีจ้าน้องตี
0: นวัยทองนี่ก็นับตั้งแต่กี่ปีฮะ
5: วัยทอง
0: ครับผม
5: 55มั้ง
0: 55ใช่ไหม
5: ใช่55
0: คิดว่าจะนับ
5: 50มันก็ค่อนคนแล้วแหละ
0: ค่อนคนคิดว่าจะ60ขึ้นนะ
5: หายากคนที่จะ100ปีหายาก
0: ร้อยปี
5: น้องตีนเคยกินเห็ดนางฟ้าย่างไฟไหมห่อใบตองนะ
0: เป็นยังไงอร่อยใช่ไหมเห็ดนางฟ้า
5: ล้างให้สะอาดเห็ดนางฟ้าก็ได
0: ้เห็ดนางฟ้านี่ต้องซื้อที่ตลาดใช่ไหม
5: ใช่มีตลอดปี
0: อ๋อมีตลอดปี
5: ที่เขาทำเป็นเขาเรียกอะไรที่ว่าขายเป็นก้อนน่ะเคยซื้อมา มันจะเก็บได้3เดือนมันจะออกทุกเช้าแหละ
0: อ๋อเขา
5: เอามาล้างให้สะอาดเอามาล้างให้สะอาดแล้วก็เอาห่อใบตองแล้วก็ใส่นางรักหรือหัวละพาก็ได้แล้วก็เอาทุบพริกลงไปแล้วก็ห่อใบตองย่างไฟโอ้โหหอมอร่อยมากเลยแต
0: ่
5: ม
0: ัน
5: ต้องขยันก่อไฟ
0: ต้องก่อไฟต้องย่างอย่างเดียว
5: ไม่เชื่อลองเด้อไม่เชื่อลองอร่อย
0: นะลองเด้อเห็ดนางฟ้า
5: ใบตอง
0: เห็ดอื่นได้ไหม
5: ไม่เคยลองแต่นางฟ้ากับ
0: โอ้นางฟ้า
5: ฟางใช
0: ่เห็ดนางฟ้าเห็ดฟาง
5: ก็อร่อย
0: แ
5: ต่มันเป็นน้ำมันย่างไฟดีที่สุด
0: เนาะย่างไฟด้วยห่อด้วยใบตอง
5: ทำให้กินเด้อ
0: โอ้ต้องไปหาซื้อเนาะ
5: นิดครึ่งกิโลก็พอเอาทำไม่เยอะนะห่อใบตอง
0: เดี๋ยวจะลองดูเน
5: า
0: ะ
5: ใช่ย่างไฟเพราะว่าน้องปิงขยันก่อไฟอยู่แล้วแหละ
0: ตอนนี้ฝนตกนะฝนตกก็ขี้เกียจบ้างคร
5: ับ
0: ผมครับสวัสดีครับใครมีเมนูเห็ดเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังเด้อวันนี้นะเห็ดที่อาจจะมีความเหมือนที่อาจจะครับเรียกความเหมือนที่แตกต่างความเหมือนก็คือสีสันเหมือนกันนะแต่ความแตกต่างคือมีพิษนั่นเองนะครับนะอย่างเช่นเห็ดอะไรล่ะเห็ดละโงกเนาะเห็ดละโงกใช่ไหมเห็ดโคนพวกนี้เนาะเห็ดโคนนี่มีความคล้ายกันนะเห็ดโคนมีพิษเห็ดโคนไม่มีพิษอุ้ยผมดูไม่ออกดอกนะอาศัยต่อไปสวัสดีครับผม
6: ติน
0: โอ้ทายอย่างนาติเนาะประเสริฐขนมเมียนทารุ้ย
6: เวียนดาบกระจกจ้าเด็กก็ลงไม่น้อย
0: โอ้ยังสั้นหนูเต้นมัดตัวเลยในมือ
6: มัดเอ้ยมือก็หลาก็ลงน้อยเท่ากันจ้านะ
0: โอ้ถ้าต่ำเต้นมัดแต่ซี่มันเอามุ้ยมันเอามุ้ยซี่มันมัด
6: รึ่
0: ง
6: สวัสดิ์
0: เ
6: รียงเ
0: ฮ้
6: ย
0: โ
6: อ้ตัดสวัสดิ์เจ๊ได้สตางค์นะ
0: เห็ดเพาะเหนียวว่างั้นเห็ดเพาะนั่นเหนียว
6: เห็ดเพาะเหนียวจ้า
0: พันข้าวเหนียวมั่งใส่พันข้าวเหนียว
6: จ้าก
0: ัดยังไงไม่หัก
6: โดนเขาหลอกขายเนาะยายน้ำโมก็โง่เนาะโดนเขาหลอกขายก็ตื้อไปแล้ว
0: จริงๆเขาไม่หลอกนะเขาบอกว่าเห็ดเพาะนี่แหละแต่ว่าต้องคนที่อาจจะมีฟันดีหน่อยค่อยกิน
6: เด็กจ้ามาเลยจริงๆเขาต้องลำพังหิดเลยหนู
0: เมื่อกี้เขาอยากจ้านึกกิโลออยหนู
6: โอ้เมนเด้งเองจ้าว่าจ
0: ิตเหลือเองกระมุมคิโลอ้อยนะก็จีจีอ่ะถ้าแกอย่าเอาไปเลยนี่แกเอาไปวางคนแกเอาไป
6: จะพูดถึงเห็ดก็เห็ดฟางบ้านเราน่ะไอเห็ดฟางที่มันงอกกับฟางบ้านเราน่ะ
0: อ
6: ร่อยเนาะมันยายมันหน้ามันเผาพูดน่ะ
0: อ
6: ร่อย
0: เห็ดฟาง
6: ทุกวันนี้มันเห็ดฟางมันงอกกับฟางเองอ่ะ
0: อ๋อธรรมชาติใช่ไหม
6: ธรรมชาตินะจ้ะทำไมแต่ก่อนมีแต่ทุกวันนี้ไม่มีดอกฟางมันไม่มีเน
0: า
6: ะ
0: ฟางฟางมีนะแต่ว่าไม่มีคนขยันไปกอบมาทำเป็นเห็ดฟางใช่ไหม
6: ก็ฟางมีเขาอัดเป็นโกนแล้วก็ไว้ร่มเขาก็ทำร่มเอาไว้ทีนี้มันไม่ได้โดนฝนมันก็เลยไม่งอก
0: อ๋อฉะนั้นเราต้องเอามาวางตรงฝนนี่ให้ยาอะไรบังมันใช่ไหมจะได้เห็ดกิน
6: ไม่จะโกนเอาไว้แต่ถ้าฝนแล้วก็เอาน้ำพระเอาอะไรไว้ทีนี้มันก็งอกมาธรรมชาติมาฝนก็ได้กินนี่นะ
0: เราใช่ใช่ใช่ใช่
6: เอาแค่นี้เลยก็โทรมาเป็นกำลังใจเฉยๆฟังร่วมนะครับเพลงนะ
0: โอ้ขอบคุณที่ฟังร่วมทุกเพลงมีเพลงหรือหลากหลายเลยยังค้างอยู่เยอะครับผมครับครับครับผมทุกเพลงก็มอบทุกเสียงทุกสายเรื่องของเห็ดนะครับระมัดระวังกันด้วยกันแล้วกันนะครับกับเรื่องของการทำอาหารการกินด้วยเห็ดนะที่มีมากมายหลากหลายนะครับนะนะความเป็นพิษของเห็ดบางทีก็อาจจะเรียกว่าการทดสอบอาจจะไม่ได้ผลนะตามที่เรารู้ๆกันบางคนบอกใช้ช้อนช้อนจะเป็นสีดำใส่ข้าวสารข้าวสารจะเป็นสีดำนะบางทีบางท่านก็ไม่เป็นอย่างที่ว่านะพอทานเข้าไปโอ้มันแสดงอาการเมาเมาเห็ดนะถ้าเมานิดหน่อยก็พออยู่รอดนะเมาหนักนี่อันตรายสวัสดีครับผม
7: คุณตีนสวัสดีค
0: ่
7: ะ
0: โอ้ยสวัสดีครับสาวละมาดราชสีมา
7: เห็ดแล้วหิวข้าวจังเลย
0: โอ้ยทำยังไงกินล่ะเมนูอ่ะ
7: ไม่มีไม่มียังไม่มีกับข้าวเลยเนี
0: ่
7: ย
0: ไม่ไม่ถ้าจะทำนี่ถ้ามีเห็ดจะทำยังไงถ้าจะแกง
7: ถ้ามีเห็ดก็ต้องแกง
0: แกงใส่อะไรบ้าง
7: น้ำปลาร้าไง
0: น้ำปลาร้าอ๋อ
7: ใช่ใส่ผักมั่งแล้วก
0: ็โอ้ผักอะไรผักอะไรล่ะใส่ผักติ้วก็บอกใส่ผักติ้วตามเพลงเขาบอกใส่ผักติ้ว
7: อ๋อผักติ้วอยู่ที่บ้านก็ไม่มีแล้วจะใส่ผักอะไรอ
0: ่
7: ะ
0: อะไรที่มันเปรี้ยวๆ
7: ไม่ต้องใส่ก็ได้ใช่ไหม
0: เนาะเฉพาะเห็ดอย่างเดียวก็พอ
7: ถามคุณเนี่ยถามพี่สาวเมืองแฝกก็ได้
0: อืม
7: นะใส่อะไรบ้างโอ้หิวข้าวกลับจากทุ่งนาเนี
0: ่
7: ย
0: อ๋อไปทำนาด้วย
7: ใช่ค
0: ่
7: ะ
0: หว่านข้าวเรียบร้อย
7: หว่านข้าวค่ะเพิ่งหว่านหว่านค่ะ
0: กี่ไร่ทำคนเดียวน่ะ
7: ก็ทำคนเดียวจ้างค่ะคุณ
0: จ้างเขาอ๋อคิดว่าจะมีผู้มาช่วยทำ
7: จ้างทุกวันนี้เขาไม่ทำเองแล้ว
0: อ๋อจ้างอืมโอเคไปยืนดูเฉยๆว่างั้น
7: ใช่
0: โอ้น่าจะหาคนไปช่วยเนาะ
7: โอ้ยไม่ต้องแล้วทำคนเด
0: ีย
7: วก็ได
0: ้คนเดียวก็ได้เนาะอ๋อคิดว่าจะ
7: คนเดียวก็ได้ไปยืนดูโน่นบนถนนโน
0: ่นคิดว่าจะมีอาสาสมัครใครจะสมัครไปก็ยินดีรับ
7: สมัครก็ดีนะข้านี่ก็ดีละสิเนาะคุณจ
0: ี
7: นใช
0: ่
7: ใช
0: ่
7: ไหมคุณจีน
0: น
7: ั่
0: นน่ะส
7: ิผู้เล่น
0: เด้อผู้เล่นเด้อโอเคครับผม
7: เอาเพลงก็ขอร่วมทุกเสียงทุกสายนะคะคุณจ
0: ี
7: น
0: โอเคครับผมร่วมทุกเสียงทุกสายครับ
7: พ่อคุณแม่ให้พี่สาวพี่ชายทุกคนนะคะ
0: ครับผมครับ
7: ร่วมทุกเพลงค่ะพิเศษให้ทุกท่านที่ขอแล้วนะคะ
0: อืมครับผมครับ
7: ให้คุณกินฟังด้วย
0: โอ้ฟังทุกเพลงครับผมนี
7: ่
0: ครับสวัสดีครับผมครับฟังเพลงกันก่อนเนาะเพลงสวยขยี้ใจนะครับนี่แนะนำมาจากหนุ่มพวกเขาบอกฝากไปถึงหลานยาโมฝากไปถึงสาวๆทุกท่านที่จะลงคานว่างั้นฝากไปถึงสาวละมาดด้วยนะครับนะฟังกันก่อน1เพลงหรือ2เพลงดูก่อนเนาะ

ฮะอะไรนะอ้าวไปซะแล้วขอบคุณทางน้องต้นคนงามนะครับนะโทรเข้าร่วมรายการสักครู่นี้ขอบคุณน้องน้ำทิพย์นะครับจากแดนไกลนุ่นขอนแก่นนะครับขอเพลงเก็บเงินแต่งงานนะครับนะบอกฝากทุกฝากเพลงทุกเพลงถึงคุณแม่คุณป้าทุกท่านด้วยว่างั้นนะนะคุณพี่คุณน้องทุกท่านที่เป็นแฟนเพลงรายการโสภวิรัมนะครับขอบคุณคุณสะดวกสบายข้างอบต.ตลุมปุ๊กว่างั้นนะครับบอกว่าถูกหลอกนะถูกหลอกนี่ปากกี่กระเหาะทีเถอยนะซื้อเห็ดเพาะว่างั้นเห็ดเพาะแกว่างั้นโอ้ยลงทุนซื้อนะครับนะเหมือนยาน้องนโมนั่นแหละนะครับนะติ่งประเสริฐจ้าเนื้อกี่ลูกโอ้ยประเสริฐจ้านะซื้อเห็ดแกมากินคิดว่าจะอ่อนเนาะนะคนแกซื้อจะได้เห็ดแกคนอ่อนซื้อจะได้เห็ดอ่อนๆเนาะนะครับนะก็ถูกหลอกกันไปนะครับนะกับเห็ดเก่าอาจจะแก่สักนิดนึงนะครับนะกินก็ไม่อร่อยนะอาจจะมีพิษมีภัยด้วยเนาะเรื่องของอาการผู้ที่อาจจะนะแสดงอาการเป็นพิษนะครับจากการเห็ดก็มีจะมีการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนะครับนะหรืออาจจะเป็นทำให้นะการอาเจียนนะครับนี่มีอาการแสดงอาการเบื้องต้นเนาะอย่างไรแล้วก็ให้นึกถึงว่าเรากินอะไรเมื่อตอนค่ำกินไปปุ๊บมีอาการประมาณสัก6ชั่วโมงนะครับประมาณนะมีอาการแสดงอาการนะครับนะก็รีบไปหาหมอซะดีกว่านะครับเพื่อเป็นการรักษาให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับนะอาจจะมีอาการ

2บทเพลงผ่านกันไปนะครับกับรายการ 107.5 สร้างสรรค์สังคมขอบคุณทางเข้าหอมราชด้วยเนาะร่วมรายการวันนี้ด้วยเช่นกันนะขอเพลงที่เปิดไปเมื่อวานนี้แหละนะเพลงสร้างวิมานก็เปิดไปแล้วคนยอดรักสลักใจนะครับนะเมื่อวานนี้บอกฝนตกฟังไม่ได้ถึงท้ายบทเพลงไอ้หนุ่มวัยทองนะครับนะก็คงจะมอบทุกเสียงทุกสายไปถึงเข้าหอมราชน้องน้ำทิพย์สะดวกสบายนะสาวลำมาดยายน้องน้ำโมหนุ่มโนนสุวรรณน้องต้นคนงามบุเรียนที่รักนะครับแม่บรรเทาด้วยเนาะหนุ่มน้องตาหนุ่มโคกเขานะครับสาวลำมาดนะครับแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการนี้อยู่กันแล้วกันนะครับนะจากกันไปนะครับจะเจอวันต่อไปนะครับนะทิ้งท้ายบทเพลงไอ้หนุ่มใบทองวันนี้สวัสดีครับกระผม

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: พิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: รางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: สระแก้วโดยสำนักการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศมิถุนายนมินตราอินทิราแต่มิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off Move Together แข่งแรงทั่วหน้าสุขภาพดีทั่วไทยออกกำลังกายด้วยไลท์แดนซ์ที่จังหวัดบุรีรัมย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ขับเคลื่อนนวัตกรรมสถานีรักสุขภาพยกระดับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงเขตสุขภาพที่9ธนาคารออมสินร่วมภาค12ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์การเงินสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอย่างเป็นธรรมยืนยันไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ตัดสิทธิ์พ่อแม่หากลูกใช้ชื่อลดหย่อนภาษีถือว่ามีผู้อุปการะเลี้ยงดูแล้วเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากการประกาศผลกระทรวงการคลังชี้แจงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ชื่อบิดามารดานำไปลดหย่อนภาษีจะไม่ได้รับสิทธิ์เพื่อมุ่งช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมายข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off Move Together แข่งแรงท่วนหน้าสุขภาพดีทั่วไทยออกกำลังกายด้วยไลฟ์แดนซ์ที่จังหวัดบุรีรัมย์พลตำรวจโทมนทนทัพบุญนาครองหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายบริหารพระตำหนักราชฤทธิ์รุ่งโรจน์ปิยนาถวชิรพัฒน์และรองประธานอำนวยการโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเสื้อและกระบอกน้ำจิตอาสาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off Move Together แข็งแรงทั่วหน้าสุขภาพดีทั่วไทยออกกำลังกายด้วยไลฟ์แดนซ์ของจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานนอกจากนั้นยังได้นำคำชื่นชมยินดีจากเจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรภักดิ์ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ไปมอบเป็นกำลังใจผู้ร่วมทำกิจกรรมและกลุ่มชมรมออกกำลังกายนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีดำเนินกิจกรรมและได้เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off Move Together แข็งแรงทั่วหน้าสุขภาพดีทั่วไทยประจำปี2569อย่างเข้มแข็งเสมอมาการออกกำลังกายแบบไลท์แดนซ์เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่เข้าถึงได้ง่ายสร้างความสนุกสนานจากดนตรีผสมสารการเต้นร่วมสมัยที่เหมาะสมกับทุกคนทุกเพศทุกวัยที่จะช่วยพัฒนาร่างกายและจิตใจควบคู่กันไปกับการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีและการออกกำลังกายนอกจากจะเป็นผลดีต่อร่างกายสุขภาพของตนเองแล้วยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลในครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งจะส่งต่อสุขภาพของคนในชาติในภาพรวมเพื่อให้คนไทยได้มีสุขภาพแข็งแรงทั่วหน้าตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกประการส่วนเสื้อและกระบอกน้ำจิตอาสากีฬาพระราชทานที่ได้รับมอบไปขอให้ได้นำไปใช้ในการออกกำลังกายให้เกิดประโยชน์สมตามพระบรมราโชบายที่พระราชทานแก่ทุกคนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ขับเคลื่อนนวัตกรรมสถานีรักสุขภาพยกระดับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงเขตสุขภาพที่9เมื่อวันที่4มิถุนายน2569เวลา 8:30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมเครสโกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นายแพทย์ภูดลกิติวัฒนาสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพมุ่งเน้นคุณค่าโดยใช้นวัตกรรมสถานีรักสุขภาพภายใต้โครงการวิจัยระยะที่2ของเขตสุขภาพที่9นครชัยบุรีร่วมกับโรงพยาบาลพิมายและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเป้าหมายหลักของโครงการคือการลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงลดภาวะแทรกซ้อนและอุบัติการของโรคเรื้อรังยกระดับคุณภาพการรักษาและเข้าถึงการบริการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รูปแบบการดำเนินงานนวัตกรรมสถานีรักสุขภาพจะถูกนำมาใช้ในการคัดกรองติดตามและดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยเน้นผลลัพธ์ทางสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญมิใช่เพียงการรักษาอาการแต่เป็นการจัดการสุขภาพเชิงรุกเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดภาระต่อระบบสาธารณสุขในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิทิตสฤษฎีชัยกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยนายแพทย์อนันต์กนกศิลป์สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่9และนายแพทย์รักเกียรติประสงค์ดีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมายเข้าร่วมพิธีและการประชุมความสำคัญของโครงการการขับเคลื่อนนวัตกรรมนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการรักษาจากการรักษาเชิงรับไปสู่การดูแลเชิงรุกที่มุ่งเน้นคุณค่าและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนหากสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศและสร้างระบบบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นธนาคารออมสินร่วมภาค12ลงพื้นที่บุรีรัมย์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์การเงินสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอย่างเป็นธรรมวันที่4มิถุนายน2569เวลา 8:30 น. คุณผ่องพันธ์สาลีผู้อำนวยการภาค12มอบหมายให้หน่วยงานภาค12ร่วมกับธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์สาขาบุรีรัมย์และสาขาทวีกิจลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินอาทิสินเชื่อเคหะเพื่อการมีบ้านเป็นของตนเองสินเชื่อรายย่อยสำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปประกันภัยและประกันชีวิตเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในอนาคตแอปพลิเคชัน MyMoที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อขยายฐานลูกค้าและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเป็นธรรมพร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการเงินที่มั่นคงให้กับลูกค้าในพื้นที่โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ประชาชนรู้จักผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายแต่ยังเป็นการสร้างความเข้าใจในแนวทางการใช้บริการธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดบุรีรัมย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนยืนยันไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลัง นายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายข้าราชการประจำกล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยที่ประชาชนให้ความสนใจคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังเรื่องนี้กระทรวงดีอีได้ตรวจสอบร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพบว่าเป็นข่าวจริงโดยรัฐบาลยืนยันว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนซึ่งหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีทั้งนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1.8 ล้านบาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดขณะเดียวกันเกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงเข้าร่วมโครงการและมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากอย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีมีความห่วงใยประชาชนเรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์โซเชียลซึ่งหากขาดความรู้เท่าทันส่งต่อข้อมูลข่าวปลอมทำให้เกิดการหลงเชื่อสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยขอให้ประชาชนเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นและควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ตัดสิทธิ์พ่อแม่หากลูกใช้ชื่อลดหย่อนภาษีถือว่ามีผู้อุปการะเลี้ยงดูแล้วเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากการประกาศผลนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงข้อกังวลในการตัดสิทธิ์ผู้สูงอายุในการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีที่บุตรนำชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชี้แจงว่ากระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาจากเดิมที่ดูรายได้รวมระดับครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลเพื่อคัดกรองและให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ยากจนและเดือดร้อนอย่างแท้จริงการที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีตามหลักการถือเป็นการแสดงตนว่าบุตรมีรายได้ถึงเกณฑ์และได้ทำหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาแล้วภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนและไม่มีผู้อุปการะดูแลเป็นลำดับแรกสำหรับกรณีที่บิดามารดาไม่ทราบเรื่องที่บุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือยังคงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากการประกาศผลโดยจะมีการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เป็นการทอดทิ้งผู้ที่ยากจนอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีการเข้มงวดในการคัดกรองกลุ่มที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจริงออกจากระบบเช่นกรณีผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นนิติบุคคลซึ่งหากบุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์แต่ไม่ได้มีการใช้งานบัญชีจริงก็สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามขั้นตอนได้เช่นกันทั้งนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการดูแลกลุ่มผู้ที่ถูกคัดกรองออกจากสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยอาจพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 หรือมาตรการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพอื่นๆแทนพร้อมทั้งเตรียมวางรากฐานนโยบายไปสู่ระบบภาษีเงินได้แบบติดลบในอนาคตเพื่อยกระดับการดูแลประชาชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไปกระทรวงการคลังชี้แจงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ชื่อบิดามารดานำไปลดหย่อนภาษีจะไม่ได้รับสิทธิ์เพื่อมุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมายนายพงษ์นครโพชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงมหาดไทยจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนควบคู่กับข้อมูลสมุดพกครัวเรือนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคุณสมบัติอาทิจะต้องไม่เป็นนักบวชผู้ต้องขังผู้อยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมืองรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิต ผู้ที่ถูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรพร้อมย้ำกรณีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากถือว่ามีผู้ดูแลและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายซึ่งภาครัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเป็นลำดับแรกแต่ละเกณฑ์ดังกล่าวต้องรอว่าจะนำไปทบทวนในครั้งหน้าหรือไม่สำหรับผลการคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมและจะทราบผลในเดือนกันยายนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนไม่หลงเชื่อข้อความหรือลิงก์ปลอมจากมิจฉาชีพหากพบสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่หรือสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเตือนตัดสินใจซื้อสินค้าอาหารกระป๋องควรดูลักษณะกระป๋องไม่บุบมีรอยแตกสังเกตการหมดอายุของอาหารต้องมีฉลากที่มองเห็นชัดเจนมีการบรรจุส่วนประกอบของอาหารให้เห็นมีเครื่องหมายรับประกันความปลอดภัยเช่นเครื่องหมายอย.ฮาลาลเป็นสินค้าที่มีแบรนด์เป็นที่ยอมรับในระดับสากลหากพบเห็นสิ่งผิดปกติขอให้ผู้บริโภคแจ้งได้ที่สคบ.บุรีรัมย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์โทร044611562 044617464หรือ1166กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอประชาสัมพันธ์ถึงเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนหากปลูกพืชแล้วมีปัญหาเรื่องดินสามารถปรึกษาปัญหาเรื่องดินเพื่อการเกษตรติดต่อกรมพัฒนาที่ดินโทร1760หรือคุยกับ AI แชทบอทน้องดินดีโดยสามารถเป็นเพื่อนกับน้องดินดีโดยการเปิดใช้งานผ่านช่องทาง LINE ID เพิ่มเพื่อน @dindi หรือสามารถศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.ldd.go.thกรมควบคุมโรคออกประกาศเตือนประชาชนให้ระวังโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะในเด็กซึ่งอาจจะมีอาการรุนแรงเช่นไข้สูงลอยปวดศีรษะตาแดงจุดเลือดออกตามผิวหนังคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงปวดกล้ามเนื้อและถ่ายอุจจาระเป็นสีดำหากพบอาการเหล่านี้ควรรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันลูกหลานจากโรคไข้เลือดออกกรมควบคุมโรคแนะนำ4วิธีสำคัญได้แก่สวมเสื้อผ้ามิดชิดลดโอกาสถูกยุงกัดใช้ผลิตภัณฑ์กันยุงที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวดและปรึกษาแพทย์เรื่องวัคซีนและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงรอบบ้านประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายจังหวัดบุรีรัมย์เชิญชวนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมและประชาชนเข้าร่วมสัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนจัดโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในวันพุธที่24มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.ถึง 15:30 น.ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยวชั้น2มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีหรือรับชมผ่าน Facebook สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินภายในงานมีการบรรยายและเสวนาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560รวมถึงบทบาทในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-141-9261ติดตามข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radioburiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าวพิมพ์ปากกาอุ้ยรำอ่าน
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลได้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่4มิถุนายน2569ณทำเนียบรัฐบาลครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อช่วงค่ำของวันที่4มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามรัฐบาลก็ได้เป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในวันที่4มิถุนายน2569คือวันจัดงานครับและในโอกาสนี้ยังมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งประเทศไทยและก็ต่างประเทศเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตครั้งนี้เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่การออกมาเปิดเผยโดยกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องยอดใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รวมแล้วกว่า 7,000 ล้านบาทขณะที่วันที่4มิถุนายน2569เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับทางกระทรวงการคลังได้เปิดเผยยอดการใช้จ่ายในโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40เมื่อวานนี้คือวันที่3มิถุนายน2569มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,316 ล้านบาทด้วยกันก็แบ่งเป็นประชาชนจ่าย 3,063 ล้านบาทและก็ภาครัฐร่วมจ่าย 4,253 ล้านบาทครับโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 17.8 ล้านคนและก็มีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 840,893 ร้านค้าโดยประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ได้เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมโครงการนะครับว่ารู้สึกอยากจะออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแล้วครับเพราะว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าอาหารแล้วก็อยากให้มีโครงการลักษณะแบบนี้ต่อไปในอนาคตแล้วขณะเดียวกันเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ก็เป็นวันแรกแล้วครับที่เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าคือผู้มีสิทธิ์เดิมนั่นแหละลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แต่ว่าอย่างไรก็ตามมีประชาชนบางรายเข้าใจผิดแล้วครับว่าเป็นการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และก็เดินทางมาสอบถามข้อมูลที่ธนาคารกรุงไทยกันอย่างมากมายก่ายกองอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยก็ได้ชี้แจงไปแล้วครับว่าในครั้งนี้นั้นเป็นการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเท่านั้นครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลได้ออกมาเตือนว่าห้ามใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดโดยเด็ดขาดนั่นคือหมายความว่าใช้แลกเป็นเงินสดไม่ได้โดยเด็ดขาดถ้าทำไปก็มีความผิดในฐานช่อโกงซึ่งจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าทางรัฐบาลได้เตือนไปยังร้านค้าและพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40บอกว่าห้ามนำสิทธิ์จากโครงการนี้ไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้ากันจริงๆโดยเด็ดขาดครับพร้อมทั้งได้มีการเน้นย้ำว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดอันนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและที่สำคัญคือผิดกฎหมายผิดกฎหมายด้วยครับซึ่งมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงแล้วครับ เป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ตามมาตรา341ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลได้สั่งการให้มีการติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดกันต่อไปหากพบมีการทำความผิดจริงก็จะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐต่อไปด้วยและก็ต้องชดใช้เงินคืนรัฐและนอกจากนี้ครับผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดอันนี้จะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแล้วครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นหากผู้ใดพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วนก็คือ1569 1569กระทรวงการคลังก็ที่หมายเลขโทรศัพท์022739020ต่อ3697หรือ3527หรือจะไปต่อ3548และต่อ3509ก็ได้ครับหรือจะแจ้งไปที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนก็หมายเลขโทรศัพท์ก็021111144เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือจะแจ้งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ที่1559ก็ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทครับและยังจ้างเครือญาติดูแลคนพิการได้แต่ว่าต้องผ่านการอบรมก่อนซึ่งคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในปลายเดือนนี้แหละครับพี่น้องในเรื่องนี้ไปติดตามรายละเอียดกันหน่อยว่ายังไงพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4มิถุนายน2569นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ตัวย่อว่าอย่างนั้นโดยเปิดเผยว่าทางที่ประชุมได้เห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจาก800บาทและก็จะเสนอของบประมาณ141ล้านบาทเพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและก็เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในปลายเดือนมิถุนายนนี่แหละครับหรืออย่างช้าสุดก็ต้นเดือนกรกฎาคม2569ครับและนอกจากนี้ในที่ประชุมก็ได้เห็นชอบในเรื่องการขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ในขณะนี้ครับรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการและการรับรองให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติก็ได้หากต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนครับและจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 18,000 บาทครับส่วนการจ้างงานคนพิการของภาครัฐนั้นจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันประเด็นต่อไปคือเรื่องที่รัฐบาลได้มีการปรับการใช้งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเน้นนำเทคโนโลยีและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐลดช่องว่างการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในส่วนของงบประมาณบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรัฐบาลก็มีแนวทางปรับการใช้งบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลมาใช้ปิดช่องว่างการทุจริตในกระบวนการการทำงานของภาครัฐตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการยกระดับระบบราชการให้มันทันสมัยโปร่งใสและก็ตอบโจทย์ประชาชนได้ด้วยครับ ส่วนทางด้านนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านการทุจริตเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทบทวนการใช้งบประมาณมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงระบบงานภายใต้แนวทางใหม่งบประมาณบูรณาการด้านการปราบปรามการทุจริตประมาณ170ได้ถูกจัดสรรไปกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานมากกว่าการจัดอบรมซ้ำๆในรูปแบบเดิมๆเพื่อเป้าหมายทำข้อมูลอยู่ในระบบตรวจสอบได้วิเคราะห์ต่อได้และลดพื้นที่ที่เอื้อต่อการทุจริตนั่นเองครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบที่นำไปใช้และวิเคราะห์ต่อได้ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยเมื่อข้อมูลของภาครัฐเชื่อมโยงและเปิดเผยมากขึ้นหน่วยงานตรวจสอบก็จะสามารถตรวจจับความผิดปกติและก็ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นทางรัฐบาลเองก็ยืนยันแล้วครับว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังโดยมุ่งเน้นการปรับระบบงานให้โปร่งใสตรวจสอบได้และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางรัฐบาลได้ออกมาย้ำถึงสถานการณ์ชายแดนนั้นบอกว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวและย้ำสื่อออนไลน์ต่างๆนานาบอกว่าให้ระวังการนำเสนอข้อมูลหากมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่พี่น้องประชาชนได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทยนั้นแล้วล่าสุดครับทางเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยกันแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่พี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องชายแดนนั้นถือว่าเป็นประเด็นอ่อนไหวแล้วครับกระทบทั้งความรู้สึกของพี่น้องประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่กันด้วยผู้ที่ทำเพจข่าวสารต่างๆนานาหรือผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะยังไงก็ตามแต่บุคคลเหล่านี้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่นะครับพี่น้องไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดครับซึ่งก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่กันด้วยตลอดจนแนวทางการดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชาทางรัฐบาลจึงขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับเงินทองกันหน่อยครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเตรียมเสนอกระทรวงการคลังออกประกาศเกณฑ์กำกับสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายที่หลังผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดว่าบังคับใช้ได้ภายในปี2569นี่แหละครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อธปท.หรือที่เรารู้จักกันว่าแบงก์ชาตินี่แหละครับได้เปิดเผยว่าการเติบโตของจำนวนบัญชีผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 99.99ตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับการเติบโตของมูลค่าสินเชื่อขยายตัวสูงถึงร้อยละ38ต่อปีเลยทีเดียวครับโดยคิดเป็นมูลค่าหนี้กว่า 18,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วซึ่งสวนทางกับการปล่อยสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเพิ่งเริ่มทำงานอายุ 20-35 ปีกลายเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ที่มีหนี้เสียสูงที่สุดแล้วครับในกลุ่ม 20-35 ปีโดยสอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์วิจัย EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ก็สำรวจพบว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายที่หลังกระจุกตัวในกลุ่มผู้บริโภคอายุน้อยและรายได้น้อยโดยเฉพาะนักศึกษาและผู้เริ่มทำงานใหม่อายุช่วงระหว่าง 25-30 ปีอันนี้มีอัตราการค้างชำระหนี้มากกว่ากลุ่มอื่นๆครับ ทางแบงก์ชาติก็พบอีกว่าผู้ให้บริการสินเชื่อบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั้งหลายแหล่มักออกแบบให้ชำระค่าสินค้าจากวงเงินสินเชื่อโดยไม่รู้ตัวโดยจูงใจให้ส่วนลดหรือส่งเสริมการขายว่ายังไม่ต้องจ่ายวันนี้กระตุ้นการตัดสินใจซื้อแล้วก็อีกทั้งยังแสดงยอดการผ่อนต่อเดือนที่ดูเหมือนมันน้อยนิดเดียวแต่ว่าหากคำนวณดอกเบี้ยรายปีกันแล้วอาจทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงถึงปีละ 18.79 ต่อปีเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางแบงก์ชาติจึงได้เตรียมยกร่างประกาศหลักเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อชำระค่าสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยอาจจะมีการกำหนดอายุขั้นต่ำประเภทสินเชื่อมูลค่าสินค้าขั้นต่ำอย่างนี้เป็นต้นแล้วคาดกันว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ภายในปี2569แล้วครับแล้วนอกจากนี้ทางแบงก์ชาติเขาก็เตรียมยกเลิกค่าธรรมเนียมฝากถอนโอนเงินข้ามเขตที่สาขาเริ่มวันที่1กรกฎาคมนี้เช่นเดียวกับการปรับลดค่าธรรมเนียมรายงานกระแสเงินย้อนหลังหรือสเตทเมนต์จากเดิมเคยสูงสุดถึงครั้งละ 1,000 บาทสำหรับค่าธรรมเนียมเหลือไม่เกิน100บาทต่อบัญชีต่อครั้งส่วนกรณีการขอเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อันนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเช่นเดียวกับค่ากดเงินสดด้วยบัตรเครดิตจากร้อยละ3เหลือไม่เกินร้อยละ 2.5 ของยอดเบิกเงินตลอดจนค่าแรกเข้าบัตร ATM พื้นฐานของบุคคลธรรมดาก็จะลดลงปีละ400บาทเหลือไม่เกิน150บาทครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางแบงก์ชาติก็จะทยอยประกาศบังคับให้สถาบันการเงินต่างๆนานาลดค่าธรรมเนียมการใช้บริการทางการเงินสำหรับประชาชนและ SME กันด้วยโดยครอบคลุมธุรกรรม19รายการด้วยกันซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่1ตุลาคม2569นี้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังโรคระบาดของสัตว์เลี้ยงในช่วงน้ำท่วมกันด้วยครับโดยทางรัฐบาลได้สั่งกรมปศุสัตว์นี่แหละไปทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆบอกว่าให้เฝ้าระวังโรคระบาดในช่วงน้ำท่วมหน้าฝนแบบนี้ด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องที่ทางรัฐบาลได้สั่งให้กรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และครับบอกว่าให้เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศไทยทางรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ไปยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเลยทีเดียวครับเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกกันก่อนครับโดยในส่วนของแผนอพยพนั้นได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์เลี้ยงชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นแล้วครับเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นมาครับรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆนาให้เพียงพอต่อความต้องการกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนกันด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงแบบนี้และก็แปรปรวนอย่างรวดเร็วแบบนี้มักจะส่งผลกระทบโดยตรงแหละครับซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงต่างๆได้ง่ายครับจึงขอให้เกษตรกรทั้งหลายโปรดหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงของท่านหากพบว่ามีอาการผิดปกติก็ทำยังไงก็ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ให้ทราบโดยทันทีทันใดเลยครับพี่น้องและสำหรับในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ำหรับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับสัญญาค้ำประกันนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างว่าการค้ำประกันเกิดขึ้นในกรณีที่มีการทำนิติกรรมสัญญาระหว่างบุคคล2คนขึ้นไปนะคะยกตัวอย่างเช่นการกู้ยืมเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีบุคคลภายนอกเข้ามาค้ำประกันเพื่อการชำระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้นะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ทราบว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยมีหน้าที่และความรับผิดอย่างไรบ้างในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้กับกันตัวเจ้าหนี้เองก็อาจจะไม่ทราบว่าตนต้องมีหน้าที่อย่างไรบ้างในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตนมีสิทธิ์ที่จะฟ้องผู้ค้ำประกันได้เพียงไรนั้นจะต้องมาดูตามที่กฎหมายกำหนดนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680กำหนดว่าสัญญาค้ำประกันคือสัญญาที่บุคคลภายนอกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ค้ำประกันเข้าผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อการชำระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้หมายความว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยมีหน้าที่เกิดขึ้นที่ต้องรับผิดในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นผิดนะต่อเจ้าหนี้ผู้ค้ำประกันจะต้องเข้าชำระหนี้แทนตัวลูกหนี้ชั้นต้นนะคะตัวเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องผู้ค้ำประกันได้ก็ต่อเมื่อมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ชั้นต้นผิดนัดนะคะหากกลับกันถ้าตัวเจ้าหนี้เองไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันเลยตัวเจ้าหนี้จะไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันเกินกว่า60วันตามที่กฎหมายกำหนดนะคะตัวเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะฟ้องร้องผู้ค้ำประกันได้แต่จะเรียกดอกเบี้ยค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์เกินกว่า60วันไม่ได้แล้วในกรณีที่หนี้ถึงกำหนดและลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตัวเจ้าหนี้จะเข้ามาทวงถามให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ผู้ค้ำประกันจะมีสิทธิเกี่ยงได้3ประการด้วยกันประการแรกผู้ค้ำประกันแจ้งให้ตัวเจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนเว้นแต่ว่าตัวลูกหนี้จะตกเป็นคนล้มละลายหรือไม่ปรากฏว่ามีถิ่นที่อยู่ใดในราชอาณาจักรนะคะอันนี้ผู้ค้ำประกันจะต้องชำระหนี้จะใช้สิทธิเกี่ยงไม่ได้ประการที่2ผู้ค้ำประกันแจ้งกับเจ้าหนี้ว่าตัวลูกหนี้เนี่ยมีทางชำระหนี้ได้อันนี้ผู้ค้ำประกันก็จะมีสิทธิ์เกี่ยงให้เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก่อนนะคะประการที่3หากเจ้าหนี้ถือทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นประกันไว้ตัวเจ้าหนี้จะต้องนำทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายท่าตลาดและนำมาชำระหนี้ได้ก่อนนะคะจะมาเรียกให้ผู้ค้ำประกันมาชำระหนี้ไม่ได้ดังนั้นสิทธิเกี่ยงของผู้ค้ำทั้ง3ประการนี้ผู้ค้ำมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้กับตัวเจ้าหนี้ทราบให้เจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก่อน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่านผู้นำรัสเซียระบุข้อเสนอสันติภาพของผู้นำสหรัฐจะช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหากรัฐบาลยูเครนพร้อมประนีประนอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านโยบายสำคัญสูงสุดของรัฐบาลคือการสร้างความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้รอดพ้นจากภัยอาชญากรรมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดการก่อการร้ายตลอดจนการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และขบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมทั้งการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการประกอบธุรกิจประเภทโรงงานโรงแรมและร้านอาหารซึ่งบางกลุ่มมีการรวมตัวกันเป็นเอกเทศเพื่อจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีซึ่งความมุ่งมั่นในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่าน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการหารือกับนายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าได้หารือถึงการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้และกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอสที่คาดว่าจะแต่งตั้งนายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการเดินหน้าดังกล่าวยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนและมอบหมายให้นายศิริศักดิ์เป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศพร้อมไม่ได้กังวลว่ากัมพูชาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะมีอธิปไตยมีขีดความสามารถในการปกป้องรักษาอธิปไตยจึงไม่หวั่นไหวหรือต้องเคลื่อนไหวกรณีที่กัมพูชาร้องต่อ UN กรณีไทยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวนั้นหากไม่ยอมรับในอันคอร์สก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นภาคีของอันคอร์สและการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะกรอบการดำเนินการไม่มีความคืบหน้าจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบกฎิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีกัมพูชายื่นประเด็นเขตแดนทางทะเลส่วนไทยเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับตามเงื่อนไขพร้อมยกเหตุผลการยกเลิก MOU 44ว่าเป็นการเริ่มต้นเจรจาในบริบทใหม่ นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสรุปกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสแก่คณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการและประกาศก่อนยื่นเรื่องมายังฝ่ายไทยโดยนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนเหตุผลที่กัมพูชาอ้างในการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับนั้นเนื่องจากเห็นว่าการที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลปี2540หรือ MOU 44ทำให้ไม่มีช่องทางการเจรจาทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศจึงจำเป็นต้องใช้กลไกตามอันคลอสซึ่งไทยชี้แจงว่าการยกเลิก MOU 44ไม่ใช่ปิดประตูการเจรจาแต่เป็นการเปิดทางสู่การหารือทวิภาคีในบริบทใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน
4: การจะคุยเรื่องการพัฒนาร่วมนั้นขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในแมนเดตกรอบของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องของการพัฒนาร่วมการใช้ทรัพยากรร่วมเนี่ยที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอเป็นอีกเรื่องนึงภายใต้ขอบเขตของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเราจะให้กระบวนการนี้มีหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบเขตที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอให้เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับครอบคลุมประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลบริเวณไหล่ทวีปตลอดแนวและหากยังไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลได้ก็เสนอให้กำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการพัฒนาพื้นที่ร่วมรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลในระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องเขตแดนอย่างไรก็ตามประเทศไทยจะเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาทั้งหมดกระทรวงพลังงานตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันตามข้อเสนอของภาคประชาชนพร้อมเดินหน้าปรับขบวนการกักตุนสินค้าพลังงานอย่างเด็ดขาดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้เลขานุการรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับหนังสือข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการประชุมร่วมกับภาคประชาชนไปแล้ว2ครั้งเพื่อพิจารณาทบทวนสูตรคำนวณราคาน้ำมันค่าการกลั่นและค่าการตลาดเพื่อให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงได้สั่งการให้ตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงที่ผ่านมาว่ากระทรวงพลังงานได้สั่งลดราคาหน้าโรงกลั่นจากผลกระทบสงครามในตะวันออกกลางคิดเป็นมูลค่าเกือบ 10,000 ล้านบาทพร้อมย้ำว่าจะไม่ประนีประนอมกับผู้ที่เอาเปรียบประเทศชาติโดยขณะนี้กำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ DSI เพื่อดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ประกอบการที่กักตุนสินค้าพลังงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมิชอบและเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับประชาชนทุกคนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างคึกคักตลอด5วันมีมูลค่าการใช้จ่ายแล้วกว่า 10,000 ล้านบาท
5: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่ตลาดย่านห้วยขวางเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักศึกษาจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวยุทธาพิมพ์ประดิษฐ์ประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีราคาค่อนข้างสูงในปัจจุบันจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
6: ถ้ามีโครงการไปเรื่อยๆนะโคตรสุดยอดเลยนะพี่ก็ไว้ซื้อพี่เลี้ยงอ่ะหมาใช่ป่ะพี่ก็ไว้เก็บไว้ซื้ออาหารหมาเพราะมันแพงนะอาหารหมาพี่ก็เก็บไว้คือแบบดีมากก็ซื้อไว้อะไรเงี้ยแบ่งเบาก็ได้เยอะนะลูก
5: ขณะที่นางจิตยาสาลีเจ้าของร้านส้มตำกล่าวว่าลูกค้าเกือบร้อยละ95เลือกชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ส่งผลให้ยอดขายร้านเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งจนแทบไม่มีเวลาหยุดพัก
7: ก็มีโครงการอันนี้เข้ามาก็ช่วยยอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ก็ได้ขึ้นมาครึ่งต่อครึ่งอะค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะเกือบ 95% เลยนะเกือบ100อะขนาดว่าผู้สูงอายุอะเนาะก็ยังใช้ค่ะ
5: ทั้งนี้เมื่อเวลา 13:00 น.กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พบว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,814 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 4,513 ล้านบาทและเงินร่วมจ่ายจากภาครัฐ 6,300 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า20ล้านคนและมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและมีรายการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 892,865 ร้านค้าปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยการเจรจากับมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยได้รับการตอบรับที่ดีเตรียมยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงได้ส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วซึ่งได้รับทราบว่ามีสัญญาณตอบรับที่ดีจากมาเลเซียนอกจากนี้จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีเพื่อลดข้อจำกัดและแก้ปัญหาพร้อมเตรียมหารือกับสมาคมกุ้งไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน
8: ที่เรามีปัญหากับทางมาเลเซียผมคิดว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนรับมือปรากฏการณ์เรนบอมและบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากยืนยันมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำนาปีขณะที่นาปรังอาจได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือและบริหารจัดการสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเช่นอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ปีที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงยืนยันว่าในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวกรมชลประทานได้จัดทำคำขอใช้งบกลางสำหรับซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมทั้งวางแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบพร้อมได้มอบหมายให้อธิบดีกรมชลประทานจัดเตรียมมาตรการรับมือกรณีหากมีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากนี้กรมชลประทานยังต้องรับมือกับปรากฏการณ์เรนบอมที่จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและผลผลิตของเกษตรกร
8: ในส่วนทางพื้นที่ความเสี่ยงนี้ก็สั่งการให้อธิบดีกรมชลไปดูมาตรการเพราะยังไงเวลาถ้าฝนมันตกลงมาเยอะๆนะครับเราจะทำให้มาตรการให้มันเสียหายน้อยที่สุดได้อย่างไรจะแบ่งจัดการน้ำอย่างไรเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมคิดว่าในเรื่องเรนบอมเนี่ยทางด้านกรมชลประทานนะครับเราก็มีการคาดการณ์ไว้ว่าถ้าเกิดอย่างนี้เราต้องดำเนินการมาตรการ1 2 3 4ยังไงก็มีการเตรียมการไว้ครับ
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าปีนี้ประเทศไทยมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรโดยเฉพาะในการปลูกข้าวนาปีแต่สำหรับการทำเกษตรนาปรังในช่วงปลายปีอาจต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะรุนแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะต้องแจ้งเตือนให้เกษตรกรรับทราบข้อเท็จจริงเพื่อวางแผนการผลิตและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยจะเร่งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถทำเกษตรได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กร ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอความร่วมมือประชาชนภาครัฐและเอกชนร่วมป้องกันและแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู่โลกเดือดพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติระบุว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะโลกเดือดขณะที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนทั้งจากคลื่นความร้อนภัยแล้งและอุทกภัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนดังนั้นวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความท้าทายร่วมกันของคนทั้งประเทศและประชาคมโลกการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมปรับร่วมเปลี่ยนและร่วมสร้างประเทศไทยให้พร้อมรับมือกับวิกฤตโลกเดือดเพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปด้านนายพิรุณไสยสิทธิ์พานิชอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการลงทุนสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงภาคประชาชนที่สามารถร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยชูแนวคิด Climate Action ตอกย้ำความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนไทยสู่ Net Zero Emissions เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงานวันสิ่งแวดล้อมประจำปี2569เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้แนวคิดE-GAT Climate Action โดยกฟผ.ยังคงเดินหน้าภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา57ปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้กฟผ.ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดควบคู่กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการด้าน Climate Change สนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ของประเทศไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมคาดว่าการพิจารณาปล่อยตัวและการคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้ยืนยันดำเนินการตามระเบียบทุกขั้นตอน
10: นางไพศาลนิรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากระบวนการปล่อยตัวคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังมีพระราชกิจฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดประชุมคณะกรรมการ3ฝ่ายตามมาตรา21แห่งพระราชกิจฎีกาซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัยการจังหวัดและผู้บัญชาการเรือนจำในเร็วๆนี้สำหรับกรอบระยะเวลาในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์กำหนดไว้ไม่เกิน120วันซึ่งความรวดเร็วขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำในแต่ละจังหวัดเนื่องจากในครั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษจากเรือนจำทั่วประเทศรวมกว่า 10,000 คนทั้งนี้หลังจากคณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการออกใบบริสุทธิ์ซึ่งในกรณีของนายทักษิณจะขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลธนบุรีจากนั้นจะนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการโดยคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้และยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างถูกต้องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกล่เกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 1,900 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้อย่างต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับบรรณาธิการสื่อต่างประเทศนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสมรภูมิยูเครนอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามข้อเสนอสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอาจช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้หากรัฐบาลยูเครนพร้อมที่จะประนีประนอมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีปูตินเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีด้านประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประนีประนอมกันกรมอุตุนิยมวิทยาของบังกลาเทศหรือ BMD รายงานว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ใน6เขตการปกครองจากทั้งหมด8เขตการปกครองซึ่งรวมถึงกรุงทากาเมืองหลวงของประเทศส่งผลกระทบกับพื้นที่ดังกล่าวและทำให้มีผู้เสียชีวิตจากอาการคล้ายโรคลมแดดแล้วอย่างน้อย4รายนักอุตุนิยมวิทยาของ BMD เปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นความร้อนรุนแรงทั่วบังกลาเทศในช่วงปลายเดือนนี้โดยอุณหภูมิอาจสูงถึง40องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ทั้งนี้บังกลาเทศเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติอาทิน้ำท่วมใหญ่และคลื่นความร้อนรุนแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศสุดขั้วจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าคลื่นความร้อนซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอีกในไม่อีกกี่ปีข้างหน้าจากปริมาณฝนที่ไม่แน่นอนและอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อบังกลาเทศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.25 เซนติเมตรและเวลา 7:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 57 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 50 เซนติเมตรและเวลา 17:14 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.4 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
15: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
16: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับแวดวงกีฬาครับวันนี้ที่ห้องส่งนะครับวันศุกร์ที่5เดือนมิถุนายน2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองห้องส่งวันนี้นะครับคุณสายชนนิสังโกมเสียงนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณคุณกรซิมพิทักษ์ครับเมื่อวานขออภัยคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะครับเนื่องจากติดภารกิจเรื่องของงานนะครับผมอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นะครับก็ให้การบันทึกการออกอากาศนะครับในช่วง 18:00 นนะครับในช่วงที่บันทึกไปด้วยและดูวอลเลย์บอลไทยกับจีนไปด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็วันนี้กลับมาห้องส่งแล้วนะครับมาเจอกันวันนี้ก็ใครที่ติดตามเรื่องของวอลเลย์บอลวันนี้ไทยไม่แข่งนะเมื่อวานนี้แพ้จีนไปอย่างสนุกสูสีนะครับ2-3เซตเดี๋ยวจะได้คุยรายละเอียดกันขณะที่ใครเป็นแฟนเรื่องของฟุตบอลนะครับทีมชาติไทยอุ่นเครื่องกับคูเวตนะครับในตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์มาในชุดสีน้ำเงินนะฮะเจอกับคูเวตในชุดสีแดงนะครับคิกออฟไปแล้วประมาณ5นาทีนะครับก็ตอนนี้สกอร์ยัง 0-0 กันอยู่นะครับนะฮะถ่ายทอดสดทางช่องทางของไทยรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ไปต่างๆนะติดตามได้ผู้เล่นของเรานะครับหมายเลข1ปฏิวัติคำใหม่ผู้รักษาประตูหมายเลข3ณัฐพงษ์สาริยาหมายเลข4มานูเอลทอมเบียหมายเลข5กฤษดากาแมนหมายเลข6สารัตน์อยู่เย็นหมายเลข7อรัญยอดสังวาลหมายเลข12วาริชชูทองหมายเลข13สุรชาติสารีพิมพ์หมายเลข14ธีรศักดิ์เผยพี่มายหมายเลข21สุพรรณบุรีรักษ์และหมายเลข22เสกสรรราตรีนะครับวันนี้ทางด้านของอันโทนีฮัสซันนะครับใช้สุรชาติสารีพิมพ์กับธีรศักดิ์เผยพี่มายครับคนหนึ่งใน20ต้นๆอีกคนหนึ่งก็40นะครับเป็นโอ้โหเรียกว่ากองหน้าเก๋ากับสดนะอยู่คู่กันนะครับก็มีโอกาสได้ทักทายกับคูเวตไปก่อนนะแต่ว่าสกอร์ตอนนี้ยัง 0-0 นะครับขณะเดียวกันค่ำคืนนี้นะฮะ U19 ปีของเราก็รอคิกออฟในนัดที่2นะครับนะครับอยู่19ปีของเรานะก็เจอกับสิงคโปร์ในเวลา 20:00 นหลังจากจบรายการแวดวงกีฬาครับที่สนามเทราตาสเตเดียมอินโดนีเซียนะครับในศึกฟุตบอลเอเชียน U19 ปีนะครับแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับก็อีกรายการหนึ่งนะที่นักกีฬาของเราลงแข่งขันนี่ก็ประกาศรายชื่อมาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับ U19 ปีนะครับก็มั่นใจนะนัดแรกก็ชนะมาแล้วนะครับนะชนะบรูไนยิงกระจายเลย9ประตูต่อ0นะครับก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นรายการช่องทางในการถ่ายทอดสดของ YouTube นะของ BG Sport มีภาพของน้องๆอุ่นเครื่องกันอยู่นะอบอุ่นร่างกายวงไปวอร์มนะก่อนที่ลงแข่งขันจริงนะครับยู19ปีของเราเจอสิงคโปร์เนี่ยมีผู้รักษาประตูภูมิรพีสุริบุญญากุลนะครับผู้รักษาประตูมีวิชั่นวิชั่นอินอารามนะครับหมายเลข2หมายเลข3สุรชัยบุญรารีบุญชารีนะครับหมายเลข4จิรพงษ์แช่มสกุลหมายเลข5ภูริศทรัพย์เงินพักทรัพย์เห็นสว่างหมายเลข6ดนพลบุพภาหมายเลข10พิชยาคงศรีกัปตันทีมหมายเลข11นัฐกิจโพสีนะครับหมายเลข18พิรตาหำล่ำสวัสดนะครับแล้วก็หมายเลข19ศิวกรพลสันหมายเลข21พัทรธรบุราณสุขนะครับ20:00 นะครับในช่องของ19ปีนะครับทาง BG Sport นะครับก็ได้รอได้เชียร์กันนะครับคุณผู้ฟังครับฟุตบอลมีเยอะนะครับกลับมาเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลเมื่อวานนี้ไทยก็แพ้จีนนะจีนเขาดาวรุ่งนะครับเมื่อวานนี้ลงมานั้นเป็นดาวรุ่งนะครับมาแข่งขันในรายการนี้นะดาวรุ่งนะเขาชุดเดิมที่แพ้เช็คมา3เซตนะฮะในรอบแรกเจอกับไทยนะฮะของไทยเมื่อวานนี้ที่ดูอยู่ก็มีวิบลรัตนพันธ์นะฮะลงมาแทนแก้วกัลยากมุลธรานะนอกนั้นยังเหมือนเดิมนะพิมพ์พิชญาโกกรำทัดดาวนึกแจ้งสศิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศพรพันธ์เกิดปราดเซเตอร์นะครับจีนเนี่ยชุดดาวรุ่งนะครับมีตางซินเนี่ยเมื่อวานนี้นะมีดองยูหานนะฮะมีสางสีส่วนเก่าซองการนะครับแล้วก็ซวงยูชานแล้วก็เชนเหาอยู่นะจีนเมื่อวานนี้นะครับเซตแรก คือแหมเราก็ออกอาการไปหน่อยนะลนๆไปหน่อยผิดพลาดเยอะนะครับจีนตบชนะคาร้อยเลย25-14ครับเรามาตั้งหลักได้ในเซตที่2นะชนะบ้างงัดลูกด้วยความเร็วนะเราชนะไป26-24สนุกนะครับนะฮะแล้วก็มาเซตที่3นี่กลับกลายเป็นจีนจับทางไทยได้นะชนะเราขาดเลยนะ25-19ครับพอมาเซตที่4สไตล์ก็แก้เกมมาคอร์ทโอคอคออนนะกิตพงศ์ฤทธิ์จากเกียงไกรก็เอาเปลี่ยนผู้เล่นนะสู้กับจีนดาวรุ่นได้อย่างสนุกก่อนที่จะเราชนะไป25-23สูสีเลยคือไอเซตที่เราชนะจีนบอกเลยนะสูสีทุกเซตนะครับเล่นกันถึงไทเบรกอ่ะกว่าชนะได้ฮะต้องดิวอ่ะนะฮะโอ้26 24เนี่ยมา25 23อีกแล้วคิดดูฮะพอเซตสุดท้ายเซตตัดสินเซตที่5เซตที่เราต้องเน้นคือตอนนี้เสมอ 2-2 เราได้แต้มแล้ว1แต้มนะคุณผู้ฟังนะฮะแต่ว่าเราต้องลุ้นชัยชนะนะครับเออ1แต้มไม่พออย่างน้อยผู้ชนะ2แต้มนะครับเซตสุดท้ายที่เราต้องเน้นแต่ปรากฏว่านักกีฬาของเราตื่นดูแล้วตื่นแล้วก็ผิดจังหวะนะเจอจีนใช้จังหวะเสิร์ฟก็ดีนะบล็อกก็ได้ตบก็ดีทุกอย่างดีหมดอ่ะชนะเราไป15-7นะฮะแต่ยังไงก็ตามการแพ้ของไทยก็เราก็ได้แค่1แต้มนะครับได้1แต้มได้สำเร็จนะครับนัดต่อไปของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเจอกับเบลเยียมนะในวันพรุ่งนี้14:00 นนะครับนะก็เมื่อวานนี้ถ้าดาวนึกแจ้งเนี่ยทำแต้มได้16นะ16คะแนนนะครับสาธิภาพรได้14คะแนนพิมพิชยา11แก้วกัลยา11แล้วก็อัชราพรได้6แต้มนะครับนะไทยกับจีนนะวันนี้ได้พักนะแล้วก็แข่งขันในนัดที่3วันพรุ่งนี้นะครับก็รอเชียร์กันนะจีนเจอกับเซอร์เบียที่กำลังแข่งขันกับโปแลนด์อยู่นะแล้วก็ไทยเจอกับเบลเยียมนะครับก็ตอนนี้ผลการแข่งขันคู่อื่นๆนะที่จะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะเอาชนะตุรกี3-0เซตนะครับ25-23 25-17 25-13บราซิลเอาชนะสาธารณรัฐโดมินิกันนะครับ3-1เซต23 25 25 18 25 11แล้ว25 15นะครับแล้วก็เช็กนะฮะหรือเช็กเกียร์เนี่ยเอาชนะเบลเยียมนะที่เจอกับไทยในวันพรุ่งนี้เนี่ย3-0เซตครับ25 20 25 22 25 15นะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่วันนี้แข่งกันคือแข่งกันที่แคนาดาด้วยแข่งที่บราซิลด้วยถ้าผมจำไม่ผิดยูเครนชนะเยอรมนี3-2เซตนะครับ25 11 30 28 14 25 19 25และ15-13นะโอ้สนุกคู่นี้นะแคนาดานะถือว่าพลิกล็อกนะนะแคนาดาเนี่ยเอาชนะขออภัยเอาชนะสหรัฐอเมริกานะผมถือว่าพลิกล็อกนะ3-0เซตนะครับ25 22 25 22และ30 28นะครับโอ้โหนี่สุดยอดจริงๆแคนาดาชนะได้ยังไงนะครับขณะที่คู่ที่กำลังแข่งขันในขณะนี้ในกลุ่มเดียวที่อยู่กับสนามที่จีนเนี่ยนะครับก็คือเซอร์เบียกับโปแลนด์นะในเซตแรกเนี่ยเซอร์เบียชนะไปก่อน25-17นะเซต2โปแลนด์ชนะบ้าง25-19ตอนนี้แข่งในเซตที่3อยู่นะโปแลนด์กับเซอร์เบียยังสูสีกันอยู่14-12นะครับรอลุ้นกันต่อสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับ2026แล้วก็รอเชียร์ไทยด้วยนะครับแฟนรายการถามว่าขอมาแจกรางวัลไหมครับคุณณรงค์ศักดิ์สวัสดีครับนะฮะนะก็รอดูก่อนนะครับของรางวัลแฟนรายการต้องการรางวัลอะไรจะหามาแจกร่วมสนุกกันสวัสดีคุณพี่พิสมัยด้วยนะฮะคุณนิรวรรณนะครับคุณลมใต้ปีกนัดนะฮะเชียร์ฟุตบอลไทยไปด้วยกันนะครับฟังแวดวงกีฬาไปด้วยนะฮะคุณอัชราภาคุณอัชรานะคุณพี่อัชราคุณประพัฒน์นะครับคุณสุภวรรณนะครับที่เข้ามาทักทายกันในรายการแวดวงกีฬาคุณพี่สุจิตรานะครับทุกช่องทางแหละวอลเลย์บอลก็สนุกนะครับถึงแม้ว่าไทยไม่ได้แข่งแต่แน่นอนแล้วครับการมานั่งดูฟอร์มคู่ต่อสู้ฟุตบอลไทยก็สนุกนะครับฟุตบอลโลกวันนี้นะยังไม่มีตกผลึกนะครับว่าตกลงใจยังไงนะฟีฟ่านะทางJAS นะ JAS นะครับนะทางฝั่งไทยนะครับบอกว่าขอยื่นไปแค่ประมาณสัก4-500ล้านได้ไหมนะหรือ700ล้านเนี่ยทางด้านของฟีฟ่ายืนยันนะไม่ลดราคานะยัง 1,300 ล้านเหมือนเดิมนะมูริจจบยังไงแล้วรอดูนะฮะยังมีเวลาอยู่นะครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับจากนั้นคุณผู้ฟังครับมาดูติดตามเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะครับเหลือแค่ประเภทเดียวของเราที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับในการแข่งขันแบดมินตันรายการ World Tour Super Pan Indonesia Open 2026เงินรางวัลรวมกว่า 1,450,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า47ล้านบาทที่เอสโตราเซนยัน กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับหญิงเดียวก่อนเลยนะครับหมิวพลปวิชชูวงรอบนี้เจอมือหนึ่งของโลกอันแซยองสู้สนุกนะครับในเกมแรกสูสีมากแต่ก็แพ้ไปนะครับ19-21แต่เกม2เนี่ยน่าหูขาดเลย11-21นะครับหมิวก็ตกรอบเพียงแค่รอบ8นะอันแซยองผ่านเข้าสู่รอบรองแชมป์เลิศนะครับคู่ผสมบาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานนะเจิมความสดของคู่จากเดนมาร์กครับแมทเทียสคริสเตนเซนกับอเล็กซานเดอร์โบเช่นะครับแล้วก็แพ้ไป1-2เกมนะครับ 15-21-14 และ 18-20 ก็ไปนะ 18-21 ตกรอบเช่นเดียวกันนะครับเหลือ1คนที่เข้าสู่รอบรองแชมป์เลิศครับก็คืออิคคิวครับสายสั่งตายคนนี้นะสายเนี่ยโอ้โหปวดหนักมากนะพานิชพลธีรรัตน์สกุลนะเข้าสู่รอบรองแชมป์เลิศได้สำเร็จนะครับรอบ8คนเอาชนะอเล็กลานิแยมือ8ของโลกจากฝรั่งเศส2-1เกมนะครับ21-18 7-21แล้วก็21-17ในเกม2ที่แพ้7-21เนี่ยผมคิดว่าโอ้โหน้องเกิดอะไรขึ้นนะทำไมปล่อยเกมไหลแต่ก็มาเชื่อว่าโอ้คงแต้มห่างคงน่าจะดึงไว้เพื่อจะลุ้นในเกมที่3แล้วก็จริงๆด้วยฮะเกมที่3น้องเข้ามาฟอร์มเดิมด้วยการตบมือซ้ายที่หนักมากนะพนิชพลเนี่ยคมด้วยชนะไปนะผ่านเข้าสู่รอบรองแชมป์เลิศเป็นครั้งแรกในรายการซุปเปอร์พันนะฮะเล่นซุปเปอร์พันครั้งแรกก็ผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศเลยนะครับจะเจอกับใครครับเจอกับผู้ชนะระหว่างยูชิทานากะจากญี่ปุ่นซึ่งกำลังรอแข่งขันกับโจนาธานคริสตี้นะขวัญใจชาวอินโดนีเซียมือ8ของรายการนะก็รอดูว่าเจอกับใครแต่พรุ่งนี้ได้เชียร์แน่ครับน้องอิคคิวพานิชพลธีรรัตน์สกุลนะครับในแบดมินตันรายการใหญ่นะครับจากแบดมินตันไปดูเรื่องของเทนนิสนะครับเบอร์มิงแฮมโอเพ่นนะครับเงินรางวัลประมาณ7,328,000 บาทที่อังกฤษนะครับก็ของเรามีผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายนะฮะก็คือไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ173ของโลกนะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองแชมป์เลิศนะเอาชนะทางด้านของเคลาเดย์มือ145ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-0เซตนะครับ6-4 6-1นะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองแชมป์เลิศในวันนี้นะเจอกับอเล็กซานดราเอล่ามือ37ของโลกนะครับแล้วก็มือหนึ่งของรายการจากฟิลิปปินส์ผลการแข่งขันจะเป็นไรเดี๋ยวค่อยจะรายงานให้ทราบนะครับเพราะว่าเวลาจากอังกฤษก็นะก็ช้ากว่าเราประมาณ6-7 ชั่วโมงนะครับคุณฟังครับส่วนเรื่องของฟุตบอลหญิงไทยนะทีมชาย19-23 ปีเตรียมแข่งขันนะฮะหญิงไทยก็ไปถึงเมียนมาเรียบร้อยแล้วก็อุ่นก็ไปถึงก็เตรียมความพร้อมเลยนะฮะซ้อมอย่างหนักนะซ้อมเต็มที่ในการอุ่นเครื่องช่วงของฟีฟ่าเดย์นะครับในการอุ่นเครื่องแข่งสามเศร้านะสามชาตินะไทยเมียนมาเจ้าภาพแล้วก็อุซเบกิสถานนะครับในวันที่4-10 มิถุนายนที่รายการ AYA Bank 3 Nation Cup 2026นะครับก็รอเชียร์พรุ่งนี้ก่อนนะวันที่6นะครับ17:30 นในช่วงของรายการแวดวงกีฬานั่นแหละนะครับผลน่าจะออกทันอยู่ก็เป็นไทยเจอกับอุซเบกิสถานนะแล้วก็มีเมียนมาเจอกับไทยวันที่9 มิถุนายนนะครับก็รอเชียร์กันนะครับ17:30 นะตามเวลาในไทยนะรอเชียร์ไทยทั้ง2นัดสาวไทยนะแข้งสาวสวยแข้งหนักนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยนะนะครับส่วนการถ่ายทอดเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเหมือนกันนะว่าจะถ่ายทอดสดในช่องทางไหนนะคุณนิดนิตยาสวัสดีครับนี่บอกว่าฟังทุกท่านมาตลอดนะฟังรายการแวดวงกีฬาฟังทางด้านของสื่อของกรมประชาพันธ์ของวิทยุแห่งประเทศไทยมาตลอดขอบคุณมากนะครับคุณพินิจนะครับแล้วก็คุณมารีชุ่มเย็นด้วยนะที่เข้ามาทักทายกันนะ เรื่องของฟุตบอลหญิงอย่างที่บอกนะเตรียมเอเชียนเกมเราก็คาดหวังเหมือนกันนะเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะที่จะแข่งขันกันที่ไอจีแล้วก็นาโกย่าญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนะครับส่วนโค้กคัพนะรายการโค้กคัพทั่วเยาวชนอีกรายการหนึ่งที่ยิ่งใหญ่นะโดยโคคาโคล่าประเทศไทยไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและหาดทิพย์จำกัดมหาชนร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะจัดโค้กคัพอายุ17 ปีโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับวันนี้เนี่ยราศีสไลด์ยูไนเต็ดนะครับแพ้เควาใหญ่พิทยาสันอ่านว่าข้าวโรงเรียนเขวาโรงเรียนข้าวใหญ่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะนะครับน่าจะเขวาใหญ่หรือข้าวใหญ่พิทยาสันทางอีสานน่าจะเรียกว่าข้าวใหญ่นะครับแพ้โรงเรียนข้าวใหญ่พิทยาสันไป4-6 จุดโทษนะในเวลาเสมอ2-2นะครับอบจ101นะโรงเรียนกีฬาอบจ101แพ้สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถือว่าเจ้าถิ่นเลยนะ0-7ตัวเต็งเลยนะบุรีรัมย์นะครับแล้วก็โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนะเอาชนะโรงเรียนกีฬานะขอนแก่น2-1กันทารมครับ ชนะหนองบัวพิชยา FC นะครับ1-0พรุ่งนี้รอบรองชนะเลิศนะครับ2ทีมที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะเข้ามาแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นใครครับก็จะเป็นโรงเรียนขว้าวใหญ่พิทยาสันนะครับเจอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนะครับ 14:00 น.ที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมนะครับคู่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกันทารมเวลา 16:00 น.รอชมและรอเชียร์กันนะครับสำหรับฟุตบอล U17 ปีของโค้กคัพนี่แหละครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568ที่โรงแรมอนุมาแกรนด์นะครับโดยได้รับเกียรติจากคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพร้อมด้วยคุณหญิงปฐมาลีสัตตกูลกรรมการและคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC Member ในฐานะประธานจัดงานดร.ณัฐธีรณัฐสุภานนท์นะประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัล นะครับพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในฐานะผู้แทนประธานคณะกรรมการโอลิมปิกดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกกท.แล้วก็คุณวรวุฒิพงษ์ธีรพลนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้บริหารองค์กรกีฬานักกีฬาสื่อมวลชนนะครับเข้ามาพร้อมกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวนะครับรางวัลต่างๆนะครับที่ร่วมการจัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกีฬานะครับผลงานเด่นๆในปี2568นะครับสรุปคร่าวๆมีดังต่อไปนี้นะครับสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมวิริยพลวิชุมานะครับนี่สถิติโลกแล้วก็ยกน้ำหนักเหรียญทอง

เอเป้ฟอยนะเซเบอร์เนี่ยเธอได้มาหมดเลยนะครับผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการยอดเยี่ยมนะสุพจน์เพ่งพุ่มนะครับจากวิวแชร์เรซซิ่งนะครับนักกีฬาอาชีพชายยอดเยี่ยมครับกุลวุฒิวิทยสารนี่จากแบดมินตันนะครับนักกีฬายอดเยี่ยมหญิงยอดเยี่ยมอัธยาทิติกุลนี่กอล์ฟนี่กำลังแข่งขันอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะนะครับมวยไทยยอดเยี่ยมครับขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนนะแล้วก็มวยไทยดาวรุ่งยอดเยี่ยมก็คือเสือภูมิตีน้อยขชินนะครับมวยไทยประยุกต์ยอดเยี่ยมเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับทีมผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมนะของค่ายมวยก็คือค่ายมวยบูมเด็กเซียนนะครับนะแล้วก็ผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมก็คือกฤตอัศวพิมลพรก็คือผู้ฝึกสอนของอัธยาทิติกุลนะครับผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยมศักชัยธีระจารีอย่างยกน้ำหนักนะครับทีมชิดกีฬายอดเยี่ยมก็คือทีมวอลเลย์บอลทีมชายทีมชาติไทยนะครับทีมกีฬายอดเยี่ยมอีเวนต์ก็คือวรวุฒิแสงสีเรืองวัชิดายืนนานจากยูเยสูประเภทคู่ผสมนะครับทีมกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมก็คือสโมสรราชสีสลายยูไนเต็ดนะครับนี่นะแชมป์จากไทยลีก2ขึ้นสู่ไทยลีก1นะครับแล้วก็ทีมกีฬายอดเยี่ยมนะประเภททีมกีฬายอดเยี่ยมนะทีมกีฬาอาชีพก็คือทีมแบดมินตันคู่ผสมนะครับบาสเดชาพลโพวารานุเคราะห์กับเพียวกับตัวหน้าของฟิล์มสุพิศราเพียว3พรานนะฮะแบดมินตันคู่ผสมสมาคมกีฬายอดเยี่ยมครับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยแล้วก็รางวัลเอกชัยนพจินดานะครับรางวัลเยาวชนชายได้แก่ปอนประกรณ์เพชรนามจากนักกีฬาฟุตซอลนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับแจกกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันแต่ว่าการรางวัลต่างๆก็ติดตามได้ในเพจของของสมาคมนะครับทางด้านของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับยินดีกับทุกรางวัลนะครับนี่คือความทุ่มเทของกีฬาของบุคลากรทางกีฬาแล้วก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับที่ร่วมกันในการสนับสนุนด้วยนะครับส่วนเรื่องของ e-sport นะครับนะสมาคมกีฬา e-sport นะโดยนายกสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยคุณสติโลทองนะครับร่วมกับทางด้านของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิรัตสนจันนะดร.วิรัตสนจันนะครับก็มาร่วมกันทำ MOU นะขออภัยนะทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับระหว่างสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยบูรพา MOU ร่วมกันนะเพื่อตอบสนองนะเรื่องของการพัฒนา e-sport ของชาติไทยก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนนักกีฬานะครับเรื่องของการสร้างบุคลากรองค์ความรู้การสนับสนุนกิจกรรมของ e-sport ประเทศไทยผลักดันให้การพัฒนากีฬา e-sport ในประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศนะภาพรวมเรื่องของวิชาการเข้ามาใช้ด้วยกิจกรรมต่างๆที่เกื้อกูลและสนับสนุนกันนะครับทั้งภาคทั้งเรื่องของศักและสิทธิ์นะครับความสมัครใจของทั้ง2ฝ่ายนะวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือกันทั้ง2หน่วยงานนะครับทั้งมอบุรพาและก็ทางด้านของสมาคมกีฬาe-sport นะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับความร่วมมือต่างๆในการพัฒนา e-sport นะครับทั้งเรื่องของสร้างพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา e-sport พัฒนานักกีฬา e-sport สู่ความเป็นเลิศนะครับนี่สำคัญเลยทีเดียวแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปนะฮะเล่นกีฬา e-sport ด้วยนะนะครับนะแล้วก็นอกจากนั้นก็ส่งเสริมให้ลูกหลานนะหันมาใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา e-sport สร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็มีเรื่องของการส่งเสริมด้านวิชาการด้วยนะครับรอติดตามในอนาคตนะครับกีฬาe-sport นะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับนะเราจะได้เห็นกันนะฟุตบอลอุ่นเครื่องก่อนฟุตบอลโลกนี่ฝรั่งเศสเนี่ยแพ้โกดิวัวนะครับ1-2นะอุ่นเครื่องส่วนสเปนเสมอกับอิรัก1-1นะเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการอุ่นเครื่องอย่าคิดอะไรมากเกมอุ่นเครื่องการลองจังหวะของทีมนะลองจังหวะของทีมนะเน้นไม่ได้เน้นผลแพ้ชนะนะแต่ดูว่าการแต่ละทีมแต่ละแข่งขันเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับใครที่ชอบเรื่องของฟิตเนสนะฟิตเนสเรื่องของกีฬาเพื่อสุขภาพนะเขาจะมีจัดกิจกรรมใหญ่นะนะครับมีการแถลงข่าวการงาน Sportech Thailand นะครับ The Beginning of a New Era งาน Sportech Thailand 2026นะฮะร่วมผนึกกำลังกับงาน Thailand WellnessHealthcare Expo 2026นะครับจัดงานใหญ่นะครับครอบคลุมอุตสาหกรรมฟิตเนสเวสเน็ตกีฬาและสุขภาพนะครับมีการแถลงข่าวกันเมื่อวานนะฮะในงาน Sportech Thailand นะครับคุณวิทยาแซ่เหล่ามิสเตอร์ซิโยชิซาซากิแล้วก็คุณนรินทร์ทิพย์วิริยะบัณฑิตกุลนะจัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมของงาน Sportech Thailand 2026รายการนี้งานนี้มีดีอย่างไรมีอะไรที่น่าสนใจที่ผมมาเล่าให้ฟังนะครับสายฟิตเนสสายกีฬาง่าห้ามพลาดนะฮะเพราะว่างานSportech นะ Sportech Thailand รวมทุกอย่างนะวงจรเรื่องของอุตสาหกรรมฟิตเนสและกีฬารวมไฮไลท์ไว้นะแบรนด์สินค้าเทคโนโลยีกว่า100แบรนด์ชั้นนำสัมมนาสุดเข้มข้นกว่า30หัวข้อนะครับเวิร์กช็อป
นะด้านกีฬาด้านคลาสฟิตเนส

0: มวยไทยศิลปะป้องกันตัวนะฮะการแข่งขันผู้ฝึกสอนฟิตเนสกลุ่มการแข่งขันฟังก์ชันแนลฟังก์ชันนะนะเรื่องของฟิตเนสนะครับซึ่งเรื่องของพบกับเทคโนโลยีสุขภาพนวัตกรรมการแพทย์ฟิตเนสกีฬาเวสเนสนะการฟื้นฟูสุขภาพโอกาสทางธุรกิจจากผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศนะครับ20งานนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือ 25-27 มิถุนายนนะที่ฮ101-102ไบเทคบางนานะครับนะใครลงทะเบียนฟรีด้วยไปลองติดตามดูลองติดตามดูนะสำหรับงานนี้นะเรื่องของฟิตเนสนะสำคัญเลยทีเดียวก็บ้านเราเนี่ยเรื่องของสุขภาพนะเรื่องของฟิตเนสตอนนี้กำลังดังแต่ว่าการกีฬาที่เป็นฟิตเนสอย่างไฮร็อกนี่นะการวิ่งการออกกำลังกายในฟิตเนสเนี่ยหลายๆหน่วยงานเนี่ยเขาเริ่มสนับสนุนกันนะครับก็รอดูนะงาน Sportech Thailand 2026นะครับร่วมกับ Thailand Wellnessand healthcare expo 2026นะครับ 25-27 มิถุนายนนะครับที่ Bitech บางนานะครับมีกิจกรรมมากมายนะครับไปดูกันได้นะครับส่วนใครที่ชอบกีฬานะที่ท้าทายเรื่องของความมันวิ่งวิบากนะสนามที่พัทยาจบไปแล้วนี่นะสนามต่อไปก็คือเชียงใหม่แล้วครับเชียงใหม่สปาร์ตันวีคเอนด์นะก็คือการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับ1ของโลกนะครับที่ลานเนินนุ่มห้วยทึ่งเท่าจังหวัดเชียงใหม่ครับ 6-7 มิถุนายนนะครับการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์นะครับอันดับ1ของโลกนะฮะรายการเชียงใหม่สปาร์ตันวีคเอนด์นะครับก็คุณพัฒชัยสิงหวระผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนนะครับหรือว่าทีเซปนะครับทางด้านของพันเอกขวัญเอกรัชรัตธนวัฒน์นะผู้ประชาการมณฑลทหารบกที่33คุณบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็คุณบุญเพิ่มอินทรประสาทนะ CEO Run Rio Thailand นะร่วมกันแถลงความพร้อมในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับคือการแข่งครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นการแข่งขันระดับโลกผมฟังต้องบอกเลยนะแข่งกัน2วันนะฮะด่านมากมายนะฮะคือแข็งแกร่งอย่างเดียวไม่พอเรื่องของความสักสมานความสามัคคีจิตใจด้วยนะมากันครบอ่ะแล้วที่อย่างที่บอกคือรายการนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติมากันเพียบอ่ะนะหลายกว่า30ชาตินะครับเงินสะพัดแน่นอนแล้วฮะมาทั้งครอบครัวและเล่นด้วยกิจกรรมต่างๆนะฮะก็รอติดตามกันและภาพที่ออกไปอย่างข้างนอกเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับก็จัดมาบ้านเราก็จำได้พัทยาก็จัดไปทีแล้วภูเก็ตน่าจะมีด้วยนะฮะแล้วก็นี่คือเชียงใหม่นะครับภาพการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับเรื่องของกอล์ฟนะจบไปหรือยังวันนี้นะในการแข่งขันกอล์ฟนะครับนะครับกอล์ฟของสมาคมกอล์ฟนะฮะจบไปแล้วนะฮะก็วันนี้ได้แชมป์นะครับในการแข่งขันกอล์ฟของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจากการแข่งขันสิงห์ SAT Lady Championship นะครับชิงรางวัล 1,500,000 บาทนะครับนะแข่งขันกันวันนี้ที่สนาม The Majestic Creek Country Club and Resort พาร์ค72นะที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามMajestic Creek Country Club นะครับแอนด์รีสอร์ทจัดการแข่งขันแบบ Stroke Play 3054หลุมนะครับจบการแข่งขันวันสุดท้ายแชมป์เป็นของอาชิรยาศรีวงศ์นะครับนักสวิงทีมชาติไทยวัย17ปีเจ้าของไทยแอลในปี2026สนามที่3นะครับมือสมัครเล่นโลกอันดับที่24เข้ามาอีก3อันเดอร์พารวมนะเท่าไหร่เนี่ยนะรวม6อันเดอร์พานะเท่ากับโปรพราวนะยี่ไวโปรพราวนะจากลำปางนะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรเพลย์ออฟกันนะนะเพลย์ออฟกันนะครับก็ปรากฏว่าได้แชมป์ไปนะครับโอ้โหยินดีด้วยนะฮะนี่คือสนามนี้นะฮะก็รอติดตามสนามต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคาดแล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้พรปวีช่อชูวงแพ้มือหนึ่งของโลกจุดเส้นทางรอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเบอร์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิติ์จการินีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวนดาประภัยสุจริตกุลประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนำคณะกรรมการโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ในโอกาสนี้พระมหาสันติมหาลาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสารใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1 นางสาวอนงนาถศรีวิหกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่18808พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลำดับที่2นางสาวสุนันทาทองอ่อนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่206796พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีลำดับที่3นางสาวสุภลักษ์อำพุทธประธานโครงการรักแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศลโครงการรักแผ่นดินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยลำดับที่4คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีพร้อมด้วยคณะนายทหารกรมแพทย์ทหารบกและปฏิมากรผู้ออกแบบพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชจำลองขนาด9นิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1 นายวิรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโฮมโปรฟันวอล์ก2025 Walk for Heart เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยลำดับที่2 นายสมานคลังจตุรัสประธานกลุ่มศิลปินอิสระ96และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่25และครั้งที่26เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายสมวงศาสุลักษ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1คณะกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยลำดับที่2นางสายพินพหลโยธินกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยลำดับที่3นายพชกรกาญจนมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟุสโกกรุ๊ปจำกัดและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวแซกโซโฟน Thailand Saxophone Competition 2025ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ชนะการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์นายพิษณุเดชใดผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมเกียรติปทุมสุติผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกและโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ72พรรษาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พันเอกหญิงพัศวีบริบูรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานโบราณพร้อมด้วยหนังสือจักรยานโบราณซึ่งเรียบเรียงโดยนายทวีไทยบริบูรณ์ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:20 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพัชรินทร์เหมอังกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการประมูลทัฟเฟิลชาวโลกครั้งที่26สมทบทุนมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้าแล้วกว่า23%
2: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพญานามาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานกำชับให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีงดงามสมพระเกียรติสำหรับการจัดสร้างเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ประกอบด้วยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรวางรากฐานแล้วเสร็จคืบหน้าไปกว่า123เมื่อการขยายแบบท่อของจริงแล้วเสร็จจะรื้อถอนโรงขยายแบบภายใน2เดือนเพื่อเริ่มงานก่อสร้างเต็มพื้นที่กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกับวุฒิสภาและกระทรวงมหาดไทยมุ่งส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะสร้างการรับรู้บทบาทและภารกิจวุฒิสภาต่อประชาชน
3: นางสุภฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและกระทรวงมหาดไทยว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ติดตามและเผยแพร่ภารกิจของวุฒิสภามาอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายสื่อของกรมทั้งสถานีโทรทัศน์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศรวมถึงสื่อออนไลน์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาอย่างทั่วถึงจากการติดตามการทำงานของวุฒิสภาพบว่านอกจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติแล้ววุฒิสภายังให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายมิติโดยความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้กรมประชาสัมพันธ์สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของวุฒิสภาแก่ประชาชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4: ก่อนจะลงนาม MOU เราก็ติดตามภารกิจของงานของวุฒิสภามาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะช่องทางของเราก็คือสถานีโทรทัศน์ในกรุงเทพ1สถานีต่างจังหวัดอีก4นะคะวิทยุกระจายเสียง100คลื่น75สถานีแล้วก็ออนไลน์อีก700 account เรามีประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศมีเครือข่ายที่เป็นน้องๆอินฟลูเอนเซอร์ที่มาสนับสนุนงานของกรมซึ่งในส่วนนี้เราติดตามการทำงานของวุฒิสภาอย่างใกล้ชิดนะคะทุกครั้งที่ท่านลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนเราก็ไปสื่อสารว่าการลงพื้นที่นั้นประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรซึ่งก็ได้เห็นว่าทางวุฒิสภาเนี่ยไม่เฉพาะดูแลเรื่องของกฎหมายนะคะแต่ท่านดูแลเรื่องปากท้องดูแลความสุขและก็คุณภาพชีวิตของประชาชน
3: นางสุภฤทัยกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทยและวุฒิสภาจะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสะท้อนกลับสู่หน่วยงานภาครัฐอันจะนำไปสู่การพัฒนาการทำงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานกสทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลักดันการให้บริการของศูนย์ TTRS เป็นสิทธิพื้นฐานเพื่อผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ
5: นางสาวอิสราลัตเครือหงกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสำนักงานกสทช.หรือกตป.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาและเสวนาการใช้บริการโทรคมนาคมเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมของคนพิการทางการได้ยินในสังคมดิจิทัลเพื่อนำเสนอผลการประเมินการดำเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ TTRS ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555หลังจากที่ผ่านมาโครงการเคยประสบปัญหาหยุดชะงักจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการได้ยินที่มีอยู่กว่า 400,000 รายสำหรับผลการศึกษาพบว่าผู้พิการทางการได้ยิน526คนพึงพอใจต่อระบบ TTRS ในภาพรวมสูงถึง 4.35 จากคะแนนเต็ม5โดยรูปแบบบริการผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video และ Live Chat พราะช่วยในการติดต่อยามฉุกเฉินและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์แต่ยังมีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตและจำนวนล่ามภาษามือที่ไม่เพียงพอนันนภาแสนตุ้มรายงาน
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20:17 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีมิเกลดิอาสกาเนลของคิวบาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยประณามมาตรการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดของสหรัฐรวมถึงการคว่ำบาตรต่อผู้นำองค์กรและบริษัทหลายแห่งในคิวบาซึ่งถือเป็นการข่มขู่โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับการปิดล้อมและความขัดแย้งระหว่างคิวบาและสหรัฐให้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นประธานาธิบดีดิอัสกาเนลกล่าวเพิ่มเติมว่าความก้าวร้าวและความบิดเบี้ยวของรัฐบาลสหรัฐจะต้องปะทะกับความมุ่งมั่นของคิวบาในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดและพร้อมยืนหยัดต่อต้านการโจมตีอย่างรุนแรงจากประเทศมหาอำนาจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่โดยมุ่งเป้าไปยังประธานาธิบดีดิอัสกาเนลพร้อมครอบครัวและสมาชิกของตระกูลคาสโตรตลอดจนกลุ่มอิทธิพลทางทหารรวมถึงหน่วยงานของคิวบาอีก5แห่งที่เกี่ยวข้องกับการเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นและนายบาเดอับเดลลาตีรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์เสร็จสิ้นการหารืออย่างเป็นทางการที่กรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้โดยนายโมเตกิแสดงความชื่นชมสำหรับความพยายามทางการทูตของอียิปต์ปากีสถานและอีกหลายประเทศในการทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้ข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านบรรลุโดยเร็วที่สุดรวมถึงการรับประกันเสรีภาพของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและอีกหลายประเด็นรวมถึงมาตรการต่างๆเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ต้องการเข้าไปลงทุนในอียิปต์สำนักงานภูเขาไฟวิทยาของอินโดนีเซียออกแถลงการที่ระบุว่าภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิบนเกาะฟอเรสในจังหวัดนูซาเติงการาทางตะวันออกของอินโดนีเซียเกิดการปะทุขึ้นเมื่อเวลา 11:15 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยพ่นเท่าฐานภูเขาไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่า2กิโลเมตรขณะที่ทางการอินโดนีเซียออกประกาศเตือนภัยสูงสุดระดับที่2กับเหตุปะทุของภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิในครั้งนี้พร้อมสั่งห้ามเข้าใกล้รัศมี5กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟดังกล่าวนอกจากนี้ยังแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำในเขตพื้นที่โดยรอบให้เฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมจากฐานภูเขาไฟหากมีฝนตกหนักรวมทั้งสั่งปิดสนามบินท้องถิ่นในเมืองมาอูเมเรซึ่งอยู่ห่างจากภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิไปทางตะวันตกประมาณ60กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศหมิวพรปวีช่อชูวงมือ7ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมือ1ของโลกชาวเกาหลีใต้ไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม19-21และ11-21จบเส้นทางไว้ที่รอบนี้กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ US Women Open ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบแรกโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจทำผลงาน 2อันเดอร์พา69รั้งอันดับ8ร่วมตามหลังผู้นำ3สโตรกส่วนผู้นำเป็นของเจนนิเฟอร์คัพโชโปรเจ้าถิ่นด้วยสกอร์5อันเดอร์พา66จาก7เบอร์ดี้2โบกี้โดยมีคิมเซยองโปรเกาหลีใต้ตามมาในอันดับที่2ที่4อันเดอร์พา67ขณะที่โปรจีโน่อาทยาธิติกุลโปรมืออันดับ2ของโลกออกสตาร์ททำ2โอเวอร์พา73รั้งอันดับ56ร่วมศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ French Open 2026ที่สนามโรรองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศมีราอันเดรเยวานักหวดสาวมือ8ของรายการจากรัสเซียเอาชนะมาตาคอตยุกมือ15จากยูเครนขาดลอย2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยจะเข้าไปพบกับมายาควาลินสก้ามามืดจากโปแลนด์ที่เอาชนะเดียนาชไนเดอร์มือ25จากรัสเซีย2เซตรวด7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4และ6ต่อ4การกีฬาแห่งประเทศไทยรับมอบหลังคาสนามเทนนิสและระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติหัวหมากพร้อมมอบโล่เกียรติคุณพระเอกชนสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 13,700,000 บาทติดตามได้จากรายงาน
9: นายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบหลังคาสนามเทนนิสและระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติหัวหมากเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานกีฬาไทยพร้อมพิธีมอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณแก่บริษัทพันธมิตรเอกชน3รายได้แก่บริษัทแอมเปิลวูดไทยแลนด์จำกัดบริษัทนิวเคลียร์2017จำกัดและบริษัทสมอลรูมจำกัดที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรวม 13.7 ล้านบาทที่สนามเทนนิสการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสนามเทนนิสแห่งนี้มีการเปิดใช้งานมานานหลายปีจนทำให้เกิดการทรุดโทรมหลังจากได้ความร่วมมือจากภาคเอกชนทำให้ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและนำมาสู่สนามปรับปรุงใหม่ทั้งในส่วนของพื้นสนามหลังคาและห้องน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนทุกเพศทุกวัยด้วยค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้เพื่อให้ทุกคนสามารถมาออกกำลังกายและฝึกซ้อมได้อย่างทั่วถึงและยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรในการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนต่อไปผ่านิตคาดหน้ารายงาน
8: นายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาทางน้ำได้เตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมมาอย่างต่อเนื่องทั้งกีฬาว่ายน้ำกระโดดน้ำโปโลน้ำว่ายน้ำลีลาซึ่งในขณะนี้ได้คัดรายชื่อที่ผ่านตามเกณฑ์เฉพาะกีฬาว่ายน้ำจำนวน16คนและได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วส่วนผู้ฝึกสอนของนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์ได้ทำแผนการฝึกซ้อมและแจ้งมายังสมาคมจึงได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณไปแล้วซึ่งกีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาเฉพาะบุคคลเมื่อทางฝ่ายเทคนิคกีฬาว่ายน้ำดูแล้วว่าเกิดประโยชน์กับนักกีฬาจึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามแผนการฝึกซ้อมสำหรับกีฬาประเภททีมทั้งโปโลน้ำว่ายน้ำลีลาฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหลักนักกีฬาทั้งหมดมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องขณะที่กีฬากระโดดน้ำฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตส่วนเป้าหมายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้คู่แข่งทั้งจีนและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกีฬาว่ายน้ำส่งรายการละ2คนดังนั้นอันดับ 1-4 มีโอกาสยากแต่ทางสมาคมได้ตั้งเป้าหมายท็อป6ในหลายๆรายการถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเนื่องจากสถิติของนักกีฬาว่ายน้ำไทยติด1ใน6มีหลายคนซึ่งผลงานนี้จะส่งผลถึงการครองเจ้าเหรียญทองในกีฬา4เกมได้ลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศแต่งตั้งอันโดนีอิราโอลาโค้ชชาวสเปนิชวัย43ปีขึ้นเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีหรือจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน

เรื่องจำแนกสรรพชีวิตแต่ละจำพวกให้สูงต่ำแตกต่างกันคือปัญญาซึ่งแปลว่าความรู้ทั่วความรู้ย่อมเป็นเหตุแห่งการดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุผลจัดเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ตามพระพุทธานุศาสนีความรู้ทั่วที่ว่านั้นหากเป็นความรู้ทางโลกก็ย่อมยังประโยชน์ทางโลกให้สำเร็จแต่หากเป็นความรู้ทั่วในทางธรรมก็ย่อมยังประโยชน์ทางธรรมคือความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ให้สำเร็จดังนั้นปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงความรู้เพื่อยังความเจริญทางวัตถุให้บังเกิดแต่สถานเดียวแต่ยังหมายถึงความรู้ที่จะแยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษเพื่อการพิจารณาเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอันจะยังผลคือความสงบสันติได้ภายในจิตใจตนด้วยพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ21ปีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย14เมษายน

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น. ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในค่ำคืนวันศุกร์นี้พบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะที่มาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้คนไทยได้ใช้เสรีภาพได้สร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองมีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ชื่อว่าพลเมืองดีโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของพลเมืองดีในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

งว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นผมนึกอยู่แต่เช้าแล้วว่าวันนั้นลางไม่ดีเท่าไหร่นักก่อนออกจากบ้านรู้สึกขย้อนยังไงบอกไม่ถูกอาจจะเพราะว่าจิ้งจกทักก้าวเท้าผิดข้างหรืออะไรสักอย่างที่แฟนเก่าจอมงมงายเคยพูดกรอกหูทั้งหมดล้วนวนเวียนอยู่ในหัวระหว่างที่รถติดไฟแดงในเช้าวันจันทร์แว่วเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มอยู่ตรงปลายหูผมเหลือบมองผ่านกระจกหลังรถส่งเสียงหนกหูคันนั้นก็คือรถแมคลาเรนซูเปอร์คาร์สัญชาติอังกฤษแต่งสีเขียวสดมองผ่านๆเหมือนไร้รสนิยมแต่เป็นความไร้รสนิยมประเภทที่ว่าถ้าเงินไม่ถึงก็ได้แต่ฝันถึงผมเคยมีเพื่อนทำงานในอู่รถนอกมันโต้ตอบคำถากถางของผมว่าสีแต่งรถแบบนี้ต้องนำเข้าเท่านั้นและถังเดียวแพงกว่าเงินเดือนเองทั้งปีอีกด้วยผมยักไหล่รถหรูราคาแพงลิบทะเบียนประมูลเลขตองเป็นรถประเภทที่ผมและเพื่อนๆนินทากันลับหลังว่าไม่ควรจะเข้าไปเฉียดไกลมีเรื่องกันขึ้นมาคงจบไม่สวยเพราะว่านอกจากอะไหล่จะแพงระดับคายอวัยวะทั้งหมดก็ไม่พอใจนิสัยคนขับเท่าที่เคยเจอร้อยทั้งร้อยคือผู้ไม่กลัวว่าจะชนคนอื่นถึงตายกลัวแต่ตัวเองจะไปสายเหลือบมองรถซุปเปอร์คาร์แพงระยับคันนั้นอีกครั้งดูไม่เข้ากันกับถนนติดเป็นตังเมในกรุงเทพแต่ก็อย่างว่านั่นแหละก็คงจะเป็นลูกท่านหลานเธอที่ไหนสักคนจำต้องผ่านมาร่วมชะตากรรมบนท้องถนนกับไพร่ฟ้ายากจนแห่งมหานครเสียงแตรดังจากด้านหลังไฟเขียวสว่างขึ้นสักพักแล้วผมก็มัวแต่คิดเพลินจนลืมดูสัญญาณไฟจราจรคันข้างหน้าทิ้งผมไปไกลแล้วผมเปลี่ยนเกียร์สลับเท้ามาเหยียบคันเร่งและนาทีเปลี่ยนชีวิตของผมก็มาถึงแมคลาเรนคันนั้นสอดแทรกมาจากเลนขวามาตัดหน้าผมกระทันหันอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าคันข้างหน้าของเขาขับช้าหรือเห็นว่าช่องว่างเบ้อเร่อในเลนของผมแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดอีกเพียงไม่กี่มิลลิเมตรรถผมกำลังจะพุ่งไปชนรถเจ้าปัญหาคันนั้นเท้าลงน้ำหนักที่คันเร่งไปแล้วเหลือแต่มือกุมพวงมาลัยที่พอใช้สติควบคุมได้ตรงหางตาปรากฏภาพซาเล้งของชายชราที่คุ้นตาเคลื่อนตัวมาอย่างช้าๆทางเลนซ้ายผมถอนหายใจหักรถออกทางซ้ายฉับพลันผมหลับตาลงเสียงดังโครมเสียงเบรกจากคันข้างหลังเสียงวิดไว้ของประชาชนเดินถนนดังขึ้นอย่างที่มันควรจะเป็นส่วนซุปเปอร์คาร์คันนั้นหายไปไกลลิบแล้ว

0: ามสุดท้ายค่ะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะ
1: นิ่งงันกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนอีกฝ่ายสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะเมื่อนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาใครจะคิดว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้นด้วยเจตนาที่เกือบจะกลายเป็นอาชญากรไกลๆแบบนั้นกลับทำให้ผมกลายเป็นพลเมืองดีของสังคมในวันนี้คนที่ผมขับรถชนในวันนั้นก็คือลุงเป๋ที่จริงชื่อลุงเปหรือว่าลุงปิติแต่ทุกคนเรียกแกว่าลุงเปเพราะว่าขาข้างหนึ่งของแกพิการดามเอาไว้ด้วยขาเทียมที่ดูท่าทางแล้วน่าจะประดิษฐ์เองจากเศษเหล็กที่เก็บได้แกเป็นคนงกงกเงินเงินเดินด้วยท่าทางพิกลเมื่อรวมเข้ากับความพิการก็ดูน่ารำคาญและก็น่าสงสารไปพร้อมกันเคยได้ยินแกโม้กับคนในซอยว่าเป็นทหารผ่านศึกแต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะไปเหยียบอะไรเข้าจนแผลเน่าต้องตัดขาทิ้งซะมากกว่าแกเป็นคนเก็บขยะในซอยข้างๆอพาร์ตเมนต์ของผมไม่เชิงว่าเป็นคนรู้จักแต่ทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นแล้วรู้จักลุงเป๋เช้ามืดตีห้าทุกวันจะต้องเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มก้อยก้มๆเงยเงยที่ถังขยะเมื่อแกรื้อค้นขวดพลาสติกและของมีค่าทั้งหลายมาได้ก็จะอุ้มเดินกระเพกกระเพกวางเอาไว้ที่หน้าซาเล้งขาซ้ายออกแรงยันแล้วก็ดึงบันไดจักรยานให้ล้อหมุนส่วนขาอีกข้างที่พิการของแกก็คอยประคองสมดุลมิให้จักรยานสามล้อล้มคว่ำบางคราวขับรถผ่านมาก็เคยนึกเวทนาสงสารแกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้คิดจะเอาเป็นธุระอะไรให้เหนื่อยเปล่าแต่แล้วในเช้าวันนั้นโชคชะตาก็พาให้เรามาเกี่ยวข้องกันจนได้หลังจากโดนแรงกระแทกจากรถผมเข้าแกลงไปนอนกองที่พื้นซาเล้งพังแอ้งแมงไม่เป็นท่าผมก็โจรลงจากรถแกนอนสลบเหมือดขาเทียมประดิษฐ์หักเศษเหล็กบาดเข้าตรงหัวเข่าเลือดไหลโชกผมรีบอุ้มลุงเป๋ขึ้นรถพาไปส่งโรงพยาบาลที่อยู่ถัดไปอีก2แยกระหว่างรอหน้าห้องฉุกเฉินผมโทรฝากงานนัดลูกค้าให้ลูกน้องในแผนกดูแลแทนจัดแจงส่งไฟงานตกค้างที่ตั้งใจว่าจะส่งเมื่อไปถึงบริษัทแล้วก็ยืนลังเลใจกับสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างแรกหลังเกิดอุบัติเหตุก็คือโทรศัพท์หาบริษัทประกันภัยรถยนต์ชนเสาชนต้นไม้หรือแม้แต่ชนรถยนต์ด้วยกันยังง่ายกว่าชนคนถ้าโทรไปแล้วตัวแทนบริษัทประกันภัยมาก็ต้องมีการสืบสาวราวเรื่องกันขนาดใหญ่เรื่องที่ผมไม่แน่ใจว่าควรสืบสาวไปให้ถึงหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเป็นคนละเอียดละออคงกัดไม่ยอมปล่อยง่ายๆจนกว่าจะรู้ต้นตอของสาเหตุที่ผมเปลี่ยนเลนกระทันหันเหตุผลที่เตรียมไว้แก้ต่างว่าหลับในฟังดูงี่เง่าในการขับรถตอนเช้าวันจันทร์แต่ผมก็นึกถึงเหตุผลอื่นแทนเหตุผลที่แท้จริงไม่ออกแล้วถ้าอย่างนั้นผมควรจะสืบเรื่องให้รู้ก่อนคนอื่นคิดพลางลากหน้าจอโทรศัพท์หาเบอร์เพื่อนที่ทำงานในกรมการขนส่งไม่ต้องย้อนดูกล้องหน้ารถผมก็จำเลขทะเบียนรถระยำคันนั้นได้ขึ้นใจเพื่อนผมงุนงงเล็กน้อยแต่ก็หาข้อมูลมาให้แต่โดยดีนามสกุลบรรณาวิจิตไม่ใช่นามสกุลเก่าแก่ของผู้มีอิทธิพลแถวนี้แต่ถ้าติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็คงจะคุ้นหูเพราะว่าเป็นนามสกุลของกลุ่มผู้รับเหมารายใหม่ที่เพิ่งชนะการประมูลก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ของรัฐบาลถึง3โครงการชื่อเจ้าของทะเบียนที่ติดท้ายรถก็คงเป็นลูกชายคนโตของบ้านนี้ซึ่งอันที่จริงถ้าหากสืบลึกลงไปอีกผู้หญิงที่มาแต่งงานกับหนุ่มใหญ่เศรษฐีใหม่รายนี้ก็คือลูกสาวคนแรกของตระกูลอิสราธิพงศ์ซึ่งมีสายสัมพันธ์อันดีกับรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ของรัฐบาลอีกต่างหากอย่างที่ผมคาดเดาแต่แรกแมคลาเรนสีเขียวทะเบียนประมูลระดับนั้นแค่เงินถึงก็ยังไม่พอคงต้องมีสายสนกลในอีกมากมายที่ผมเองก็ไม่อยากรู้และก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งญาติคุณปิติอยู่ไหมคะคุณปิติฟื้นแล้วค่ะลุงเป๋ฟื้นแล้วไม่รู้ว่าแกจะจำเรื่องราวได้แค่ไหนจะเอาเรื่องกับผมมากน้อยเพียงใดราคาที่ต้องจ่ายนั้นจะสักกี่แสนผมเหลือบนโทรศัพท์อีกครั้งหรือว่าควรให้ประกันภัยเข้ามาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ถ้าประกันภัยเข้ามามีบทบาทเรื่องราวอาจยุ่งยากขึ้นไปอีกถอนหายใจปิดหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ลุกขึ้นผมเป็นญาติคุณปิติครับ ไม่รู้ว่าผมควรจะรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินคำแรกที่ลุงเป๋พูดเมื่อเห็นหน้าผมหนุ่มเอ้ยอย่าเอาเรื่องลุงเลยนะลุงไม่มีปัญญาจ่ายค่าซ่อมรถหรอกผมรีบทรุดลงนั่งข้างเตียงลุงไม่ได้ผิดนะครับผมต่างหากที่ต้องขอโทษเพราะว่าขับรถไปชนลุงโอ้ยลุงไม่ดีเองนั่นแหละลุงไม่น่าไปขี่รถบนถนนนั่นหรอกยายก็เตือนหลายทีแล้วว่ารถเยอะลุงก็ขี่เงอะๆงะๆจะไปชนคนอื่นเขาสักวันแทนที่ลุงเป๋จะโกรธเกรี้ยวแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายจากผมให้สาสมกลับกลายเป็นว่าผมต้องคอยปลอบประโลมให้แกหยุดร้องไห้เพราะว่ากลัวความผิดกระทั่งผมยืนยันมั่นหมายว่าแกไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลผมก็จะออกให้ทั้งหมดแกจึงหยุดร้องแล้วก็กุมมือผมแน่นบอกว่าเป็นบุญของแกแท้ๆที่มีคนใจบุญช่วยเหลือ

หนึ่งเดือนผ่านไปผมพาภรรยาของแกกับหลานมาเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลจนหายดีระหว่างนั้นก็ติดต่อแพทย์เพื่อเปลี่ยนขาเทียมที่ได้มาตรฐานให้แกใหม่หลังออกจากโรงพยาบาลก็ซื้อรถสามล้อแบบใช้เครื่องยนต์ให้ไม่ต้องใช้แรงปั่นอีกต่อไปพร้อมกับค่าทำขวัญอีกจำนวนไม่น้อยทั้งสามคนซาบซึ้งใจบอกว่าผมเป็นเทวดามาโปรดชีวิตอันยากไร้ของพวกเขาทั้งสามนึกแล้วก็ได้แต่หัวเราะแท้ที่จริงผมก็คือปีศาจที่แฝงร่างมาในคราบเทวดาปีศาจที่อยากจะกลบเกลื่อนอาชญากรรมที่ตนเองก่อขึ้นแต่ก็โชคดีแล้วที่เรื่องนี้จบลงด้วยดีด้วยค่าใช้จ่ายระดับที่เงินเดือนของผมพอจะรับมือไหวแต่ให้ตายเถอะทั้งที่ผมหวังไว้ว่าจะให้เรื่องทั้งหมดจบลงตรงนี้เลยแต่แล้วเรื่องราวกลับไม่จบแค่นั้นคงจะเป็นรายการโทรทัศน์ทำนองว่าหากินกับการถ่ายทอดชีวิตอันแสนระกำลำบากของคนหาเช้ากินค่ำอะไรทำนองนั้นที่ควานหามาจนเจอลุงเป๋เรื่องราวซาบซึ้งกินใจของพลเมืองดีคนหนึ่งที่ขับรถชนลุงโดยไม่ได้ตั้งใจแต่กลับรับผิดชอบความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงงอนถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองคนเก็บขยะที่เทิดทูนบุญคุณมากล้นของพลเมืองดีคนนั้นส่งต่อมาเข้าปากของรายการเล่าข่าวที่กระหายเรื่องเล่าที่จะช่วยฉุดเรตติ้งผมได้รับเชิญให้ไปปรากฏตัวในรายการเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจของสังคมในยุคที่ขาดแคลนคนดีจาก1เป็น2 3รายการผมพยายามบอกปัดแต่ถ้าหากรายการไหนคว้าตุงลุงเป๋ไปได้เรื่องราวของผมก็จะถูกเล่าใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ดีเรื่องราวของพลเมืองดีอย่างผมโด่งดังในสังคมในระยะหนึ่งและแน่นอนว่าข้อมูลทุกอย่างของผมก็ปิดบังไม่ได้อีกต่อไปเริ่มมีคนสงสัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นความไม่สมเหตุสมผลของเหตุการณ์กล้องหน้ารถที่อ้างว่าเสียนานแล้วแต่ไม่ยอมไปซ่อมการไม่ยอมแจ้งอุบัติเหตุให้บริษัทประกันภัยทราบทั้งที่ทำประกันภัยชั้นหนึ่งมาหลายปีการลงบันทึกประจำวันว่าหลับในและอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ที่จริงหนักหนาถึงขั้นเปลี่ยนขาเทียมจึงเริ่มมีคนสืบสอหาความจริงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทประกันภัยที่ดูแลรับผิดชอบรถของผมทำอย่างนี้บริษัทเสียหายนะพี่รุ่นน้องของมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดการของสาขาที่ผมไปจ่ายเบี้ยประกันเป็นประจำโทรมาต่อว่ามันเหมือนบริษัทไม่ดูดำดูดีปล่อยให้ลูกค้าชดใช้ค่าเสียหายเองอ่ะพี่ก็บอกในรายการแล้วไงว่าอยากจะแสดงความรับผิดชอบเองไม่ใช่เรื่องความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบนะพี่แต่ว่าเป็นเรื่องที่พี่อ่ะไม่ทำตามขั้นตอนที่ควรปกติเขาควรทำพี่ก็รู้นี่ชนปุ๊บลงจากรถถ่ายรูปโทรเรียกประกันแล้วก็ให้เขาจัดการไม่งั้นน่ะจะทำประกันไว้ทำไมอ่ะพี่มัวแต่ทำอย่างนั้นลุงแกก็ตายพอดีสิต่อให้ลุงตายมันก็อยู่ในขั้นตอนนะพี่พี่จะมาอยากเป็นพลเมืองดีอยู่คนเดียวทำไมอ่ะมันทำให้คนอื่นก็เป็นผู้ร้ายไปหมดรู้ไหมนี่มันไม่ใช่เรื่องพลเมืองดีบ้าบออะไรเลยนะผมกัดฟันกรอดนึกถึงแมคลาเรนสีเขียวสารเลวนั่นคนอย่างหนูอ่ะไม่เข้าใจหรอกว่าพี่ทำไปเพราะอะไรงั้นพี่ก็อธิบายให้บริษัทเข้าใจก็แล้วกันจากเนี้ยเขาคงกัดพี่ไม่ปล่อยแน่ๆแล้วก็เป็นไปตามคาดหลังจากเรื่องแดงขึ้นบริษัทประกันภัยส่งคนมาประกบผมถึง3คนด้วยเหตุผลสั้นๆว่าต้องการรักษาภาพลักษณ์ของบริษัท

บ้าเอ้ยทั้งๆที่ผมมาเป็นลูกค้าชั้นดีส่งเบี้ยประกันชั้นหนึ่งมาหลายปีไม่มีขาดแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับเงินของพวกมันแม้แต่แดงเดียวแต่มันทำกับผมยังกับเป็นผู้ต้องหาคดีอุกฉกรรจ์เพียงวันเดียวหลักฐานเอาผิดผู้ต้องหาอย่างผมก็เริ่มมีน้ำมีเนื้อเมื่อยังหลงเหลือภาพจากกล้องวงจรปิดในเช้าวันนั้นอยู่โชคดีที่กล้องจับภาพจากมุมด้านหน้าเสียส่วนกล้องจากมุมด้านหลังน่าจะเป็นกล้องรุ่นเก่าภาพจึงไม่ชัดเจนมากนักแต่ภาพจากมุมด้านข้างเห็นชัดเจนว่าซุปเปอร์คาร์สีเขียวคันนั้นแทรกจากเลนขวามาตัดหน้ารถของผมก่อนจะหายแล้วไปจากกล้องเจ้าคนที่เป็นหัวหน้ายิ้มเหี้ยมเกรียมเหมือนได้รับชัยชนะไหนตอบผมหน่อยสิคุณพีรพลตกลงวันนั้นน่ะคุณเผลอหลับหรือว่าตกใจที่มีรถมาตัดหน้าผมอ้ําอึ้งจำนนในหลักฐานหากรถมาแบบนี้เหมือนเจตนาฆ่าเลยนะซาเล้งพังขนาดนั้นทำไมคุณถึงกล้าลงบันทึกว่าอุบัติเหตุเล็กน้อยล่ะพอเห็นผมเงียบมันก็หันไปกรอภาพย้อนหลังอีกครั้งเฮ้ยตายเถอะเจ้ารถสีเขียวคันนั้นเป็นใครอ่ะทำไมคุณต้องพยายามปกป้องมันด้วยเป็นแฟนคุณหรือว่าญาติคุณกันล่ะไอ้คนบนรถน่ะสำคัญแค่ไหนถึงหักพวงมาลัยไปใส่คนแก่แบบนั้นแถมยังพยายามปกปิดเรื่องไม่ให้เรารู้อีกด้วยผมหน้าเสียทุกสิ่งที่ผมพยายามทำสูญเปล่าทั้งหมดในเมื่อไม่มีอะไรแก้ตัวแล้วสารภาพไปก็คงดีเหมือนกันถ้าพวกประกันอยากมายุ่งนักก็ให้พวกมันไปเอาเรื่องกับคู่กรณีพันล้านของผมเองยังไม่ทันอ้าปากลูกน้องคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามากระซิบอะไรบางอย่างกับหัวหน้าทำเอาเจ้าจอมกลางนั้นหน้าซีดเผือดกระซิบอุบอิบกับลูกน้องอีกคนหนึ่งก่อนที่จะให้เจ้านั่นมาพาผมออกไปข้างนอกห้องประชุมผมเดินออกมาด้วยสีหน้างงงวยมันยิ้มเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันทั้งหมดนี่แหละพี่แต่ไม่ต้องกังวลนะครับคงเคลียร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะติดต่อไปอีกทีนะครับ

ัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่งอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมมอกรายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับผมว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลางนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากับปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะคิดเครียดนะครับต้องทำงานเอก

สารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลุงอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พร่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยเหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พอกพูนจากเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเตก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับ

ุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันใหม่ได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะในรายการศาลาวรรณกรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับกระทรวงมหาดไทยจับกลุ่มขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยได้3รายเป็นอดีตปลัดอำเภอและผู้ใหญ่บ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: การทลายเครือข่ายทุจริตทางทะเบียนสวมสัญชาติ
6: ของมหาไทยค่ะเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มขบวนการทุจริตประโยชน์โดยมิชอบผ่านการอนุมัติการแจ้งเกิดเกินกำหนดเป็นเท็จให้กับบุตรของบุคคลต่างดาวจำนวน3รายได้แก่อดีตปลัดอำเภอในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งและอนุมัติผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้รับแจ้งย้ายเข้าและนายหน้าชาวไทยซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ร่วมกันกระทำผิดในช่วงระหว่างเดือนเมษายน2568ถึงกุมภาพันธ์2569โดยมีผู้ร่วมกระทำผิดรวมกว่า15รายโดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่มทุนสีเทาเนื่องจากพฤติการสวมสิทธิสัญชาติไทยถือเป็นภัยความมั่นคงร้ายแรงและจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งการให้จังหวัดสำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่นทุกแห่งนำแอปพลิเคชันไทยดีมาช่วยยกระดับการตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการย้ายปลายทางเพื่อทำบัตรประชาชนครั้งแรกสำหรับผู้มีอายุเกิน15ปีรวมถึงกรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีตัวตนจริงหรือไม่เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในทะเบียนบ้านโดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเปิดเผยผลชันสูตรร่างนักท่องเที่ยวหลงป่าเขาเจ็ดยอดเสียชีวิตจากการตกหน้าผากระทบโขดหินคอหักหลังเดินออกนอกเส้นทาง
7: นายธนสารจันทราโชตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดกล่าวถึงกรณีนางสาววันธนีเลขวันวิเศษอายุ54ปีนักท่องเที่ยวเดินหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเจ็ดยอดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังว่าจากการชันสูตรผู้เสียชีวิตตกหน้าผากระทบโขดหินฟกช้ำบริเวณใบหน้าคอหักและจมน้ำเพราะในร่างกายมีน้ำปริมาณมากในปอดทำให้เสียชีวิตส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่หลังทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาได้เมื่อเวลาประมาณ24นาฬิกาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนโคราช Next Gen All for Education นำร่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นแซนด์บ็อกซ์ในการปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อน5นโยบายหลักสู่มาตรฐานระดับชาติ
8: นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่โคราช Next Gen All for Education ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับทิศทางการลงทุนด้านการศึกษาสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีโดยใช้แนวคิด All for Education บูรณาการทุกภาคส่วนโดยนำร่องที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นแซนด์บ็อกซ์สู่ Learning and Innovation City ควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout

0: และระบบครัวกลางคลาวด์คิทเช่นเพื่อเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนทั่วประเทศโดยมั่นใจว่าหากประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ภายในปี2570จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบการศึกษาไทยโดยมีครูและผู้บริหารเป็นหัวใจสำคัญของความเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าผลักดันพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและปรับโครงสร้างคณะอนุกรรมการข้าราชการครูศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz รวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 ด้วยค่ะเริ่มรายการวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยากจะแนะ7ทักษะที่เราจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆแบบนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนนะคะวันนี้เรามาดูกันค่ะโดยกรมอนามัยนะคะกระทรวงสาธารณสุขได้แนะประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเองลดเสี่ยงโรคและภัยพิบัติด้วย7ทักษะที่เราจะปรับตัวพร้อมรับภัยที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยได้พูดถึงว่าประเทศไทยในตอนนี้นะคะกำลังประสบกับปัญหาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั้งจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นและรูปแบบของฤดูฝนที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลให้ประชาชนนั้นเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคจากความร้อนและโรคติดต่อนำโดยแมลงค่ะดังนั้นค่ะเราจึงควรมีทักษะที่จะปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะเริ่มจาก1ให้เราทุกคนนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการพยากรณ์อากาศเป็นประจำนะคะเพื่อให้รู้ถึงสภาพอากาศและเตรียมตัววางแผนในการใช้ชีวิตประจำวันให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพน้อยที่สุดค่ะ 2. ประเมินสุขภาพหรือเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพเป็นระยะซึ่งเราลองสังเกตอาการนะคะหรือติดตามความผิดปกติของร่างกายทั้งต่อตนเองและบุคคลใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษอย่างเช่นเด็กผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวหญิงตั้งครรภ์ผู้ทำงานกลางแจ้งนะคะโดยเตรียมยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การปฐมพยาบาลให้พร้อม 3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เกิดการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเหมาะสมอย่างเช่นการหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงสภาพอากาศร้อนจัดการเตรียมน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอค่ะในช่วงเกิดภัยแล้งหรือภัยน้ำท่วมข้อถัดมาค่ะคุณผู้ฟังเรายังต้องเตรียมความพร้อมเมื่อต้องประสบภัยพิบัติด้วยอย่างเช่นหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเราก็ควรเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินยารักษาโรคอาหารและน้ำดื่มและการเตรียมเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อย้ายสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางรัฐจัดให้อย่างทันการค่ะ 5. ดูแลสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมอย่างเช่นการปลูกต้นไม้การสร้างพื้นที่สีเขียวก็ช่วยนะคะในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกลดอุณหภูมิโดยรอบให้ร้อนน้อยลงรวมทั้งจัดการอนามัยค่ะสิ่งแวดล้อมเพื่อลดพาหะนำโรคอย่างเช่นกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายและการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสมยังไม่เพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังลำดับที่6เราจะต้องใช้พลังงานสะอาดลดการใช้พลาสติกและเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้นสุดท้ายนะคะเรายังต้องเสริมทักษะความรู้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในอนาคตเนื่องจากอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะอาจรุนแรงมากขึ้นในอนาคตก็ได้ดังนั้นค่ะเราทุกคนจึงควรใส่ใจที่จะดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวหมั่นหาความรู้นะคะเพื่อเสริมทักษะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่เสมอรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมและอาคารบ้านเรือนให้พร้อมรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตค่ะช่วงแรกนำเรื่องของการปรับตัวเพื่อจะเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของบ้านเราในช่วงแรกของสาระสารพันค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ฟังมียังนำเกตเล็กเกตน้อยเรื่องของการจัดการขยะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าภัยจากขยะหากว่าเรานะจัดการขยะนั้นไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อทั้งระบบนิเวศเลยนะคะ
เขาบอกว่าขยะที่ถูกจัดการไม่เหมาะสมมีอะไรบ้างเราไปดูกันค่ะอย่างแรกเศษอาหารแล้วก็ไขมันอุดตันตรงท่อระบายน้ำการเทเศษอาหารหรือน้ำมันใช้แล้วลงท่อระบายน้ำเนี่ยจะทำให้ไขมันนั้นเกิดการสะสมจับตัวเป็นชั้นหนาส่งผลให้น้ำเน่าเสียและไหลผ่านได้ยากมากเลยนะคะโดยเฉพาะเวลาฝนตกก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้อย่างที่สองค่ะแพขยะและขยะในทะเลกว่าร้อยกว่า 80% นะคะจะเกิดขยะบนบกที่ถูกจัดการไม่เหมาะสมและทิ้งขยะไม่เป็นที่ก็ส่งผลต่อระบบนิเวศนั่นเองค่ะก็คือสิ่งมีชีวิตในทะเลเป็นอันตรายพวกสัตว์เหล่านี้อาจจะกินขยะที่เราทิ้งและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารอุดตันอวัยวะภายในบาดเจ็บจากสิ่งมีคมและยังเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมีและจุลินทรีย์ในขยะด้วย3. ขยะอันตรายปนกับขยะทั่วไปขยะอันตรายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลอดไฟถ่านไฟฉายภาชนะบรรจุสารเคมีต่างๆที่หากทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปโดยไม่คัดแยกและเขียนระบุว่าขยะอันตรายและนำไปทิ้งอย่างที่เฉพาะของขยะประเภทนี้อาจจะก่อภัยก็ได้นะคะ 4. ไมโครพลาสติกสู่ระบบนิเวศไมโครพลาสติกอะค่ะคือชิ้นส่วนของพลาสติกที่มีขนาดเล็กตั้งแต่5มิลลิเมตรขึ้นไปลงไปจนตามองไม่เห็นมักเป็นส่วนผสมนะคะของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของไมโครบีดอย่างเช่นยาสีฟันผงซักฟอกที่ยากต่อการดักกรองจนในที่สุดก็ไหลลงสู่ทะเลค่ะอย่างสุดท้ายค่ะนั่นก็คือขยะกองสุมตกค้างและในบางแห่งนั้นนะคะเกิดจากการมักง่ายของเรานะคะซึ่งอาจจะกลายเป็นความเลวร้ายต่อผู้อาศัยบริเวณรอบที่ต้องพบกับมลพิษทางอากาศเชื้อโรคแล้วก็สารพิษอีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและแมลงวันด้วยค่ะดังนั้นเรามาร่วมกันแยกขยะหรือจำกัดขยะให้อย่างเหมาะสมกันดีกว่าค่ะเพื่อระบบนิเวศของเราจะได้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้ด้วยนะคะจากสสส.ค่ะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะช่วงหน้าจะได้มาพูดคุยกับดร.สราวุธทองศรีคำค่ะ

0: าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกกันแล้วนะครับโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็อยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจิตใจและก็การดูแลตัวเองนะครับซึ่งล่าสุดนะครับผมก็ได้ไปเห็นบทความจากสมาคมจิตวิทยาของประเทศไทยมาเกี่ยวกับเรื่องของการเมตตาและก็การตระหนักรู้ในตัวเองนะครับโดยบทความนี้เนี่ยเขาก็เปรียบเทียบกับโลกภายในจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยนะครับว่าเป็นเหมือนกับบ้านที่เรามักละเลยเพราะมัวแต่ไปจดจ่อกับความคาดหวังจากโลกภายนอกจนทำให้เราเกิดความเหนื่อยล้าโดยเฉพาะทางอารมณ์เนี่ยนะครับซึ่งผู้เขียนเนี่ยนะครับเขาก็สนับสนุนให้เราเนี่ยกลับมาสำรวจความคิดและก็ความรู้สึกของตัวเองผ่านการมีสติและก็การสร้างความเมตตาให้กับตัวเองด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะโอบรับเอาด้านที่มันเป็นความพึงพอใจและก็ด้านที่บกพร่องของตัวเองเนี่ยโดยเราก็ไม่ต้องตัดสินสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจความต้องการที่แท้จริงและก็เยียวยาบาดแผลในอดีตที่มันยังค้างคาอยู่ในจิตใจของเราได้นะครับซึ่งการกลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองเนี่ยมันเป็นการเมตตาต่อตัวเองนะครับเป็นการเชื่อมโยงกับตัวเองแบบอ่อนโยนซึ่งวิธีการเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงจะช่วยให้จิตใจเนี่ยสงบขึ้นแต่มันยังสามารถส่งเสริมให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นและก็ดำเนินชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจากเนื้อหานี้เองนะครับผมก็ได้ไปค้นคว้าเพิ่มเติมมาและก็ไปเจองานวิจัยจากนักจิตวิทยาท่านหนึ่งนะครับท่านชื่อว่าคุณคริสตินเนสซึ่งเป็นคนที่พัฒนาแนวคิดเรื่องการเมตตาต่อตนเองนั่นเองนะครับคุณคริสตินเนี่ยก็ได้บอกไว้ว่าการที่มีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยต้องมั่นใจตลอดเวลาแต่คือการที่เราเนี่ยอยู่ข้างตัวเองแม้ในวันที่เราล้มลงนั่นเองนะครับโดยเขาก็อธิบายว่าแนวคิดของการเมตตาต่อตัวเองหรือมีความเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองเนี่ยมันก็มีวิธีการ3อย่างง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือความอ่อนโยนต่อตัวเองซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่การตามใจตัวเองนะครับแต่มันเป็นการไม่ซ้ำเติมตัวเองอย่างที่2ก็คือการยอมรับว่าเราเองเนี่ยนะครับก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันเราพลาดได้เหนื่อยได้มีความไม่สมบูรณ์แบบนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือการรู้ตัวตลอดเวลานั่นเองรู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรโดยไม่ต้องไปหนีความรู้สึกนั้นของเรานะครับซึ่งฟังดูแล้วอาจจะเหมือนเรื่องที่จะเป็นธรรมะนิดๆใช่ไหมล่ะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานวิจัยรองรับในเรื่องนี้ในเชิงจิตวิทยาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่นงานของคุณคริสโตเฟอร์เกรเมอร์และก็ทีมของเขาเนี่ยนะครับก็พบว่าแนวคิดการเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองเนี่ยมันจะช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและก็ช่วยให้คนเราเนี่ยฟื้นตัวจากความล้มเหลวได้มากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่งานของคุณพอลกิลเบิร์กก็พูดถึงระบบในสมองเรานะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยาสมองเลยนะครับที่เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีระบบข่มขู่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเอาตัวรอดได้แต่ปัญหาก็คือในโลกปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้จะไปเจอสิงสาราสัตว์อยู่ในป่าอีกแล้วเพราะว่ามนุษย์เราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าอีกแล้วนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมีระบบที่จะขู่หรือว่าหวาดกลัวตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้เรามีชีวิตรอดแต่ปัจจุบันนี้ไอ้ระบบความคิดแนวนี้สัญชาตญาณแบบนี้เนี่ยมันก็ยังอยู่ใน mindset หรือว่าสมองของมนุษย์อยู่ตลอดเวลานะครับเราจึงนำเอาระบบนี้มาใช้ในการโจมตีตัวเองแทนและนั่นแหละครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเก่งกว่านี้ดีขึ้นกว่านี้ตลอดเวลาและก็ยังมีงานวิจัยของคุณมิลเลอร์นะครับที่เขาพูดถึงเรื่องนี้ในอีกมุมมองหนึ่งเขาบอกว่าความเมตตาที่แท้จริงเนี่ยมันเริ่มจากข้างในนั่นเองนะครับถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองไม่รู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรมันก็ยากนะครับที่เราจะเข้าใจคนอื่นได้จริงๆเหมือนกับคนที่พยายามให้กำลังใจคนอื่นแต่ข้างในตัวเองเนี่ยมันกำลังแหลกสลายอยู่นั่นเองนะครับส่วนงานวิจัยของประเทศไทยเองนะครับ ก็มีงานของคุณกมลโพธิเย็นนะครับเขาก็บอกว่าการที่เรามีความเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะมันช่วยลดการเปรียบเทียบนั่นเองลดการกดดันจากสังคมและก็ทำให้เราเนี่ยอยู่กับตัวเองได้อย่างสบายมากขึ้นนะครับผมชอบประโยคนึงมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าความสุขเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่เราดีพอแต่เกิดจากการที่เราเนี่ยยอมรับตัวเองได้ต่างหากล่ะครับลองคิดแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังถ้าวันนึงเนี่ยคุณผู้ฟังมีลูกหรือมีคนที่คุณผู้ฟังรักมากๆเขามาบอกว่าวันนี้ผมพังมากๆผมรู้สึกแย่มากๆคุณผู้ฟังจะตอบเขาว่ายังไงครับคุณผู้ฟังก็คงไม่พูดหรอกนะครับว่าก็เพราะเธอมันไม่เก่งเองแต่คุณผู้ฟังก็อาจจะบอกว่าไม่เป็นไรทุกคนก็พลาดกันได้หรือว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วทำไมเราไม่พูดแบบนั้นกับตัวเองบ้างนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็กลัวว่าถ้าใจดีกับตัวเองมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่พัฒนาตัวเองแต่ความจริงก็คือมันเป็นเรื่องตรงกันข้ามกันเลยนะครับในงานวิจัยเกี่ยวกับสมองและก็จิตวิทยาหลายๆชิ้นเนี่ยเขาก็บอกว่าคนที่มีความเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองสูงเนี่ยไม่ได้ทำให้หยุดพัฒนาตัวเองเลยแต่เขายังคงพัฒนาได้โดยที่ไม่ต้องทนกับความเกลียดตัวเองนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิดการที่จะทำให้เรามีความสุขและก็พัฒนาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเกลียดตัวเองไม่ต้องกดดันตัวเองนะครับแต่สร้างความอ่อนโยนความเข้าอกเข้าใจให้กับตัวเองและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงที่2นี้เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังกันต่อครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวจากรอบโลกกันแล้วนะครับในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำซึ่งผมก็จะมีเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวในเชิงจิตวิทยาที่เสริมสร้างพลังใจมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับโดยในเบรกนี้นะครับผมก็อยากจะมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับโดยเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์และจิตวิทยานะครับในเชิงจิตวิทยาเนี่ยมีการเปรียบเทียบกับสัญลักษณ์ในการใช้ชีวิตต่างๆมากมายเลยนะครับคุณผู้ฟังและสัญลักษณ์หนึ่งที่สำคัญก็คือสิงโตนั่นเองนะครับหลายครั้งนะครับคุณผู้ฟังในวัยทำงานเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าต้องที่จะคำรามหรือว่าล่าความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาจนลืมความหมายของการใช้ชีวิตนะครับแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในมุมมองของจิตวิญญาณพลังของสิงโตเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การแสดงพลังอำนาจอย่างเดียวนะครับแต่อยู่ที่ความสมดุลอีกด้วยสมดุลเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับเรามาลองเรียนรู้วิธีการนำสัญชาตญาณของสิงโตมาปรับใช้เพื่อให้เราเนี่ยเป็นผู้นำที่มีความสุขและมีชีวิตที่สมดุลอย่างยั่งยืนกันดีกว่านะครับโดยนักจิตวิทยาชื่อดังอย่างคุณคางจุงเนี่ยนะครับเขาก็เคยเปรียบเทียบสิงโตเนี่ยว่าเป็นสัญลักษณ์ของพลังทางจิตวิทยาที่ทรงพลังมากเขาบอกว่าสิงโตเนี่ยเป็นภาพแทนของชาโดว์หรือว่าด้านมืดในจิตใจของเรานั่นเองซึ่งหากเราเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจและก็รวมเอาพลังเหล่านี้เข้ากับตัวตนของเราได้เราก็จะกลายเป็นบุคคลที่สมบูรณ์และมีวุฒิภาวะนั่นเองนะครับโดยการสร้างความสมดุลของชีวิตจึงเริ่มต้นจากการยอมรับตัวเองครับสิงโตในฐานะสัตว์วิญญาณเนี่ยสอนให้เราหันกลับมาสำรวจทั้งจุดแข็งและก็จุดอ่อนภายในจิตใจของตัวเองพลังที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ความสามารถในการควบคุมผู้อื่นแต่คือการควบคุมอารมณ์และก็แรงผลักดันภายในใจของตัวเองนั่นเองนะครับเหมือนสิงโตที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรที่จะสู้และเมื่อไหร่ควรจะสงบนิ่งเพื่อสะสมพลังงานซึ่งนอกจากการจัดการจิตใจของตัวเองแล้วนะครับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยก็

0: คัญมากๆต่อสมดุลการใช้ชีวิตครับในแง่ของการทำงานเนี่ยผู้นำแบบสิงโตไม่ได้หมายถึงการเดิมนำหน้าเพียงอย่างเดียวนะครับสิงโตเนี่ยเป็นสัตว์ที่ให้ความสำคัญกับฝูงหรือว่าทีมหรือว่าครอบครัวก็ได้นะครับโดยสมดุลชีวิตที่ยอดเยี่ยมเนี่ยจึงขาดความสัมพันธ์ที่ดีไปไม่ได้เด็ดขาดผู้นำแบบสิงโตที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือผู้ที่สร้างความไว้วางใจและก็ความภักดีให้กับทีมให้กับคนรอบข้างพวกเขาเนี่ยเป็นศูนย์รวมของความเชื่อมั่นที่ทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกว่าปลอดภัยมั่นคงและที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือสิงโตเนี่ยจะออกล่าเมื่อจำเป็นเท่านั้นซึ่งสะท้อนถึงการรู้จักที่จะโฟกัสในเป้าหมายที่สำคัญจริงๆและก็รู้จักที่จะปล่อยวางเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะรักษาพลังงานไว้สำหรับสิ่งที่สำคัญกว่าหรือว่าเป้าหมายที่แท้จริงนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะชวนคุณฟังให้ลองระลึกถึงสิงโตเมื่อเวลาที่เราเนี่ยเกิดปัญหาเกิดความเหนื่อยล้านะครับว่าเสียงคำรามของเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องดังที่สุดเพื่อให้คนยอมรับศักดิ์ศรีและก็ความเชื่อมั่นสามารถแสดงออกผ่านความสงบนิ่งและการยืนหยัดที่ถูกต้องก็ได้ขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณผู้ฟังเนี่ยพบสมดุลแห่งตัวเองในใจนะครับและก็กล้าที่จะเป็นตัวเองมั่นคงในเป้าหมายแต่ก็อ่อนโยนต่อความรอบข้างและก็ตัวเองด้วยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมสรรพากรดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรหลังศาลฎีกามีคำพิพากษามินิจฉัยว่าหนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมสรรพากรเดินหน้าดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรภายหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาฟินิจฉัยว่าการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานชอบด้วยกฎหมายทำให้หนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัดภาษีค้างจากนายทักษิณมาโดยตลอดทั้งการแจ้งเตือนการสอบสวนทรัพย์สินเพื่อยึดและอายัดรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อบังคับชำระหนี้ภาษีอากรให้ครบถ้วนอย่างไรก็ตามหากการเร่งรัดจัดเก็บภาษีไม่สามารถชำระได้ครบตามการประเมินกรมสรรพากรจะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณชินวัตรเป็นคดีล้มละลายต่อไปโดยยืนยันว่าทุกขั้นตอนดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและอายุความเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ6หน่วยงานรัฐเดินหน้าจ้างงานคนพิการสร้างสังคมแห่งโอกาสอย่างเท่าเทียม
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ6หน่วยงานภาครัฐลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ขับเคลื่อนนโยบายการจ้างงานคนพิการในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เข้าถึงสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะการมีงานทำซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำหรับปี2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด5แนวทางสำคัญในการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการได้แก่การผลักดันการจ้างงานคนพิการในภาครัฐการพิจารณาศักยภาพของคนพิการเป็นหลักในการกำหนดตำแหน่งงานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมอาชีพแบบพุ่งเป้าการส่งเสริมการออกแบบสำหรับทุกคนตามหลัก Universal Design และการสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นกำลังสำคัญของสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จ จังหวัดพังงาจัดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงนำเสนออำเภอกระปงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตผลไม้ของจังหวัดพังงา
7: ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระปงจังหวัดพังงานายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงประจำปี2569กระปงทุเรียนเฟสติวัล2026โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพและมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดพังงาและอำเภอกระปงเป็นพื้นที่ที่ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพของจังหวัดพังงาจะได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าเกษตรของอำเภอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรและการเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรรมสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการประกวดทุเรียนมังคุดกล้วยเล็บมือนางการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนการสาธิตการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้ขณะที่สวนทุเรียนสาลิกาที่มาออกร้านภายในงานมีการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดีชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
1: ์ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันค่ำคืนของวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็เป็นศุกร์แรกของเดือนมิถุนายนด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์รายการเราไม่มีนะฮะหลายท่านก็หยุดราชการหยุดพักกันบางท่านบอกโอ้ยคุณบรรโลมไม่อยากให้มีเสาร์อาทิตย์เลยเพราะว่ามันจะเหงาไม่ได้ฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยโอ้น่ารักมากขอบคุณนะที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ดูแลแล้วก็รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับสุขภาพดีวิถีไทยแล้วก็คืนวันศุกร์คืนนี้ก็ออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับฟังออนไลน์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ออนไลน์รวมทั้งฟังเครือข่ายของวิทยุแห่งประเทศไทยที่รับสัญญาณด้วยพื้นที่ครอบคลุมเกือบจะทั่วประเทศทีเดียวขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่สวท.ในภูมิภาคที่รับสัญญาณด้วยนะครับเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพซึ่งก็จะมีทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันเป็นความรู้ที่สามารถเอาไปดูแลตัวเองคนรอบข้างได้เลยนะครับสำหรับคืนนี้วิทยากรประจำรายการเราเป็นอาจารย์อาครับโอ้อาจารย์อาช่วงนี้นะขยันจริงๆเลยนะครับอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาเชาเจริญค่ำคืนนี้อาจารย์อาจะมีความรู้อะไรมาฝากเราแฟนคลับเราอ่ะเราไปพบกับอาจารย์อาเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: บายก็เจอกันแล้วรอบนึงเนาะอาจารย์เนาะกับแฟนของทางวิทยุแห่งประเทศไทยกลางคืนก็แฟนของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับเราครับเชิญครับ
4: ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของงูสวัสดค่ะ
3: โอ้ยงูสวัสดผมตอนเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยอาจารย
4: ์
3: หนักหน่วงมากเลยโอ้ตุ่มใสๆเม็ดเบ้อเริ่มเลย
4: ค่ะเป็นมากี่รอบแล้วคะ
3: ผมถ้าจำได้เนี่ยน่าจะประมาณ2รอบแต่ว่ารอบแรกๆเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนกับนิดเดียวขึ้นไปเป็นทางๆแล้วก็หายไปแต่ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยด้วยอายุด้วยแล้วด้วยภูมิที่ตกด้วยโอ้โหเม็ดเป่งๆเลยน้ำใสๆแล้วตอนหลังผมก็เลยไปฉีดวัคซีนงูสวัสดแล้วโอเคครับเรื่องนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากงูสวัสดเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ค่ะก็โรคงูสวัสดนะคะก็เป็นเชื้อไวรัสตัวหนึ่งนะคะชื่อวาริเซลล่าซอสเตอร์นะคะก็เป็นพี่น้องตระกูลเดียวกับพวกเลิมอ่ะนะคะ
3: ครับ
4: การติดเชื้อครั้งแรกในชีวิตจะทำให้เป็นโรคอีสุอีใสก่
3: อ
4: นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยไวรัสมันก็จะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทนะคะได้นานหลายปีรอวันที่ร่างกายเนี่ยมีภูมิตกเมื่อไหร่เนี่ยนะคะมันสามารถที่จะแอคทีฟขึ้นมาได้อีกนะคะแบ่งตัวนะคะแล้วก็เลื้อยกระจายไปตามแนวเส้นประสาทนะคะมันจะขึ้นเป็นแนวเส้นประสาทเน
3: า
4: ะคล้ายๆงูเลื้อยนะคะ
3: มันจะขึ้นที่เดิมไหมจ๊ะหรือว่ามันจะเป็นเส้นประดาษเส้นเดิมไหมแนวเดิมไหมหรือไม่จำเป็น
4: ไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะขึ้น ที่เดิมมันก็ซ่อนอยู่ตามตรงนั้นน่ะ
3: มันใกล้ชิดตรงนั้นน่ะเนาะจุด
4: ใช่ค่ะ
3: มันก็จะมีโอกาสตรงกันมากหน่อยแต่มันก็ไม่เสมอไป
4: ใช่ค่ะ
3: ครับ
4: ซึ่งภูมิตกปุ๊บมันก็สามารถที่จะกำเริบขึ้นมาใหม่ได้อีกในคนที่เคยเป็นมาแล้วนะคะทีนี้การติดเชื้อเนี่ยสามารถติดผ่านการหายใจเอาละอองเชื้อไวรัสเข้าไปนะคะการไอจามหรือว่าการสัมผัสกับตุ่มน้ำโดยตรงเนาะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราไปโรงพยาบาลอะไรหรือคนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำไม่สวมหน้ากากอนามัยแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนที่ภูมิแข็งแรงดีอะค่ะการหายใจเอาละอองไวรัสเข้าไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดโรคงูสวัดทุกคนเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละคนด้วยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นที่ตัวเองมากกว่าว่าเคยเป็นแล้วภูมิตกแล้วก็เป็นขึ้นมาใหม่นะคะท
3: ี
4: นี้อาการเนี่ยก็คือมันเป็นการติดเชื้อโรคอ่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยก่อนจะมีผื่นเนี่ยบางคนจะนำมาด้วยไข้ก่อนนะคะไข้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ร่างกายเราพยายามที่จะแสดงออกมาว่าเอ้ยมีสิ่งแปลกปลอมมีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายนะคะแล้วก็จะเริ่มเจ็บ แปลกๆนะคะแสบร้อนตามแนวเส้นประสาทนะคะแล้วก็อาจจะมีปวดเมื่อยเนื้อตัวเหมือนคนจะเป็นไข้อ่ะนะคะอาจจะมีปวดหัวได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นแถวๆใกล้หัวอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นแถวๆใกล้ตาเนาะก็อาจจะทำให้ตามันสู้แสงไม่ได้นะคะทีนี้พอมีอาการนำมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นระยะออกผื่นนะคะผื่นมันก็จะขึ้นแดงๆตามแนวเส้นประสาทนะคะแล้วก็ตามด้วยตุ่มขึ้นมาพองมาเป็นตุ่มน้ำใสนะคะคนไข้ก็มักจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนนะคะบริเวณเนี่ยมันมักจะขึ้นด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายหรือด้านใดด้านหนึ่งของใบหน้านะคะมันจะไปตามแนวอ่ะมันมักจะไม่พันรอบอ่ะนะคะแต่ถ้าเขาบอกว่าพันรอบแล้วตายเนี่ยอาจจะตายจากภาวะอื่นแทรกซ้อนร่วมด้วยนะคะทีนี้ในคนที่มีความเสี่ยงก็คือคนที่ภูมิไม่ค่อยดีนะคะเช่นเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะเป็นโรคมะเร็งที่อาจจะไปรับยาเคมีบำบัดนะคะหรือว่าคนที่กินยากดภูมิอยู่อย่างเช่นพวกสเตียรอยอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ที่เจอบ่อยๆเลยก็คือผู้สูงอายุนะคะอาจจะไม่ได้มีโรคประจำตัวเหมือนอะไรกินยากดภูมิอะไรแต่ว่าพอคนอายุมากขึ้นเนี่ย50ปีอะไรเงี้ยขึ้นไปอะค่ะภูมิจะตกได้มากกว่าหนุ่มสาวนะคะหรือว่าคนหนุ่มสาวเองก็มีโอกาสเป็นได้ถ้าเครียดพักผ่อนไม่พอเนี่ยอันนี้ก็คือเจอบ่อยก็สามารถที่จะเป็นขึ้นมาได้นะคะทีนี้ภาวะแทรกซ้อนของโรคงูสวัดเนี่ยก็คือแม้ว่าผื่นอะไรจะแห้งหายไปแล้วเนี่ยมักจะตามมาด้วยอาการปวดตามแนวเส้นประสาทนะคะจะปวดมากปวดน้อยปวดอยู่นานหรือปวดอยู่ไม่นานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนนะไม่สามารถที่จะบอกทำนายได้ล่วงหน้านะคะถ้าตอนเป็นเยอะภูมิไม่ค่อยดีติดเชื้อไวรัสแนวกว้างเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทิ้งรอยอยู่นานนะคะแล้วก็ถ้าขึ้นตานะคะอาจจะทำให้เกิดแผลที่กระจกตาตาผ้ามัวนะคะจอประสาทตาอักเสบจนถึงทำให้สายตาพิการได้จริงๆถ้างูมันเลื้อยขึ้นตาเนี่ยอันตรายสุดละนะคะจะอันตรายมากกว่าใบหน้าส่วนอื่นอีกถ้ามันใกล้ตาเนี่ยนะคะ เพราะว่าเขามีการศึกษาพบว่าตัวงูสวัดที่มันใกล้ดวงตาเนี่ยค่ะจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันมีผลในเรื่องของการทำให้เส้นเลือดมันอักเสบอะค่ะพอเส้นเลือดมันคือเส้นประสาทเส้นเลือดเนี่ยมันอยู่ใกล้กันนะคะคือพอมันขึ้นตามแนวเส้นประสาทเนี่ยมันก็ไปกระทบกับตัวผนังเส้นเลือดให้อักเสบด้วยนะคะพอเส้นเลือดมันมีการอักเสบปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่ร่างกายเราจะสร้างลิ่มเลือดขึ้นมาได้นะคะเขามีการศึกษาพบว่าคนที่ เป็นงูสวัสดแถวแถวใบหน้าหรือใกล้ดวงตาเนี่ยนะคะภายใน1เดือนเนี่ยหลังจากช่วงที่เป็นเนี่ยนะคะจะเพิ่มโอกาสเป็นสโตรกหรืออัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยมากกว่าคนปกติเกือบ2เท่านะคะแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยสามารถมีตั้งแต่1ถึง1เดือนถึง1ปีนะคะแต่ว่า1ปีเนี่ยโอกาสก็จะน้อยลงแต่ก็ยังมากกว่าคนที่ไม่เป็นอ่ะนะคะภายใน1ปีคนหลังจากที่เป็นงูสวัสดบริเวณใบหน้าหรือใกล้ดวงตาเนี่ยจะเพิ่มโอกาสการเป็นสโตรกประมาณ 1.2 เท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลภูมิคุ้มกันให้ดีนะคะท
3: ี
4: น
3: ี
4: ้ภูมิคุ้มกันเนี่ยก็คือเราต้องดูเรื่องของการนอนเนาะการนอนเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยในการที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันเราดีนะคะไม่ภูมิไม่ตกอ่ะนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นเรื่องอารมณ์นะคะอย่าเครียดนะพูดง่ายแต่ว่าอาจจะทำยากน
3: ี่
4: เราก็ต้อง
3: พยายามต้องพยายาม
4: หาวิธีปล่อยวางกันนะคะอาจจะธรรมะที่ธรรมะอะไรก็ว่าไปนะคะแล
3: ้
4: วก็การรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์มีวิตามินแร่ธาตุนะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของทำให้ภูมิเราดีอย่างเช่นเวลาคนเป็นงูสวัสดเนี่ยเขาจะพยายามอยากให้หลีกเลี่ยงพวกอาหารแปรรูปนะคะหรืออาหารที่มันมีน้ำตาลสูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพวกเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์เพราะว่าพวกเนี้ยมันทำให้ภูมิคุ้มกันเรา
3: ตกใช่
4: เราแบบไม่ค่อยดีอ่ะทำให้ร่างกายมันอักเสบง่าย
3: ค่
4: ะใช่ค่ะแล้วก็การรักษาเนี่ยถ้ายาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เขาก็ใช้ยาอะไซโครเวียนะคะก็มีทั้งแบบกินแล้วก็แบบฉีดนะส่วนใหญ่ก็เริ่มกันแบบกินน่ะนะคะคนเป็นเยอะๆนั่นแหละถึงจะต้องไปนอนโรงพยาบาลฉีดนะคะก็จะให้กันกินหรือฉีดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันละ 4-5 รอบนะคะเพราะว่าไวรัสเนี่ยเวลามันก๊อปปี้แบ่งตัวเองอะค่ะตามแนวเส้นประสาทขยายตัวเนี่ยมันแบ่งตัวเร็วมากนะคะเป็นจำนวนแบบเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องให้ยาถี่นะคะเพราะว่ายาแผนปัจจุบันอย่างอะไซโควียเนี่ยมันมีผลกลไกในการออกฤทธิ์ในการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสนะคะยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสเพราะนั้นเนี่ยไวรัสมันพยายามแบ่งตัวเองตลอดเวลาช่วงที่โรคมันกำเริบเนี่ยนะคะเราก็ต้องใส่ยาลงไปในร่างกายถี่ไม่ว่าจะกินหรือทานะคะเพื่อไปหยุดยั้งการแบ่งตัวของมันแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของร่างกายเราเองภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเองที่จะต้องมากำจัดไวรัสที่หลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราฟื้นตัวกลับมาได้ตามปกตินะคะถ้าเป็นแผนสมุนไพรเนี่ยนะคะตัวที่อันดับหนึ่งนัมเบอร์วันเลยก็คือพยายอนะคะราชายาโรคผิวหนังหรือว่าเสลดพังพรตัวเมียก็จะเป็นยาที่แรงกว่าตัวผู้มีหนามนะคะก็จริงๆแล้วมันใช้รักษาพวกโรคผิวหนังผื่นแพ้ผื่นคันลมพิษแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะรวมถึงเลิมแล้วก็งูสวัสดนะคะคือพยายอเนี่ยมันเป็นพืชวงเดียวกับฟ้าทลายโจรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวงนี้มันจะเก่งกับการต้านเชื้อไวรัสนะคะฟ้าลายโจรเก่งกับไวรัสหวัดนะคะพยายอก็เก่งกับไวรัสเริมงูสวัสดนะเป็นพี่น้องตระกูลเดียวกันนะคะทีนี้การศึกษาวิจัยเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างจากยาแผนปัจจุบันนะคะคือเขาพบว่าตัวพยายอเนี่ยมันมีฤทธิ์เด่นเชื้อไวรัสเนี่ยตอนที่มันติดเชื้อละมันยังไม่เข้าไปในเซลล์เนี่ยตัวการเกาะติดของไวรัสคือยับยั้งตั้งแต่เนิ่นๆต้นๆน่ะนะคะแต่ถ้ามันเข้าไปในเซลล์แล้วมันทำการแบ่งตัวเนี่ยจริงๆพยายอก็สามารถที่จะยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้เหมือนกับอะไซโควียแต่ว่ามันเก่งตอนต้นมากกว่านะคะซึ่งอะไซโควียเนี่ยจะไม่มีผลในเรื่องของป้องกันการเกาะติดหรือการเข้าเซลล์ คือเซลล์เวียนเนี่ยจะไปเก่งตอนที
3: ่รักษาเลย
4: ไวรัสมันเข้าเซลล์ไปแล้ว มันกำลังแบ่งตัวนะเพราะว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยกลไกมันจะเป้าหมายมันจะไปเป็นมันเหมือนกับว่าจะมุ่งไปตรงไหนก็ตรงนั้นน่ะนะคะมันจะไม่ได้มีฤทธิ์แบบเยอะแยะมากมายอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยการใช้ร่วมกันก็อาจจะได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าแต่ข้อดีที่เหนือกว่าของพยายอคือถ้าเรารู้ตัวว่าเราเคยเป็นแล้วมันเหมือนจะเป็นอีกเนี่ยนะเวลาคนจะเป็นมันต้องมีสัญญาณนะมีไข้มีเจ็บแปบแสบร้อนตามแนวที่มันกำลังจะขึ้นผื่นเนี่ยนะคะให้เรารีบทาพยายอเลยนะคะให้เรารีบทาพยายอเลยคือบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเป็นงูสวัดหรือเปล่าเป็นเลิมหรือเปล่าก็ทาไปเถอะค่ะเพราะว่ามันช่วยเรื่องผื่นอะนะคะจะจากเชื้อหรือจากไม่ใช่เชื้อเนี่ยมันก็ช่วยได้นะคะแต่ถ้ามันเป็นเชื้อเลิมงูสวัดจริงๆเนี่ยการทาแต่เนิ่นๆจะให้ประสิทธิภาพสูงมากนะคะมันจะดีด้วยอะเพราะว่ามันตัดตอนตั้งแต่ตอนต้นน่ะนะคะไม่ให้ตัวไวรัสเนี่ยมันเข้าไปในเซลล์นะคะทีนี้ข้อดีที่เหนือกว่าอีกคือตัวพยายอเนี่ยมันมีฤทธิ์ลดปวดได้ด้วยนะคะมันสามารถที่จะลดปวดได้ลดการอักเสบได้นะคะแล้วก็มันช่วยปรับภูมิคุ้มกันบริเวณนั้นได้นะคะแล้วก็คล้ายๆฟ้าทลายโจรเลยนะคะแล้วก็มันสามารถที่จะสมานแผลได้มันจะมีสารตัวนึงที
3: ่
4: ทำให้แผลมันสมานได้ไวขึ้นคือเคยเจอรีวิวคนไข้ที่แบบว่าเขาเป็นงูสวัดแล้วมีคนไปแนะนำเขาเนี่ยนะคะว่าให้ทาพยายอของไพบูเบตคือเขาบอกว่าเขาใช้คำว่าทาแล้วแผลจะสวยขึ้นผมไม่เคยได้ยินคำนี้นะแต่ว่าคือก็เลยเข้าใจว่าเนี่ยมันมีฤทธิ์สมานแผลนะคะมันทำให้แผลเนี่ยมันตกสะเก็ดไวขึ้นนะคะแล้วก็แห้งไวขึ้นจากงานวิจัยรวมถึงจากภาพจริงของคนที่เป็นอ่ะนะคะเวลาไปดูตามแบบเว็บพันทิปหรือว่าแอปเลมอนเอ็กเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเป็นไปตามงานวิจัยที่เขาเคยทำคือการทาพยายอวันละ5ครั้งนะคะเช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนไปเลยนะคะสามารถทำให้แผลตกสะเก็ดได้ภายใน3วันนะคะที่เป็นตุ่มๆเนี่ยมันจะแห้งตกสะเก็ดดำๆภายใน3วันเลยนะคะแล้วก็ภายใน7ถึง10วันเนี่ยมันจะแห้งแล้วก็ลาบลง
3: โอ้นะคะดีจังครับ
4: คือไปดูได้เลยค่ะรีวิวพยายอไพบูเบตนะคะ
3: เออ
4: เป็นไปตามงานวิจัยเลยนะคะแต่ต้องทาบ่อยๆนะคะจะมาทาครั้ง2ครั้งนี่ไม่ได้นะคะเพราะว่ายิ่งมันขึ้นอยู่กับขนาดและระยะเวลา
3: คือบ่อยนี่คือ 2-3 ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะทุก 2-3 ชั่วโมงจะทีวันนั้นก็ได้นะ
3: ค
4: ะ
3: แ
4: ต่ส่วนใหญ่เขาก็จะให้ทาวันละ 4-5 ครั้ง
3: 4-5 ครั้ง
4: ใครจะมีวินัยในการทาบ่อยกว่านั้นก็แล้วแต
3: ่แล้วแต่ยิ่งบ่อยยิ่งด
4: ีเพราะว่าการทาเพียงครั้งเดียวไม่สามารถที่จะทำให้เชื้อมันหมดได้หมดอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็คือยามันไม่ได้อยู่กับผิวตลอดอ่ะนะคะบางทีมันมีตุ่มน้ำมันมีอะไรมันก็ทำให้ยามันช้าออกไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มันมีการศึกษาหนึ่งทำในเลิมที่อวัยวะเพศนะคะเขาก็พบว่าตัวพยายอเนี่ยทาแล้วไม่แสบนะคะแต่ว่าคนที่ทาแผนปัจจุบันเนี่ยบางคนเนี่ยพบว่าทำให้แสบนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีของพยายอแล้วก็ของแพทย์ผู้เวชเนี่ยเป็นพยายอ

0: เข้มข้นนะคะคือใส่มาเกือบคือเขาใช้พญายอประมาณเกือบ400กรัมนะคะต่อยา100กรัมเนี่ยใช้เกือบ400กรัมใช้แบบหลายเท่าตัวนะคะกว่าที่จะสกัดออกมาอยู่ที่ประมาณสักเกือบ 20% นะคะแล้วก็เป็นยาในบัญชีหลักแห่งชาติมาเกิน20ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี42แล้วก็ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยก็ใช้จริงในคนไข้นะคะแล้วก็ใช้ทดแทนยาอะไซโควียนะคะเราใช้ทดแทนแบบ 100% นะคะหมายก็ว่าแบบทานะคะ
1: ค
0: แต่ยากินยาฉีดเนี่ยที่โรงพยาบาลก็ยังมีอยู่สำหรับอะไซโควียนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นงูสวัสดเยอะๆหรือว่าเป็นผู้สูงอายุอะไรเงี้ยหรือว่าไปเป็นตรงแถวๆหัวแถวๆตาเนี่ยยังไงก็ต้องกินอะไซโควียหรือฉีดร่วมด้วยนะคะถ้าเป็นเยอะก็ฉีดนะคะก็แล้วแต่ดุลพินิจแพทย์เพราะว่าต้องช่วยกันอ่ะบางทีเป็นแบบลามเป็นเส้นไปเยอะแล้วอ่ะนะคะบางทีพยายออย่างเดียวทาอาจจะเอาไม่อยู่นะอย่ามันทิ้งความปวดไว้ยาวนะคะแล้วก็คนที่ยังปวดอยู่เนี่ยนะคะถามว่าจะกินยาสมุนไพรอะไรได้บ้างนะคะก็จริงๆช่วงที่เป็นเนี่ยกินฟ้าอะไรจนได้นะคะ3เม็ด4เวลาแบบสัก 5-7 วันเหมือนกินเวลาเป็นหวัดนั่นแหละนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายังปวดอยู่เนี่ยอาจจะขยับมาเป็นพวกโบบกหรือว่าหญ้าปักกิ่งยาปักกิ่งก็จะช่วยเรื่องภูมิเรื่องน้ำเหลืองเสียอะไรเงี้ยนะคะ
1: โบ
0: บกก็ช่วยเรื่องของการฟื้นฟูเส้นประสาทนะคะก็อย่างละหรือชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้อย่างละ1-2เม็ดวันละ3เวลานะคะก็กินสัก 2-3 เดือนแล้วก็ดูว่าอาการปวดมันทุเลาลงไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางแผนปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้พวกยากลุ่มรักษาและแก้ปวดเส้นประสาทอักเสบนะคะเช่นกลุ่มพีกาบาลินหรือว่ากาบาเพนตินแต่พีกาบาลินอาจจะเป็นยารุ่นใหม่ที่ให้ผลในการลดปวดได้ดีกว่านะคะก็จะต้องค่อยๆปรับขนาดยาขึ้นไปของบางคนกินช่วงแรกๆอาจจะง่วงซึมมึนงงนะคะแล้วก็พญายอเนี่ยถามว่าถ้าให้มันแห้งแล้วแต่มันยังปวดอ่ะมันทาได้ไหมคือจริงๆมันก็ทาได้แหละนะคะมันมีฤทธิ์ลดปวดลดอักเสบนะคะถึงแม้ว่าไวรัสมันจะแบบว่าไม่แอคทีฟแล้วเนี่ยก็ยังทาได้นะคะค่ะแล้วก็เชื้อพวกเนี้ยนะคะมันฆ่าไม่ตายนะ
1: เ
0: พราะว่า
1: ไม่ตาย 100%
0: ใช่ค่ะคือเพราะว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษนะคะคือมันสามารถที่จะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทได
1: ้
0: นะคะแล้วปมประสาทเนี่ยคือยาอะไซโควียเนี่ยมันออกฤทธิ์ตอนไวรัสแบ่งตัวแต่มันไม่สามารถเข้าไปถึงปมประสาทตอนที่ไวรัสมันนอนหลับอยู่ได้อะนึกออกไหมคะคือกลไกมันทำได้แค่นั้นแค่ตอนที่ไวรัสกำลังแบ่งตัวเพราะนั้นเนี่ยพอมันไม่แอคทีฟแล้วเนี่ยมันก็ซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทนะคะซึ่งยาไม่สามารถช่วยได้แล้วก็คือมันจะช่วยเฉพาะช่วงที่เชื้อมันแอคทีฟนะคะแล้วก็ปมประสาทเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันเป็นจุดที่ยามันเข้าถึงยากอะนะคะกลไกยายังเข้าไปไม่ได้นะคะ แล้วก็มันก็แฝงตัวอยู่นะคะเพราะนั้นเนี่ยคนที่ไม่อยากเป็นก็อย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนแอนะคะค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: ประมาณนี้เนาะดีเลยครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมเรื่องของงูสวัสดนะหรือว่าสุขภาพอื่นๆหลังเบรกครับหลังเบรกตอนนี้ให้อาจารย์อาพักแป๊บหนึ่งนะดื่มน้ำนิดหนึ่งรอจังหวะเดี๋ยวเปิดสปอร์ตก่อนคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วมีข้อสงสัยทั้งเรื่องที่อาจารย์อาพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆหยูกยานะยาแผนปัจจุบันก็ได้ถามได้นะท่านจบเภสัชมาอยู่แล้วสบายมากเรื่องสุขภาพอื่นๆรวมทั้งเรื่องราวของภัยภูเบศรถามกับอาจารย์อาได้เลยหลังเบรกนะหลังเปิดสปอร์ตเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะฮะเพื่อรหัสกระสุกใช้เบอร์022900473เบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะครับ022900473 โอเคเดี๋ยวใครที่อยู่แถวๆพันทิพย์งามวงวานนะพันทิพย์งามวงวานเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับไปดูได้เลยผลิตภัณฑ์ทุกตัวของพันภูเบศนะที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานร้านเภสัชนิตยาล็อกกลางๆนะไปสอบถามได้แต่ว่าต้องการจะใช้ผลิตภัณฑ์พันภูเบศตัวไหนก็ลองไปพูดคุยสอบถามได้นะครับหลังเบรกโทรศัพท์เข้ามาได้นะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ตก่อนนะครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
4: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
5: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: วดข้อข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูสเปย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: แม่ลืมปิดแก๊ส
3: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
4: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมๆแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได้
2: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
5: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
4: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
2: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
6: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
7: เรื่องนี้จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
8: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
9: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
7: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
8: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศโอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศครับผู้ฟังโทรมารอแล้วที่022900473โทรจากไหนครับ
10: อาจารย์นายกค
0: ่
10: ะ
0: เชิญคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับเชิญครับปิดวิทยุด้วยนะอย่าเปิดวิทยุเสียงมันก้องครับ
10: สวัสดีค่ะต้องขอบคุณอาจารย์อามากๆอาจารย์อาน่ารักมากเลยค่ะ
0: ใช่ครับยืนยันใช่
10: อารมณ์ดีพูดไปหัวเราะไป
0: ถูกต้องเลย
10: ขอบคุณคุณประโลมด้วยค่ะให้ความรู้ดีมากเลย
0: ผมเป็นผู้ช่วย
10: ลูกสามค่ะเป็นงูสวัสดมา6-7เดือนแล้วแต่ทุกวันนี้ยังปวดอยู่ตลอดต้องทายาพยาย
11: อ
10: ทุกวัน
11: ค่ะคือจะทำยังไงดีใช่ไหม
10: ใช่ค่ะจะทำยังไงดีโอ้โห
11: ค่ะมีกินยาแผนปัจจุบันหรือยังคะ
10: กินจนอาเจียนจนโอ้โหไม่ไหวเลิกกินเลยค่ะ
11: ยาที่ชื่อปรีกาบาลินนะคะขาวครึ่งแดงครึ่งเคยลองกินไหมคะ
10: เคยค่ะนั่นน่ะทานจนนั้นแล้วก็อาเจียนทั้งอาเจียนทั้งโอ้โหไม่ไหวเลยเลิก
11: อ๋อทนยาไม่ได้เหรอคะ
10: ค่ะมันอาเจียนน่ะแล้วก็หัวหมุนไปหมด
11: อันนี้ไม่ใช่ทามาดอลเนาะที่ว่าอาเจียนเป็นตัวปรีกาบาลินใช่ไหมคะ
10: มันมีเม็ดขาวเม็ดขาวเล็กๆแล้วก็ครึ่งขาวครึ่งชมพูมีเม็ดขาว2ตัว
11: ค่ะ
10: เนี่ยให้ทานตัวเนี้ยแล้วทานมาเป็นโอ้เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยไม่ไหวก็เลยไม่ทาน
11: คือในบรรดายานะคะคือถ้าเราทาพยายออย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้ช่วยทุเราปวดมากมันต้องกินยาด้วยนะคะซึ่งอาจจะต้องใช้ทางแผนปัจจุบันร่วมกันนะคะอันดับหนึ่งน้ำมะวันเนี่ยจริงๆต้องเป็นกลุ่มยารักษาเส้นประสาทอักเสบเพราะมันอักเสบอยู่นะคะหลังจากที่หายแล้วก็ตามพีกาบาลินหรือกาบาเพนตินนะคะ
10: กาบาเพนตินที่เม็ดเหลืองๆใช
11: ่
10: ไหม
11: คะใช่ค่ะกินได้ไหม
10: กินได้แต่ว่ามันรู้สึกกินแล้วมันยังไงมันไม่สบายตัว
11: มันมึนเหรอคะ
10: ใช่
11: คืออย่างนี้ค่ะในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นคนตัวเล็กๆหน่อยทนยาไม่ได้อ่ะค่ะอาจจะต้องใช้ยาที่มีความแรงลดลงค่ะซึ่งเราอาจจะต้องไปซื้อเองตามร้านยาถ้าเกิดโรงพยาบาลเขาไม่ได้มีความแรงที่ต่ำกว่านั้นนะคะอย่างเช่นพีกาบาลินเนี่ยถ้าเม็ด75มิลลิกรัมที่มีในโรงพยาบาลเรากินไม่ได้เนี่ยบางทีเนี่ยเรากินได้นะในขนาดที่ต่ำลงกว่านั้นเช่นเราอาจจะลองกินที่25มิลลิกรัมดูก่อนสักแผงหนึ่งประมาณสัก7วันเนี่ยนะคะถ้าเราทนยาไหวแต่ยังไม่ทุเราปวดสัปดาห์ถัดไปเราก็ไปซื้อเป็น50มิลลิกรัมขยับขึ้นมาเงี้ยค่ะก็คือต้องค่อยๆให้ร่างกายแบบปรับตัวเนาะแต่ถ้ากาบาเพนตินเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มที่ประมาณ100มิลลิกรัมดูก่อนนะถ้าเม็ดเหลืองไข่มันอาจจะเป็น300มิลลิกรัมนะคะหรือถ้าเรากินยากลุ่มนี้ไม่ได้เลยเนี่ยนะคะก็อาจจะเสริมด้วยวิตามิน B ค่ะวิตามิน B1 62ค่ะแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาและขอเป็นขนาดที่สูงหน่อยนะคะซึ่งอาจจะต้องดูตามร้านยาเช่นพวกนิวโรเบียนอะไรพวกนี้ยี่ห้อนี้ก็โอเคอยู่ค่ะก็อาจจะต้องกิน1เม็ด3เวลาไปเลยในช่วงที่เรารู้สึกว่าปวดเยอะนะคะกินไปเรื่อยๆก่อนสักกล่องนึงถ้าเกิดดีขึ้นก็จะลดลงเหลือเช้าเย็นได้ถ้าเกิดว่าเอาแบบว่าประหยัดคุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ใช้เวลานะวิตามินดีเนี่ยอาจจะสู้ยาไม่ได้จริงๆเราลองปรับยาดูก่อนนะคะลองเริ่มขนาดต่ำๆดูก่อนก็ลองไปหาซื้อตามร้านยาได้ค่ะ
10: ทีนี้ถ้าเราทาแต่พยายอดได้ไหมคะ
11: แล้ว
10: ต้อง
11: ได้แต่ว่าร
10: ู้สึกหายปวดไป
11: ถ้าเราทาพยายอย่างเดียวแล้วรับได้อยู่ได้เนาะก็ทาแต่พยายอแต่ว่าผิวหนังเราเนี่ยเวลาเราทายาเนี่ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันซึมไปถึงรอยโรคได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นอยู่ตามเส้นประสาทที่อาจจะมีความลึกหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ
10: ก
11: ็ดูตามอาการตัวเองค่ะ
10: ทีนี้หลานชายไม่ค่อยอยากให้ทานยาเพราะว่าค่าไตไม่ค่อยดีค่าไตอยู่ที่60
12: ช่วยปิดวิทยุก่อนได้ไหม
11: อ๋อถ้าไตไม่ดีเนี่ยพีกาบาลินเนี่ยกินสัก25-50ได้อยู่นะก็คือต่อวันนะคะไม่ต้องปรับยาตามขนาดไตแต่ว่ากินได้ค่ะแต่ถ้ากังวลก็เป็นวิตามิน B ได้วิตามิน B คนไข้ไตก็กินได้ค่ะ
10: ค่ะขอบค
12: ุ
10: ณมากนะคะ
12: เคลียร์นะเคลียร์นะเข้าใจนะถ้ายังไม่เข้าใจตรงไหนถามให้เคลียร์ไปเลย
10: ค่ะเข้าใจค่ะ
12: โอเคโชคดีครับ
10: ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
12: โชคดีครับต่อเชิญครับถามได้เลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
13: สวัสดีครับจะถามเกี่ยวกับไอ้ขมิ้นชันนะครับ
12: เชิญครับ
13: ครับขมิ้นชันนี่ปกติที่เขาเห็นโฆษณาว่าใช้ทางโรงพยาบาลเกี่ยวกับปวดข้อปวดอะไรเนี่ยเขาจะใช้โดสเท่าไหร่นะครับ
11: ถ้าปวดข้อเนี่ยนะคะต้องเป็นสารสกัดขมิ้นชันนะคะครั้งละ500มิลลิกรัมนะคะวันละ2-3ครั้งค่ะ ก็คือตกวันหนึ่งพันถึงพันห้านะคะก็คือไปแต่ถ้าเอาตามตำราบัญชีอาหลักแห่งชาติเนี่ยเขาใช้ในโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะเป็นยาตัวใหม่ที่เข้ามาในบัญชีในรูปแบบของสารสกัดขมิ้นชันนะคะแต่ทีนี้ข้ออื่นๆจริงๆมันก็ช่วยได้แหละนะคะเวลากินเข้าไปมันก็ลดการอักเสบข้อหรือว่าบางคนมีเหมือนกันว่ากินแบบผงธรรมดาก็ค่อยยังชั่วนะคะเพราะว่าปวดจากลมอั้นเนี่ยมันบางทีมันปวดลมในไส้ลมนอกไส้บางทีมันเป็นลมเดียวกันนะคะมันก็อาจจะช่วยกันได้แต่ว่าถ้าเอาตามเป๊ะๆตามทฤษฎีเนี่ยก็คือต้องเป็นสารสกัดมันก็จะเข้าเลือดได้ดีกว่าค่ะ
13: ครับแล้วของอภัยภูเบศมีสารสกัดไหมครับ
11: ไม่มีค่ะของเราเป็นแบบผงไม่มีแบบสารสกัดค่ะ
13: เพราะผมไปดูของยี่ห้ออื่นที่เขาบอกว่ามีสารสกัดแล้วก็บวกกับพริกไทยดำเนาะฮะแต่เขาไม่ได้บอกกี่มิลลิกรัมเขาบอกว่าถ้ากินแบบรักษาแบบเขาอื่นต้องเฟ้อเขาบอกว่าใช้เม็ดเดียวพอไม่ต้องใช้เท่าอะไรนี้แสดงว่าน้อยไปใช่ไหมครับ
11: ต้องอ่านฉลากอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวนี้มันก็มีคนทำมาหลายยี่ห้อเนาะก็ลองกินตามข้างฉลากเขาก่อนก็ได้ค่ะ
13: ครับ
11: ถ้าไม่ร้อนในอ่ะนะ
13: มา
11: เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าไอ้ตัวที่มันขึ้นทะเบียนข้อเข่าหรือว่าในต่างประเทศที่เขาใช้เป็นยาลดข้อค่ะก็จะไม่ได้เอี่ยวกับพริกไทยนะคะเออแต่ว่าพริกไทยเองเนี่ยเวลามันใส่เข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้การดูดซึมของขมิ้นชันเข้าไปในกระแสเลือดเราอะเพิ่มมากขึ้นกว่าการกินขมิ้นชันเดียวค่ะ
13: ครับแล้วอย่างนึงนะครับที่ผมเคยฟังจากรายการนี้ที่บอกว่าของขมิ้นชันที่เป็นผงเนี่ยถ้าเราไม่มีพริกไทยดำเนี่ยอาจจะกินพร้อมอาหารหรือกินที่มีไขมันอะไรเงี้ยมันอย่างนี้ถ้าเรากินก่อนอาหารหรือว่ากินพร้อมก็คืออาหารไปเลยอย่างเงี้ยมันจะได้ผลดีกว่าไหมครับ
11: การทำให้ขมิ้นชันเนี่ยมีการดูดซึมยาเข้าเลือดดีขึ้นเนี่ยค่ะก็จะมีหลายเทคนิคนะคะคือ1กินหลังอาหารนะคะเพราะว่าตัวยาบางอย่างเนี่ยมันละลายได้ดีในน้ำมันพวกน้ำมันหอมระเหยที่ทำให้มีกลิ่นขมิ้นนะคะก็คือน้ำมันละลายในน้ำมันได้ดีก็การกินหลังอาหารก็อาจจะทำให้ยาดูดซึมดีขึ้น2คือกินกับพวกพริกไทยนะคะเพราะว่าพริกไทยเนี่ยเวลาไปอยู่กับยาตัวไหนก็ตามเนี่ยมันมักจะทำให้การดูดซึมยาเข้ากระแสเลือดดีขึ้นนะรวมถึงมันมีผลเรื่องของเวลามันไปเปลี่ยนแปลงยาที่ตับอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็3คือถ้าใครไม่กลัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจริงๆคนกินขมิ้นเนี่ยเขาหวังผลเรื่องรักษาแผลแหละในกระเพาะอะไรอย่างนี้ก็เป็นสับปะรดนะในสับปะรดเนี่ยจะมีโบมิเลนนะคะเป็นเอนไซม์ที่ทำให้การดูดซึมขมิ้นชันดีขึ้นได้เช่นกันค่ะ
13: หมายว่ากินแล้วกินหลังอาหารแป๊บนึงใช่ไหมทันทีเลยใช่ไหมครับ
11: ใช่หลังอาหารทันทีเลยก็ได้ค่ะ
13: แล้วอย่างนี้เรากินในขมิ้นชันแล้วเรากินสับปะรดร่วมไปด้วยน่าจะดีกว่าเนาะ
11: ดีเลยช่วยย่อยดีเลย
13: ค่ะ ช่วยย่อยใช่ไหมนี่ผมมองในแง่ที่ว่าเราไม่ได้
11: ดูดซึมด้วย
13: ครับแล้วในแง่ของลดการอักเสบลดการอะไรเงี้ยครับที่ว่า
11: ใช่ค่ะ
13: เขาบอกว่ามันลดการอักเสบเพราะฉะนั้นโรคมะเร็งอะไรต่างๆมักจะเริ่มจากการอักเสบเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วก็พวกนี้ไปจัดการอย่างเงี้ย
11: ถูกต้องโรคทุกโรคมีการอักเสบเข้ามาร่วมด้วยค่ะในเชิงของพยาธิสภาพโรคหรือว่าพื้นฐานการเกิดโรคอะค่ะ
13: ครับเพราะอย่างนั้นแสดงว่าที่ขมิ้นชันที่เขาพูดกันว่าเป็นยาครอบจักรวาลใช้แต่หลายๆอย่างนั่นก็เพราะว่าสาเหตุจากการอักเสบในร่างกายเป็น
11: ใช่มันมีฤทธิ์ลดการอักเสบค่อนข้างเก่งค่ะ
13: อ๋อนี่ถ้าคนไม่เป็นไรเราสามารถจะกินแบบวันสัก2เม็ดหรือ4เม็ดได้นะครับไม่เกิน2
11: ครั้งได้ค่ะคือในเขามีข้อมูลพบว่าคนอินเดียเนี่ยกินขมิ้นชันเกือบทั่วชีวิตเขาทุกวัน
12: อ
11: ่ะก็ตกประมาณวันละช้อนชาค่ะ
12: ก็
11: ต
12: ัก
11: เม
12: ็
11: ด
12: 2
11: เม็ดได้อยู่ค่ะ
13: อ๋อแล้วอย่างนี้ผมถามอันนี้เป็นทั่วๆไปนะฮะอย่างนี้เราเอาแคปซูลมานี่เราเทใส่อาหารไปนี่กินได้ไหม
11: ได้ค่ะถ้าเราแบบว่า ไม่ได้รู้สึกขึ้นไส้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องรสชาติมันจะผิดเพี้ยนไปก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาใช่ไหมจัง
11: คนอินเดียเขาชอบชงกับนมด้วยเพราะว่านมขมิ้นเนี่ยคือแล้วก็ไปอุ่นให้มันร้อนคือนมมันมีไขมันไงมันก็ทำให้ขมิ้นมันดูดซึมดีขึ้นหรือถ้าบ้านเราก็คือจะใส่ในพวกแกงกะทิแกงกะหรี่หรือปลาทอดขมิ้นพวกนี้ก็คือมันก็เป็นแบบภูมิปัญญาว่ามันทำให้น่าจะทำให้การดูดซึมยาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค
13: ่
11: ะ
13: ใช่ครับอ๋อ
11: ใช่ค่ะ
13: เพราะฉะนั
12: ้นอร่อยด้วย
13: อย่างนี้เราเอานมกล่องนมอะไรมาเนี่ยแล้วอุ่นแล้วก็เอาขมิ้นแค่แคปซูลใส่ลงไปมันน่าจะช่วยได้ใช่ไหม
11: ใช่ใช่ถ้าแบบอยากจะกินนมพอดีอะไรเงี้ยนะคะมันก็เป็นการประยุกต์เมนูเอาอะไรเงี้ยค่ะ
13: อ๋อพอได้นะฮะเอาไปได้ทุกอย่างนะฮะ
11: ค่ะ
13: ครับขอบคุณมากครับผมจากเชียงใหม่ครับ
12: ครับโชคดีครับขอบคุณมากครับ
13: ครับขอบคุณมากครับ
12: จากเชียงใหม่ขอบคุณครับเชียงใหม่มาแล้วจังหวัดอื่นที่รออยู่รีบโทรเลยนะครับเวลาเหลือไม่เยอะนะต้องรีบโทรนะครับ022900473ติดละติดแล้วครับถามอาจารย์อาได้เลยครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: ค่ะ
14: ค่ะอาจารย์เคยผ่าตัดมะเร็งเต้านมมา 15-16 ปีแล้วนะคะผ่าที่ศิริราชซ
11: ึ่
14: งตอนนั้นคือไม่ได้คีโมไม่ต้องใช้แสงด้วยก็คือผ่าตัดอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้ไปฟอลโล่มาเมื่อเดือนที่แล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์หมอบอกว่ามีเนื้องอกประมาณครึ่งเซนนะคะทีนี้แต่อาจารย์เขาก็ท่านก็ยังไม่ฟันธงว่าจะเป็นมะเร็งไหมท่านบอกว่าเดี๋ยวอีก6เดือนมาอันตราซาวด์อีกครั้งหนึ่งดูว่ามันจะโตไหมหรือว่ามันจะผิดรูปร่างไหมอาจารย์คิดยังไงคะ
11: ที่ไหนนะคะเป็นที่ไหนนะคะ
14: มุมก้อนนมค่ะข้างฝา
11: หมายก็อ๋อหมายก็มันขึ้นมาที่เดิมอีกเหรอคะ
14: ไม่ค่ะ
11: อ๋อ

0: อาจจะมองเรื่องยีนเรื่องอะไรอะนะคะแต่ว่าในมุมแผนโบราณเนี่ยเขามองในเรื่องของการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดค่ะทีนี้การไหลเวียนเลือดที่ติดขัดเนี่ยมันอาจจะต้องดูแลหลายอย่างเช่นอารมณ์ความเครียดนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดง่ายเครียดเยอะเครียดบ่อยเงี้ยค่ะมันก็ทำให้การไหลของชีพลังหรือว่าเลือดแต่มันติดขัดได้อันนี้ก็ต้องดูแลแล้วก็สองคือเรื่องอาหารนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องระวังการกินพวกของหวานจัดหรือว่าของทอดบ่อยๆหรือว่าของพวกน้ำแข็งน้ำเย็นนะคะเช่นถ้าเราแบบกินน้ำหวานเย็นๆหวานๆจัดๆเนี่ยกินทุกวันเลยเนี่ยแล้วมื้อนั้นก็มีกินของทอดด้วยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะก่อตัวเป็นแบบเสมหะของเสียเป็นขึ้นมาได้ถ้าเราแบบทำอย่างนี้บ่อยๆคืออาจจะกินได้บ้างแต่ว่าอย่าไปกินบ่อยนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยจริงๆขมิ้นชันกินได้นะถ้าเกิดเป็นในมุมของอาหารเป็นยาที่ดูปลอดภัยนะคะอาจจะกินสัก 2-3 เม็ดนะคะจริงๆมันทำให้เหมือนกับว่าการไหลเวียนเลือดไม่ติดขัดด้วยนะคะสำหรับตัวขมิ้นชันการไหลเวียนของเลือดลมอะไรเงี้ยค่ะก็วันละ 2-3 เม็ดได้1เม็ดเช้ากลางวันเย็นเงี้ยค่ะแล้วก็ในมุมของที่เคยอ่านมาเนี่ยไอ้ตัวลูกเดือยก็แก้ดีแก้พวกแบบความชื้นแก้พวกแบบเนื้องอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้มกินไปซื้อมาต้มกินทุกวันวันละสัก 2-3 ช้อนโต๊ะต่อวันเงี้ยค่ะ
1: อืมค่ะต้มก็คือ
0: ไม่ต้องใส่ประมาณกินทั้งเนื้อทั้งน้ำได้นะคะก็อย่าไปใส่หวานมากค่ะ
1: อ๋อค่ะแล้วก็เคยมีคนบอกว่าใบอะไรนะใบมะละกอแก้โรคมะเร็งได้จริงไหมคะต้มใบมะละกอต้ม
0: มันก็มีคนที่เขากินแล้วดีขึ้นจริงอะค่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปศึกษาสำรวจสัมภาษณ์เขาชัดเจนว่าเขาใช้การรักษาอะไรร่วมด้วยบ้างมันเป็นลักษณะของประสบการณ์การใช้คือถ้าเราจะลองระหว่างเนี้ยมันก็รอได้ลองได้ไงก็ส่วนใหญ่เขาใช้สัก1ใบน้ำลิตรครึ่งแล้วก็กินสักแก้วหนึ่งเช้าเย็นดูก่อนแล้วก็สังเกตร่างกายตัวเองด้วยว่าเรากินแล้วมีผลข้างเคียงอะไรไหมถ้าร่างกายโดยรวมปกติดีก็จะลองกินหยุดๆไประหว่างรอตรวจอีกทีนึงก็ได้ค่ะ
1: เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ามันสืบเนื่องมาจากระบบการไหลเวียนของเลือดคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะไป follow มะเร็งเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเคยผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ขามาด้วยนะคะแล้วมันมีอาการเป็นแผลตอนแรกหมอที่นี่เขาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นแผลจากเส้นเลือดขอดท่านก็ดูแลไปพบท่านเนี่ย2-3 ครั้งโดยที่ท่านให้ยาฟอกที่เป็นยาฟอกสีชมพูเข้มๆมาหาที่ในห้องฉุกเฉินไปฟอกอย่างเดียวนะฮะก็ให้ยามากินใช่ไหมคะจนแบบจนกระทั่งมันลามไปจนรอบขาเลยค่ะจานแผลนะมันลามแล้วก็พอตีหนึ่งมันจะคันมากเลยอ่ะกว่าจะได้ทันทีก็ตีสามครึ่งค่ะแล้วห้องเนี่ยมันจะบวมเป่งแดงเลยอ่ะค่ะประมาณนั้นแล้วก็พอไปหาหมอตั้ง5คนเลยนะคะทั้งคลินิกทั้งโรงพยาบาลเลยอ่ะแล้วก็สุดท้ายที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลพอหมอเห็นมาเขาก็ตกใจเขาบอกอย่างเงี้ยไม่ใช่แผลเส้นเลือดขอดแล้วเดี๋ยวเขาส่งไปคลินิกลบผิวหนังก็คือไปจบที่คุณหมอที่ลบผิวหนังท่านกล้าให้ยามาทั้งกินทั้งทาก็เคยถามคุณหมอว่าอันนี้ใช่ไฟลามทุ่งไหมคุณหมอบอกไม่ใช่แล้วสรุปก็คุณหมอก็ไม่สรุปให้ฟังว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่สังเกตตัวเองว่าช่วงระหว่างนั้นที่เป็นก็คือตรงขาหนีบข้างตรงขาหนีบขาที่เป็นนะคะมันจะมีเม็ดขึ้นมา1เม็ดใช่นั่นน่ะนั้นค่ะ
0: ก็เหมือนร่างกายมันคือถ้ามันเป็นตรงไหนตรงอื่นมันก็อาจจะมีปัญหาอยู่นิดๆได้อะมีโอกาสนะคะส่วนขาหนีบมันก็เป็นตำแหน่งของพวกต่อมน้ำเหลืองอะค่ะเวลาร่างกายเรามีการอักเสบติดเชื้อเนี่ยบางทีมันก็คล้ายๆว่ามันก็พยายามแอคทีฟขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าระบบน้ำเหลืองเนี่ยมันจะมีเม็ดเลือดขาวคอยวิ่งตรวจด่านอยู่อะค่ะว่าตรงไหนมีอักเสบมีเชื้อโรคมีอะไรปนปุ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็อาจจะมีเม็ดขึ้นมาได้เนาะช่วงที่เราแบบ เป็น

0: รอยโรคตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ตอนนี้ค่ะ
0: ดีขึ้นหมดแล้วหรือยังล่ะคะตรงขา
1: ตอนนี้แผลที่ขามันโอเคแล้วแล้วก็พอแผลที่ขาโอเคแล้วเนี่ยไอ้เม็ดตรงขาหนีบก็ยุบไป
0: นะมันก็เป็นระบบน่าจะต่อมน้ำเหลืองอะค่ะต่อมน้ำเหลืองมันแอคทีฟขึ้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: นี่มันจะสัมพันธ์กับเนื้อที่มันงอกขึ้นมาใหม่อีกไหมคะ
0: คือคิดว่าเกี่ยวนะทุกสิ่งในร่างกายเราอะมันน่าจะเกี่ยวข้องกันหมดนั่นแหละแต่ว่าแผนปัจจุบันเขาอาจจะบอกคนละโลกคนละที่กันเพราะเขามองเป็นส่วนๆแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องของมะเร็งเนื้องอกพวกเนี้ยค่ะจริงๆภูมิคุ้มกัน
2: อ
0: ะมีผลอย่างมากเลยค่ะเพราะว่ามันภูมิคุ้มกันเราเนี่ยแหละที่เป็นตัวกำจัดเซลล์มะเร็งที่เป็นตัวคอยกำกับไม่ให้แบบเซลล์มันแบ่งตัวผิดปกติถ้าเราภูมิคุ้มกันดีอะค่ะทุกคนอะมีเชื้อมะเร็งหมดแต่ว่าภูมิคุ้มกันเราเนี่ยคอยกำกับควบคุมไว้ไม่ให้มันกลายไปเป็นมะเร็งแบบเต็มตัวเต็มขั้นเ
2: น
0: ี่ยค่ะ
2: สองนาทีสุดท้าย
0: ดูจากลักษณะแล้วก็พยายามดูแลเรื่องระบบภูมิคุ้มกันให้ดีนะคะก็เป็นเรื่องอารมณ์เรื่องการนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การกินอาหารที่ดี
1: ค่ะ
0: ก็แต่เรื่องนั้นมันก็จบไปแล้วแหละก็เราก็ติดตามไอ้ตัวเนื้องอกต่อก็ลองทำตามวิธีที่แนะนำไปได้ค่ะ
1: ค่ะนอกเหนือจากขมิ้นชันแล้วจะแนะนำตัวอื่นอีกไหมคะ
0: จริงๆตัวหญ้าปักกิ่งก็ใช้ได้แต่ว่ามันจะเย็นก็เลยยังไม่ได้แนะนำเพราะว่าเขามักจะใช้ตอนที่คนไข้แบบทราบแน่แล้วว่าเป็นหรือต้องไปให้เคมีบำบัดฉายแสงอย่างนี้นะคะก็เลยเอาแค่ตัวขมิ้นกับตัวลูกเดือยต้มกินไปก่อนค่ะ
1: โอเคขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์
0: ค่ะค่ะ
2: ครับ
1: สุขค่ะ
2: โอเคเรียบร้อยก็หมดเวลาพอดีด้วยนะครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะ
2: ส่งอาจารย์นากลับบ้านเข้านอนครับขอบคุณอาจารย์นามากครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเรียบร้อยครับเหลืออีกประมาณสักครึ่งนาทีเนาะนะใครสนใจผลิตภัณฑ์พืชเบสก็ดูในเว็บต่างๆได้นะครับ Shopee มี Lazada มีนะครับหรือจะโทรศัพท์ไปสั่งซื้อที่โรงพยาบาลก็ได้หรือจะซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับถ้าอยู่แถวนนทบุรีแถวงามวงวานก็ชั้น7พันทิพย์งามวงวานร้านเภสัชนิตยาก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศมีทุกตัวก็ไปปรึกษาพูดคุยสอบถามได้ราคาก็ถือว่าโอเคนะราคาน่ารักนะครับหมดเวลาครับไปฟังข่าว5ทุ่มต่อนะครับโชคดีมีความสุขวันจันทร์แล้วเจอกันใหม่กับสุขภาพดีวิถีไทยครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: าเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลณวัดโคกตาอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีที่9ปฏิบัติหน้าที่ในชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีได้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงบริเวณถนนใกล้ฐานประชารัฐเจาะน้ำใสเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายผลดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดถ่ายทอดสดเนื้อหาอนาจารและการโฆษณาหลอกลวงอย่างเด็ดขาด
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการถ่ายทอดสดเนื้อหาลามกอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าจากการหารือร่วมกับบริษัท Meta ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Facebook ทางบริษัทได้ปรับเกณฑ์การตรวจจับให้มีความเข้มงวดและเพิ่มความละเอียดในการสกัดกั้นคอนเทนต์ลักษณะดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจากการติดตามผลในเบื้องต้นยังไม่พบการรายงานการกระทำผิดซ้ำนอกจากนี้กระทรวงดีอียังได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการยิงโฆษณาโดยจะนำร่องตรวจสอบในกลุ่มโฆษณาที่เชิญชวนการลงทุนก่อนจะขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆต่อไปในส่วนของการดำเนินคดีได้รวบรวมพยานหลักฐานพบคดีดังกล่าวมีการกระทำเป็นเครือข่ายซึ่งทางเมตาได้ช่วยลบเนื้อหาและเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดโดยกระทรวงดีอีจะส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับจิ๋มรายงาน
4: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แถลงผลปฏิบัติการพิทักษ์เมืองปายทลายนอมินีตรวจค้น5จุดขยายผลจับกุมเครือข่ายต่างชาติและนอมินี
8: พลตำรวจโทกฤตพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยนายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพลตำรวจตรีทรงกฤตอ่อนตะไคร้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันแถลงผลการบูรณาการกวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางประกอบธุรกิจหรือนอมินีโดยส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในอำเภอปายสามารถรวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับชาวอิสราเอล1รายและแจ้งข้อหาคนไทยอีก2รายนอกจากนี้ยังพบเครือข่ายของบริษัทกันโก้จำกัดและบริษัทอื่นๆที่มีพฤติการนอมินีขยายผลเพิ่มอีก8บริษัทรวมถึงพบการลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือ Work Permitการใช้เอกสารเท็จขอวีซ่านอนบีและพฤติการสุ่มเสี่ยงต่อการถือครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับไปขยายผลต่ออย่างจริงจังให้เกิดความยั่งยืน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ยืนยันจะเดินหน้าสืบสวนทุกมิติพร้อมเตือนประชาชนว่าการยินยอมให้ใช้ชื่อบังหน้าในลักษณะนอมินีมีความผิดตามกฎหมายและขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ทันทีขวัญกมลชื่นสนธิพันธ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
9: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM ญาติโยมผู้สนใจใครในธรรมก็ติดตามรับฟังกันได้ซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีความตั้งใจในการที่จะมาทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอในยามค่ำคืนนะคืนนี้บรรยากาศสบายๆนะญาติโยมได้พักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่ตรักตรำการงานมาตลอดทั้งวันนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็มีความสุขด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมญาติโยมหลายคนหลายท่านก็ฟังเทศน์ฟังธรรมกันไปด้วยแล้วก็เจริญกรรมฐานสมาธิภาวนากันไปด้วยก็ขอให้ได้อานิสงส์แห่งการปฏิบัติก็แล้วกันส่วนพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ส่งเสียงธรรมะไปถึงโยมญาติทั้งหลายถึงเรือนฌานเลยทีเดียวนะก็ขอให้เรานั้นเนี่ยมีความตั้งใจในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีชื่อว่าบุญเกิดมีแก่ญาติโยมแล้วบุญเราสามารถที่จะทำได้ตลอดเวลานะก่อนหลับก่อนนอนฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็สวดมนต์ภาวนาบุญเกิดแล้วนะทำให้เรานั้นเนี่ยนอนหลับฝันดีตื่นเช้าก็ได้ฟังคติธรรมประจำวันนะซึ่งมีให้ญาติโยมได้ฟังกันทุกเช้าไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นโยมญาติทั้งหลายเราได้อยู่ในช่วงของการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนนะแม้กระทั่งจะหลับจะนอนเราก็ยังศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในทางศาสนาญาติโยมที่ฟังเทศน์ฟังธรรมในยามค่ำคืนเกิดความสงสัยในบทธรรมในส่วนไหนที่ยังไม่แจ่มแจ้งอย่างไรนะต้องการที่จะสื่อสารสอบถามไปยังพระผู้ดำเนินรายการเรียกว่าสนทนาธรรมก็สื่อสารกันได้นะหมายเลขโทรศัพท์0866531417 0866531417ซึ่งพระผู้ดำเนินรายการเองก็ใช่ว่าจะรู้ทุกเรื่องใช่ว่าจะเข้าใจทั้งหมดในเรื่องของหลักธรรมบางบทบางตอนก็ไม่แจ่มแจ้งแต่เท่าที่นำเสนอให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันนั้นเนี่ยก็นำเสนอหลักธรรมบางบทบางตอนที่เราสามารถที่จะพอทำความเข้าใจกันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายที่สนใจใครในธรรมก็อย่าลืมนะโยมนะติดตามรับฟังกันได้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์สงสัยในบทธรรมบทไหนอย่างไรต้องการที่จะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันนั้นโยมญาติทั้งหลายในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการตั้งตนเอาไว้ชอบนะการตั้งตนไว้ชอบภาษาบาลีเรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิแปลว่าการตั้งตนไว้ชอบก็คือการตั้งตนไว้ในทางที่เหมาะสมถูกต้องแก่ภาวะหน้าที่ที่ตนมีที่ตนเป็นนะเราจะอยู่ในฐานะไหนก็แล้วแต่นะโยมนะเราก็ปฏิบัติตนให้เหมาะสมในฐานะนั้นถ้าเราเป็นผู้ใหญ่นะในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่คือผู้ที่มีอายุผู้ที่มีคนเคารพนับถือหรือคนที่เกิดมานานและจะพูดหรือทำอะไรต้องมีใจประกอบด้วยเมตตากรุณานะปราศจากทิฏฐิมานะมีความเห็นอกเห็นใจผู้น้อยไม่ขู่เข็นบังคับหรือทำการอันเป็นเหตุให้ขาดความเคารพยำเกรงต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นผู้น้อยไม่คอยแต่จะอวดเบ่งเก่งเบ่งพองยกตนเทียมท่านนะเราควรที่จะมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายในฐานะที่เป็นผู้ปกครองต้องไม่ลำเอียงนะโยมนะมีความเที่ยงธรรมประจำใจมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่เลือกที่รักผลักที่ชังไม่มุ่งหวังประโยชน์พวกพ้องมิตรสหายเป็นเบื้องหน้าเราท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ปกครองต้องไม่มีอคติต้องไม่ลำเอียงต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเราจะต้องมีความยุติธรรมนะเรียกว่ายุติธรรมนั่นแหละมันจะยุติ
ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองไม่มีความยุติธรรมมันจะไม่ยุติง่ายๆเวลามีเรื่องมีราวอะไรก็แล้วแต่มันขาดความชอบธรรมหรือขาดความเคารพยำเกรงนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่เว้นจากอคตินี่คือในฐานะที่เป็นผู้ปกครองต่อมาในฐานะที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคือผู้น้อยต้องเคารพเชื่อฟังคำสั่งของผู้ที่เป็นนายไม่ใช่ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งหรือต่อหน้าน้อมรับคำสั่งรับหลังแยกเขี้ยวนินทาอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันเราจะต้องเป็นผู้ที่วันนอนสอนง่ายหรือเป็นผู้ที่เคารพคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่ผู้บังคับบัญชาก็ต้องมีคุณธรรมด้วยนะบางทีบางครั้งเนี่ยเราอยากให้ผู้น้อยเคารพยำเกรงหรือมีความซื่อสัตย์ต่อเราเราก็ควรที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่เที่ยงธรรมไม่มีอคติดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะมีความยุติธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนทุกท่านไม่เลือกที่รักไม่ผลักที่ชังลูกน้องก็จะได้ใจลูกน้องก็จะมีความรักมีความเคารพนะผู้บังคับบัญชาเพราะเชื่อว่าทุกคนนั้นต้องการความยุติธรรมไม่ปรารถนาอคติไม่ปรารถนาความลำเอียงในตนอย่างแน่นอนนั้นก็ฝากญาติฝากโยมทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ในฐานะที่เป็นบิดามารดาจะต้องเป็นพ่อพิมพ์เป็นแม่พิมพ์ที่ดีปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูบุตรธิดาด้วยการดูแลเอาใจใส่ไม่ผลักไสให้เป็นภาระของสังคมต้องหมั่นอบรมให้การศึกษาให้ดีมีอนาคตที่ก้าวหน้าบิดามารดานี่ก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดชีวิตบ่มเพาะอุปนิสัยใจคอลูกหลานของเรานั้นให้มีศีลมีธรรมะเรียกว่าห้ามไม่ให้ทำความชั่วให้บุตรธิดาของตนนั้นอยู่ในความดีส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนเมื่อพูดถึงการส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนในโยมญาติทั้งหลายถ้ามีลูกชายหลานชายก็ตามที่จบป.6แล้วต้องการที่จะให้บวชเรียนม.1ก็ไปสมัครได้ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นะโยมนะโรงเรียนพระเนรล้วนๆเลยทีเดียวเรียนจบป.6ก็ไปบวชเรียนต่อม.1จบม.3บวชเรียนต่อม.4นะเปิดโอกาสให้ลูกหลานของญาติของโยมที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้ไปบวชศึกษาเล่าเรียนกันได้นะญาติโยมก็จะได้เป็นผู้ที่ได้บุญได้กุศลด้วยที่ลูกหลานบวชเป็นพระเป็นเนนอยู่กับวัดกวาพ่อแม่ก็สบายใจเรียกว่าส่งเสริมให้ได้ศึกษาเล่าเรียนนะต่อมาก็คือถ้าเรียนจบมีการมีงานทำนะพ่อแม่ก็หาคู่ครองให้ในวัยที่เหมาะสมนั่นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาปัจจุบันนี้พ่อแม่ก็สบายตรงที่ว่าไม่ต้องไปหาสามีภรรยาให้เขาเขาจะหากันเองแต่พ่อแม่ก็ต้องหาเงินค่าสินสอดทองมั่นเท่านั้นแหละนะเป็นหน้าที่ที่พ่อแม่จะต้องจัดหาแต่เรื่องสามีภรรยานี่ก็จะหากันเองเพียงแต่พ่อแม่รับผิดชอบสินสอดทองมั่นเท่านั้นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ท่านก็เข้าใจดีอยู่ในส่วนของส่งเสริมให้ลูกหลานได้มีครอบครัวต่อมาก็แบ่งปันมรดกให้ในวัยที่เหมาะสมพอมีครอบครัวมีการมีงานทำมีสติปัญญาพอที่จะครอบครองมรดกตกทอดของพ่อแม่ได้ท่านก็แบ่งให้อันนี้ก็เรียกว่าพ่อแม่ให้อนาคตแก่บุตรธิดานะเริ่มต้นตั้งแต่ห้ามแล้วก็ให้แล้วก็ส่งเสริมส่งเสียรวมไปถึงเสียสละต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นบุตรธิดาต้องตั้งอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนคำแนะนำนะไม่พูดหรือทำการอันใดเป็นที่ขัดอกขัดใจของพ่อแม่ช่วยเหลือรับภาระธุระหน้าที่การงานอุปถัมภ์อุปถากนะท่านด้วยความรักความเคารพนะปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุคนเฒ่าคนแก่มีมากนะแม้จะมีเบี้ยผู้สูงอายุหรือเงินเดือนผู้สูงอายุก็ตามแต่ลูกหลานเนี่ยก็ต้องดูแลบิดามารดาของตนตามหน้าที่ตอนท่านดูแลเราตอนที่เราเป็นเด็กเป็นเล็กท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเป็นอย่างดีเราพอเติบใหญ่มาท่านก็แก่ชราท่านก็ไม่สามารถที่จะประกอบสัมมาอาชีพได้ตอนที่ยังมีเรี่ยวมีแรงนะเมื่อเฒ่าชราแก่ชราก็หวังลูกหญิงลูกชายให้เป็นที่พึ่งพ่อแม่ยามแก่ชรานั่นก็อย่าลืมดูแลบิดามารดาของตนนะโยมนะเป็นภาระหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้อง
ปฏิบัติต่อท่านไม่ต้องรอให้ท่านเรียกร้องไม่ต้องรอให้คนอื่นเขาออกข่าวว่าพ่อแม่เราลำบากพ่อแม่เราทุกข์ยากมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลสอบถามสารทุกข์สุขดิบอาจจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามทุกวันนี้สื่อสารกันได้นะมีเงินมีทองให้พ่อแม่ได้ใช้ก็โอนมาได้นะท่านไม่สามารถที่จะไปถอนเงินตามธนาคารได้เราก็ฝากคนข้างเคียงหรือคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ฝากโอนไปให้เราก็ได้ชื่อว่าได้กตัญญูต่อบิดามารดานะในฐานะที่เป็นบุตรธิดาเราก็ทำหน้าที่ของเราท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบทำกิจการงานแทนท่านดำรงวงตระกูลปฏิบัติตนให้ควรค่าแก่การรับทรัพย์มรดกนะนี่แหละเรียกว่าตอนที่พ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เยียวยารักษาเมื่อท่านล่วงลับดับชีวาไปเราก็ทำบุญอุทิศให้อันนี้คือในฐานะของความเป็นบุตรธิดาต่อมาในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ต้องเอาใจใส่ดูแลสั่งสอนศิษยานุศิษย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ดีแล้วก็ประพฤติดีไม่มีความลำเอียงนะครูก็คือครูครูเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของลูกศิษย์ลูกหานะเรียกว่าอย่าปฏิบัติตนผิดวินัยของครูอย่าปฏิบัติตนจนเป็นที่เสื่อมศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหามีข่าวคราวอยู่บ่อยครั้งที่คุณครูปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นข่าวนี้ก็มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยโยมญาติทั้งหลายนั้นครูก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของศีลด้วยใช่ว่ามียศมีตำแหน่งแล้วเราจะไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของศีลธรรมส่วนมากครูก็ดีส่วนมากครูก็เป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาแต่ก็มีครูส่วนน้อยที่ผิดศีลข้อที่3หรือทำในสิ่งที่ไม่ดีกับลูกศิษย์ลูกหานะอันนี้ก็เป็นข่าวเป็นคราวในสังคมเราในปัจจุบันเรื่องดีที่ผ่านมาก็ไม่อยากให้มันมีเรื่องเหล่านี้ในอนาคตครูก็คือครูเป็นปูชนียบุคคลของลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่าลูกศิษย์กราบไหว้ได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความสนิทใจเพราะครูเป็นผู้ที่ให้แสงสว่างทางสติปัญญาแก่ลูกศิษย์ลูกหาครูอยู่ในฐานะของความเป็นพ่อแม่คนที่สองของลูกศิษย์ว่างั้นเถอะนะอยู่บ้านพ่อแม่ก็อบรมพอไปที่โรงเรียนครูก็สั่งสอนก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้รับการยกย่องนะฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลของลูกศิษย์ลูกหาได้ต่อมาในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดกฎหมายแล้วก็ระเบียบประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามนะมีความสมานสามัคคีในชาติไม่ทำลายชาติโดยเห็นแก่อำนาจและก็ประโยชน์ส่วนตัวเราจะต้องรักประเทศชาติบ้านเมืองนะตัวเราไม่นานก็ต้องล้มหายตายจากส่วนประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยจะต้องอยู่กันต่อไปนั้นเราจะต้องรู้หน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีว่าพึงปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ช่วยเสริมเติมเต็มประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะต่อมาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมไม่ทุจริตผิดศีลธรรมนะปฏิบัติตนตามคำแนะนำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธเราจะต้องเว้นจากความประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ชั่วเรียกว่าไม่ทำบาปโดยประการทั้งปวงเมื่อเราไม่ทำบาปแล้วเราก็ทำความดีทำความดีแล้วเราก็ทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วอันนี้แหละเป็นหน้าที่ที่เราพุทธศาสนิกชนจะพึงปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั้นสุดนั้นก็คือความไม่ประมาทอย่าไปประมาทนะโยมนะเพราะความประมาทเป็นบ่อเกิดของความตายบางคนที่ประมาทถึงยังไม่ตายยังมีลมหายใจอยู่ก็ชื่อว่าตายทั้งเป็นอย่างเช่นไปติดอบายมุขติดการพนันติดสุรายาเมารวมไปถึงติดยาเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านี้นะก็ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ประมาทตายทั้งเป็นทรมานตนเองนั้นในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็อย่าลืมดำรงตนอยู่ในหลักศีลธรรมนะโยมนะต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นบรรพชิตนะต้องสำรวมกายวาจาให้อยู่ในสิกขาบทวินัยเอาใจใส่ในการศึกษาแล้วก็การประพฤติปฏิบัติธรรมให้สมกับเป็นผู้นำของกลุ่มพุทธบริษัททั้งหลายก็คือพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากกว่าญาติกว่าโยมพระสงฆ์ท่านจะต้องมีศีลมีธรรมะมีข้อวัดปฏิบัติที่บริสุทธิ์ถ้าเป็นลูกเนนก็ศีล10ถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ศีล227นะก็ปฏิบัติตนสมกับเป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิบัติตนดังที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยชื่อว่า
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับภาระหน้าที่ในมังคลทธิปนีท่านได้กล่าวไว้ว่าการตั้งตนไว้ถูกต้องเนี่ยหรือการทำตัวให้เป็นบุญเป็นคุณประโยชน์นะชื่อว่าเราเนี่ยมีความเป็นมงคลแล้วอัตตสัมมาปณิธิหมายถึงการตั้งตัวถูกทางถูกวิธีแล้วก็ถูกหลักด้วยนะความจริงนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเมื่อพูดถึงการตั้งตัวคนโดยทั่วไปมักเข้าใจไปนอกตัวว่านะการก่อร่างสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานสร้างบ้านสร้างเรือนมีที่ดินเลือกสวนไร่นามีอาชีพเป็นหลักเป็นฐานมีการงานที่มั่นคงแต่ความจริงแล้วเนี่ยหาได้หมายถึงอย่างนั้นไม่เพราะการตั้งตัวดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นการตั้งตัวภายนอกนะเป็นผลพลอยได้หากแต่หมายถึงการตั้งตัวภายในคือการตั้งใจตั้งจิตหรือใจที่ชื่อว่าตนดังจะเห็นได้จากคัมภีร์มังคลทธีปนีที่ว่าอัตตานามะจิตตังสกโลวาอัตตภาโวจิตชื่อว่าตนหรืออัตภาพทั้งสิ้นชื่อว่าตนดังนั้นการตั้งตนก็คือการตั้งจิตการตั้งจิตก็คือการตั้งตนดังคำนิพนธ์ที่ท่านอธิบายไว้ว่าผู้ไม่มีศีลตั้งใจรักษาศีลผู้ไม่มีศรัทธาตั้งใจปลูกศรัทธาผู้ตระหนี่ตั้งใจที่จะบริจาคทานชื่อว่าตั้งตัวถูกต้องนะนั้นโยมญาติทั้งหลายที่ฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เชื่อว่าญาติโยมนั้นเนี่ยได้ตั้งตนถูกต้องตามหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นนั้นได้ใจความว่าการตั้งตัวนั้นกล่าวสั้นๆก็คือการตั้งใจนะเราตั้งใจที่ดีตั้งใจในทางที่ชอบนะก็ชื่อว่าเราตั้งตัวดีแล้วเพราะศูนย์กลางของคนเราแต่ละคนนั้นก็อยู่ที่ใจนะโยมนะถ้าใจเป็นพระตัวเราก็เป็นพระถ้าใจเป็นมารตัวเราก็เป็นมารในการตั้งตัวนั้นเนี่ยบุคคลจะต้องตั้งให้ถูกทั้ง3ส่วนนั่นก็คือการตั้งกายถูกการตั้งวาจาถูกการตั้งใจถูกนะการตั้งกายถูกหมายถึงการปรับปรุงกิริยาให้ดีงามเรียบร้อยโดยเว้นทำชั่วประพฤติดีไม่ให้มีความละมกสกปรกโสมมทางกายนะความจริงมนุษย์แรกพบกันนั้นนะโยมญาติทั้งหลายที่สำคัญก็คือรูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งที่สะดุดตาก่อนอื่นใดถัดไปเป็นกิริยาท่าทางแล้วก็คำพูดจนถึงนิสัยใจคอเป็นที่สุดมนุษย์บางคนรูปร่างหน้าตาไม่สดสวยเป็นไปตามบุญกรรมนำแต่งจะเลือกรูปพรรณสันฐานตามใจชอบนะก็คงไม่ได้ญาติโยมเราเกิดมาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นไปเสริมเติมเต็มได้บ้างนะใครอยากจะจมูกโด่งก็ถ้ามีเงินก็ไปเสริมให้มันโด่งได้แต่รูปกายของคนเราเนี่ยจะเสริมเติมเต็มทั้งตัวมันก็เป็นไปได้ยากมันเสียเงินเยอะนะบางคนก็เสริมได้แค่จมูกแค่คิ้วเท่านั้นแหละโยมญาติทั้งหลายนอกนั้นก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยนั้นเราพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อย่าไปยึดติดในรูปกายนะโยมนะเราพ่อแม่ให้มาอย่างไรก็อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปพัฒนาอะไรมากมายในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกเราควรที่จะพัฒนาจิตใจพัฒนามันสมองสติปัญญาว่าทำอย่างไรจึงจะฉลาดทำอย่างไรจึงจะมีสติปัญญาเอาตัวรอดในสังคมได้ในยามวิกฤตในยามที่เราทุกคนจะต้องรู้จักปฏิบัติตนเองให้อยู่รอดในสังคมเนี่ยเราจะต้องใช้สมองใช้สติปัญญาในการปฏิบัติตนแล้วก็ทำอย่างไรจิตใจของเรานั้นเนี่ยจะสูงคือคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีจิตใจสูงแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายการที่เราตั้งจิตตั้งใจดีก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยมีตัวตนที่ดีแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นกิริยาท่าทางจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะเป็นเครื่องแสดงถึงภูมิชั้นของจิตใจว่าเป็นผู้ที่รู้จักกาลเทศะเหมาะกับบุคคลสถานที่เช่นเข้าหาพระสงฆ์สมณเณรเข้าหาเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะไปงานสมาคมรู้จักอนุโลมอนุวัตตามวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นนะไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามถึงยามควรไหว้ก็ไหว้ควรคำนับก็คำนับควรหมอบกราบก็ควรหมอบกราบควรยืนยืนควรนั่งก็นั่งหรือกิริยาอย่างอื่นที่นักปราชญ์นิยมทำนะจึงจะเกิดสิริมงคลบุคคลผู้เช่นนี้ชื่อว่ากิริยาที่งามอันกิริยางามกว่ารูปงามนิยมนะเพราะกิริยางามแม้จะรูปร่างหน้าตาจะคิริ้วคิเร
ก็ยังนับว่างามชวนให้คนนิยมชมชอบเหมือนกับทุเรียนเสี้ยนนอกแต่เนื้อในมันดีนะผู้ที่งามทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งกิริยามารยาทก็ยิ่งเป็นเสมือนเพชรที่เจริญในแล้วมีรัศมีแวววาวชวนให้มวลชนนิยมมากขึ้นนะส่วนคนงามแต่สามกิริยานั้นเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนับว่างามนิยมนะแต่ถึงการนับว่าสวยเท่านั้นเองความสวยไม่เอื้ออำนวยให้คนชมว่าดีนะดุดผลมะเดื่อข้างนอกดูเกลี้ยงเกลางดงามแต่ข้างในเนี่ยเน่าเสียเป็นที่อยู่ของหมู่นอนเพราะฉะนั้นกิริยาดีมีลักษณะสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเจียมตัวโอบอ้อมอารีกรุณาปราณีแล้วก็เอื้อเฟื้อกิริยาอ่อนโยนมีลักษณะเป็นสัมมาคารวะนอบน้อมละมุนละไมต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้เสมอกันแล้วก็ผู้น้อยหรือแม้ผู้ที่มีฐานะต่ำต้อยก็ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามนะกิริยางามกิริยาดีแล้วก็กิริยาที่อ่อนโยนทั้ง3ประการนี้เป็นเครื่องหมายแห่งคนดีเมื่อมีในผู้ใดย่อมประกาศลักษณะของผู้นั้นว่าเป็นคนดีนั้นญาติโยมสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเราได้อบรมบ่มนิสัยให้เรานั้นเป็นคนดีก็เชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีคุณงามความดีอยู่ในจิตใจนะอีกอย่างหนึ่งนั้นญาติโยมญาติทั้งหลายผู้ตั้งกายให้ถูกนะนอกจากกิริยาทั้ง3นี้แล้วยังจะต้องตั้งกายไว้ในทางสุจริตด้วยไม่คิดที่จะเบียดเบียนประหัตประหารเหี้ยมโหดดุร้ายล้างผลาญชีวิตนะถือว่าชีวิตทุกคนคนก็รักเป็นของหาค่าไม่ได้นะเรียกว่าเป็นของที่ประเมินค่าไม่ได้เป็นผู้เคารพในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของคนอื่นที่เขาหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงนะตั้งใจแสวงหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่ลักแย่งจี้ปล้นฉ้อโกงเขาด้วยอาการแห่งขโมยรักษาความประพฤติของตนในจารีตประเพณีการตั้งกายถูกเนี่ยชื่อว่าเป็นมงคลนะเพราะเป็นเหตุให้บุคคลเนี่ยฉลาดในการวางตัวต่อสังคมแล้วก็เป็นที่นิยมยกย่องของคนหมู่มากนะต่อมาก็คือการตั้งวาจาถูกหมายถึงการพูดวจีสุจริตได้แก่พูดจริงพูดไพเราะพูดสมานสามัคคีพูดมีประโยชน์นะการพูดชอบด้วยพระธรรมพระวินัยและพูดมีประโยชน์การพูดชอบธรรมชอบวินัยชอบด้วยกฎหมายไม่ชวนให้เกิดอาชญาไม่นำพาให้ใช้อาวุธไม่ยุให้ทะเลาะกันนะพูดคำที่มีหลักมีฐานอ้างอิงถูกกาลเทศะนะประกอบด้วยเมตตาจิตเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นธรรมนะชื่อว่าตั้งวาจาถูกอันวาจาคือคำพูดที่เป็นสิ่งที่สำคัญของสังคมนะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะด้วยกันอยู่เย็นเป็นสุขดังนั้นจึงมีสุภาษิตเตือนใจให้สังวรหลายแห่งเช่นควรเปล่งวาจาไพเราะมีประโยชน์ควรเปล่งวาจาที่ดีงามอย่าเปล่งวาจาชั่วเลยเพราะการเปล่งวาจาที่ดีงามให้สำเร็จประโยชน์เปล่งวาจาชั่วก็ให้เกิดโทษนะควรพูดวาจาที่เป็นเหตุไม่ให้ตนนี้เดือดร้อนและไม่เบียดเบียนคนอื่นควรพูดวาจาน่ารักที่ผู้ฟังยินดีตอบชอบใจเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายจึงควรที่จะรักษาวาจาจริงไม่ควรพูดให้ร้ายป้ายสีใครเมื่อมีสัญญาหรือปฏิญญาอันใดก็ไม่บิดพริ้วเจรจาถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลชวนฟังพร้อมกับมีมารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนแสดงความสมัครรักใคร่คุ้นเคยกันพูดถ้อยคำที่ชักนำให้ละชั่วทำดีเว้นการพูดทับถมคนอื่นเพื่อเพิ่มรัศมีศักดิ์ศรีแก่ตนส่วนคนอื่นได้รับความเสียหายเป็นการทำลายไมตรีพูดคำที่เป็นศรีสง่าเป็นมงคลแก่ตัวมีกติแล้วก็เป็นสุภาษิตการตั้งวาจาถูกนี้ก็นับว่าเป็นมงคลนะโยมนะเพราะเป็นเหตุให้ตนไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่เป็นเหตุให้เบียดเบียนคนอื่นด้วยประการต่อมาตั้งใจถูกตามธรรมดาใจมีลักษณะซุกซนดุดลิงนะโยมนะชอบจับโน่นจับนี่ไปนั่นมานี่ไม่หยุดนิ่งนะเพื่อป้องกันการซุกซนของจิตนะจึงควรที่จะตั้งสติเป็นพี่เลี้ยงครองใจคอยควบคุมให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับเพราะธรรมดามีอยู่ว่าทุกสิ่งในโลกนี้หากไม่ก้าวหน้าก็จะต้องถอยหลังหรือไม่เจริญก็จะต้องเสื่อม
นะใจของคนเราก็เหมือนกันนะโยมนะไม่เจริญก็เสื่อมเราจะเห็นคนในสังคมบางคนก็จิตใจดีทำอะไรก็ดีหมดทำงานดีพูดจาดีคิดดีนะคนที่อยู่ใกล้คนพูดดีคิดดีทำดีก็จะมีความเป็นมงคลเกิดขึ้นนะส่วนคนที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีใครอยู่ใกล้ก็จะมีแต่ความเดือดร้อนนั้นเราจะต้องพัฒนาจิตใจของเราให้มันเจริญอย่าเสื่อมก็แล้วกันนะโยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้ก้าวไปสู่จุดหมายก็คือใจของเราจะต้องดีตามหลักที่ว่าจงรักษาสัจจะตั้งสัจจะลงให้มั่นพูดจริงทำจริงนะจงมีสติสัมปชัญญะครองตนนะจงเชื่อตนเองอย่าดูหมิ่นถิ่นแคลนคนอื่นจงซื่อตรงต่อตนเองอย่าเท็จอย่าล่อลวงอย่าปล่อยให้อคติเพราะชอบชังรักแล้วก็เกรงกลัวเข้ามาครอบงำในการกระทำทุกอย่างนะจงเป็นคนที่ตรงต่อเวลาเพราะเวลาก้าวไปข้างหน้านั้นเนี่ยก็คือขณะนี้เวลาที่ให้โอกาสแก่ตนเองก็คือวันนี้การผลัดบันประกันพรุ่งคือการปล้นโอกาสอันดีของตนเราควรที่จะดำเนินตนให้เป็นประโยชน์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแม้ในยามค่ำคืนอย่างนี้ก่อนที่จะหลับก่อนที่จะนอนนะโยมญาติทั้งหลายก็ฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ภาวนาหรือญาติโยมที่กำลังปฏิบัติภารกิจหน้าที่เข้างานกะเวลากลางคืนหรือญาติโยมที่ทำงานเวรยามหรืองานอะไรก็ตามที่ต้องใช้เวลาค่ำคืนปฏิบัติหน้าที่ก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้ทำความดีมีสติสัมปชัญญะเราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ให้ค้างไม่ให้อากูลเชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้ทำความดีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเปิดโอกาสให้ตนเองได้พัฒนานั้นโยมญาติทั้งหลายเราจะต้องเป็นบุคคลที่ตรงต่อเวลามีสติสัมปชัญญะในการปฏิบัติตนต่อมาก็คือไม่เอาสุจริตไว้ที่ปากนะเพื่อลวงคนอื่นโดยซ่อนทุจริตเอาไว้ภายในเสแสร้งเป็นหน้าไหว้หลังหลอกนะให้ภายนอกดูสดใสภายในก็รกรุงรังประมาณนั้นให้รู้จักประมาณตนพอใจกิจการงานของตนมีสันโดษหล่อเลี้ยงน้ำจิตน้ำใจอดทนต่อสู้กับโลภโมโทสันนะต่อมาก็คือไม่ทะเยอทะยานอันจะทำให้คนอื่นเสียหายไม่คิดปองร้ายด้วยใจเหี้ยมโหดนะมีเมตตาปรารถนาความสงบสุขเป็นเบื้องหน้าเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมซึ่งจะทำให้ตนคิดชอบพูดชอบแล้วก็ทำชอบเมื่อบุคคลประกอบด้วยคุณธรรมดังนี้ชื่อว่าตั้งใจถูกการตั้งใจถูกนั้นเนี่ยก็จัดว่าเป็นมงคลแล้วก็เป็นเหตุให้ลุถึงความเจริญก้าวหน้าตรงกันข้ามกับความตั้งใจผิดซึ่งนับว่าเป็นอัปมงคลนำความเสื่อมเสียมาสู่ตนยิ่งกว่าโจรหรือว่าคู่เวรจะพึงทำความย่อยยับความชิบหายแก่กันเสียอีกนั้นรวมความว่าการตั้งกายถูกก็คือการตั้งกายไว้ในทางที่สุจริตการตั้งวาจาถูกก็คือการตั้งวาจาในวจีสุจริตการตั้งใจถูกก็คือการตั้งใจไว้ในมโนสุจริตทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าอัตตสัมมาปนิธิคือความตั้งตัวไว้ถูกต้องนะการตั้งตัวไว้ผิดซึ่งวิปริตกันตรงกันข้ามจัดว่าเป็นอัปมงคลนั้นโยมญาติทั้งหลายสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนนะก็ควรที่จะตั้งใจไว้ในทางที่ถูกในทางที่ดีงามการตั้งตัวนั้นเนี่ยต้องตั้งตัวให้ถูกทางถูกจุดถูกวิธีแล้วก็ถูกศูนย์ถ้าไม่ถูกศูนย์ก็เอียงนะถ้าเอียงมากเกินไปก็เสียการทรงตัวเมื่อเสียการทรงตัวก็จะต้องหกล้มหรือว่าล้มลุกคลุกคลานนะที่ท่านเรียกว่าชีวิตล้มเหลวเพราะในชีวิตของคนเรานั้นมีอุปสรรคในการครองมากมายหลายทางแต่อุปสรรคเหล่านั้นเป็นเพียงพายุพัดผ่านมาเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นนะโยมนะส่วนอุปสรรคที่ร้ายเหนืออุปสรรคเหล่านั้นก็คือการตั้งตัวผิดหากตั้งตัวผิดถ้าไม่คิดแก้ไขให้ดีชีวิตเราก็จะล้มเหลวดังนั้นทุกชีวิตมีความต้องการความเป็นมงคลความดีเกิดมีแก่ตัวเกลียดความเป็นอัปมงคลความชั่วร้ายกันดังนั้นนะโยมนะเมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรที่จะตั้งกายวาจาใจให้ถูกต้องตามวิธีที่ได้กล่าวมา
และหลีกเลี่ยงการตั้งกายวาจาในทางที่ผิดเสียนะจึงจะลุถึงคุณงามความดีความเป็นสิริมงคลทั้งแก่ตนแล้วก็สัมพันธชนที่เกี่ยวข้องนะสมประสงค์จำนงหมายทุกประการนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็ตั้งตนไว้ในทางที่ถูกต้องเราอยู่ในสถานะเช่นไรเราก็ดูข้อวัดปฏิบัติของตนว่าเราควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีแต่ความเป็นมงคลถ้าเราเป็นชาวพุทธในโยมญาติทั้งหลายการปฏิบัติตนดีก็คือการตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลศีล5เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ถ้าเราต้องการตั้งตนไว้ชอบเราก็อย่าลืมปฏิบัติตนตามหลักศีล5หรือตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับหลักวินัยวินัยก็คือศีลนั่นแหละอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ในสถานะเช่นไรวินโยจะสุสิกิโตเอตมังคลมุตตมังแปลความว่าวินัยที่ศึกษาดีแล้วเป็นมงคลอันสูงสุดบรรดามนุษย์ที่อุบัติมาอาศัยอยู่ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดหรือศาสนาใดย่อมมีคำสั่งสอนเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติและคำสั่งสอนนั้นนะก็ย่อมมีลักษณะเป็น2ประการในบรรดา2ประการนั้นก็คือว่าเป็นนิติศาสตร์คือข้อบังคับแล้วก็เป็นรัฐศาสตร์ข้อเสนอแนะพุทธศาสนาก็เช็คเช่นเดียวกันในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็ศึกษาเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติตามหลักคำสอนในทางศาสนาของเรานะย่อมมีลักษณะเป็น2ประการข้อบังคับทั้งปวงเรียกว่าวินัยนะข้อเสนอแนะทั้งปวงเรียกว่าพระธรรมคำสอนทางศาสนานั้นเนี่ยธรรมวินัยหรือว่าศีลธรรมดังพระดำรัสที่ตรัสกับพระเถระชื่อว่าอนนท์ว่าโยโวอนันทะธรรมโมจะวินโยจะเทสิโตปัญญัตโตโสโวมมัจเจเยนะสัทธาดูก่อนอนนท์วินัยอันเป็นส่วนข้อบังคับ1ธรรมะอันเป็นส่วนข้อเสนอแนะ1อันใดที่เราตถาคตได้แสดงไว้แล้วได้บัญญัติไว้แล้วธรรมะและวินัยนั้นเนี่ยจะเป็นครูของเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราตถาคตดังนี้คำว่าวินัยตามรูปศัพท์นะมีความหมายเป็น3ประการนะโยมนะนำไปวิเศษหรือว่านำไปดีนำไปแจ้งแล้วก็นำไปต่างในข้อที่ว่าวินัยนำไปวิเศษหรือว่านำไปดีนั้นเนี่ยก็หมายความว่าทำให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นคนวิเศษขึ้นนะโยมนะหรือเป็นคนดีขึ้นนะส่วนบุคคลผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามย่อมไม่เป็นผู้วิเศษหรือย่อมไม่เป็นคนดีบุคคลผู้ไม่มีวินัยแม้จะเข้าใจตัวเองว่าเป็นคนวิเศษก็เป็นความเข้าใจที่เกิดจากความหลงผิดการเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนย่อมมีแบบนะแบบในที่นี้ก็คือวินัยบ้างระเบียบบ้างกฎหมายบ้างแม้จะต่างกันโดยชื่อแต่ก็ถือว่าเป็นวินัยนะเหมือนกันทั้งนั้นวินัยทำให้เด็กเป็นนักเรียนทำให้คนธรรมดาเป็นตำรวจเป็นทหารทำให้ชาวบ้านเป็นสมณเณรเป็นพระภิกษุนะผู้ไม่มีวินัยจึงจัดว่าเป็นคนนอกแบบนะคนนอกแบบหรือคนที่ไม่มีแบบนั้นเนี่ยถ้าจะอุปมาก็เหมือนกับการหล่อพระพุทธรูปนั่นแหละนิยมนะเศษโลหะต่างๆที่เทลงไปในเบ้าหรือแบบนะก็กลายเป็นพระพุทธปฏิมานะใครเห็นเขาก็กราบไหว้บูชาด้วยความเคารพนอบน้อมนะเพราะอยู่ในกรอบของเบ้าของแบบเศษโลหะที่ล้นเบ้าล้นแบบออกไปเนี่ยก็จะเป็นอะไรเสียนอกจากส่วนเกินนะถ้าเป็นคนเขาเรียกว่าคนนอกแบบนอกเบ้านอกระเบียบวินัยไม่มีฐานะอะไรที่ดีขึ้นกลับเป็นคนที่ขาดเกินเกินคือขาดดีแล้วก็เกินงามนั่นเองนะดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลจะเป็นคนวิเศษหรือเป็นคนดีคนงามได้นั้นเนี่ยจำต้องมีวินัยเป็นที่ยึดถือปฏิบัติเว้นข้อห้ามทำตามข้อที่อนุญาตชีวิตจะดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ดีได้วินัยนำไปวิเศษแล้วก็นำไปดีอย่างนี้นะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เชื่อว่าพุทธศาสนิกชนที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนซึ่งกำลังออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศหรือญาติโยมรู้จักในนามเดิมพระมหานิมิตวัดกลางอารามหลวงนะที่เรากำลังฟังอยู่ในขณะนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตน
อยู่ในหลักศีลหลักธรรมหลักวินัยชีวิตของเรานี่ก็จะมีแต่ความเป็นมงคลแล้วก็มีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรืองแน่นอนเหมือนกับญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราเคารพกฎกติกากฎจราจรมีสติในการขับขี่ยวดยานพาหนะชื่อว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันนะโยมนะถ้ามีวินัยเป็นข้อปฏิบัติชีวิตเราจะมีแต่ความเป็นวิเศษข้อที่ว่านำไปแจ้งนี่เป็นอย่างไรนะก็หมายความว่าธรรมดาโยมญาติทั้งหลายวัตถุสิ่งของในโลกบางอย่างมีรูปร่างสันฐานเหมือนกันเช่นทองคำแท่งหรือตะกั่วแท่งในการพิสูจน์ต้องดูในที่แจ้งมีแสงสว่างปรากฏหรือใช้กล้องส่องขยายให้เห็นชัดเมื่อพิจารณาดูอย่างถนัดท่วนทีแล้วก็จะรู้ว่าเป็นของปลอมหรือว่าเป็นของแท้แน่นอนบุคคลในโลกนี้ย่อมมีหลายประเภททั้งที่เป็นคนเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันผู้ที่แต่งตัวเหมือนกันสังกัดกลุ่มครองเดียวกันนะจัดว่าเป็นคนมีภัยก็มีเป็นคนปลอดภัยนะก็มีถึงหากเกิดในตระกูลเดียวกันเป็นคนดีก็มีเป็นคนไม่ดีก็มากการดูคนก็นับว่าดูยากนะโยมนะปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งนะสุดที่จะอย่างถึงได้ปากเป็นภัยใจเป็นพระก็มีปากดีใจร้ายก็มากอย่างที่พูดกันว่ารู้หน้าไม่รู้ใจหน้าเนื้อใจเสือหน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้าเป็นมะพร้าวรับหลังเป็นตะโกเป็นต้นดังนั้นแม้จะดูกลางแจ้งมีแสงแดดหรือมีแสงสว่างมากๆก็ดูได้ยากนะดูไม่ออกบอกไม่ถูกวินัยเท่านั้นเนี่ยที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์บ่งบอกนะเพราะวินัยเป็นดุจกล้องส่องดูนะส่องดูนิสัยใจคอของคนเรานี่แหละนะดูพฤติกรรมดูการดำรงตนการดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบหรือนอกกรอบหรือไม่ประการใดวินัยนำไปแจ้งอย่างนี้ในข้อที่ว่าวินัยนำไปต่างก็หมายความว่าธรรมดามนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานนั้นโยมญาติทั้งหลายย่อมมีขีดขั้นภูมิชั้นไม่เหมือนกันสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอาศัยธรรมชาติเป็นเครื่องวัดความแตกต่างกันเช่นรูปร่างที่อยู่ที่กินมาแต่เดิมส่วนมนุษย์กำหนดความแตกต่างกันด้วยวินัยเช่นเราคนที่ส่องสมคุ้มกันเป็นพรรคพวกมีสัตราวุธยุทโธปกรณ์สำหรับต่อสู้กับศัตรูมีวินัยสำหรับข้อปฏิบัตินี่เขาเรียกว่าทหารฝ่ายพวกไม่มีวินัยเรียกว่ากองโจรนะบุคคลผู้ที่เที่ยวภิกษาจารย์รักษาสิกขาบทวินัยเรียกว่าภิกษุแต่ถ้าเป็นคนไม่มีวินัยเขาเรียกว่ายาจกคนขอทานวินัยนำไปต่างก็คือมีกิจขั้นชั้นภูมิอย่างนี้ผู้มีความต้องการความเจริญก้าวหน้าคือก้าวไปหาความดีมีความบริสุทธิ์กระจ่างแจ้งและมีฐานะที่แตกต่างจากคนเลวคนชั่วจึงจำเป็นต้องรักษาตัวให้มันดีมีวินัยเป็นกรอบชีวิตอันวินัยนั้นนะโยมญาติทั้งหลายกล่าวสั้นมีอยู่2ประเภทนะก็คือวินัยทางโลกแล้วก็วินัยทางธรรมวินัยทางโลกนั้นน่ะได้แก่ระเบียบแบบแผนสำหรับควบคุมคนในสังคมนะเป็นคำสั่งของสังคมเพื่อให้คนในสังคมนั้นเนี่ยทำหรือไม่ทำในบางสิ่งบางประการนะเช่นรัฐธรรมนูญราชกำหนดกฎหมายกฎกติการะเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวัฒนธรรมนะการที่เป็นเช่นนี้ก็โดยเหตุที่บุคคลนะผู้เป็นนักปราชญ์ฉลาดรอบรู้นะผู้มีวิสัยทัศน์นะผู้เป็นประมุขเป็นประธานนะผู้เป็นนักบริหารจัดการทั้งมวลล้วนมีความเป็นหนึ่งเดียวว่าบุคคลที่อุบัติมาเนี่ยจำต้องมีวินัยคอยควบคุมนะเพื่ออยู่รวมกันนะด้วยความผาสุกสงบร่มเย็นจึงได้บัญญัติวินัยตรากฎหมายไว้ในทุกๆทางนะทั้งทางการค้าขายการแต่งงานการหย่าร้างกันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายการเดินรถการเดินเรือการท่าอากาศยานการเลือกตั้งผู้แทนเป็นต้นตลอดจนการแม้จะชกต่อยตีกันก็มีกติกาเหมือนการชกมวยหรือการจะรบราฆ่าฟันกันก็ต้องมีวินัยนะวินัยทางโลกก็มีความจำเป็นดังที่ได้กล่าวมาถ้าคนเราเคารพกฎกติกาของสังคมเคารพกฎหมายบ้านเมืองบ้านเมืองไม่เดือดร้อนนะการดำเนินชีวิตจะไม่มีความขัดข้องนะไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันการที่มีการเบียดเบียนกันนะก็เพราะคนไม่เคารพกฎกติกาของสังคมเพราะไม่มีวินัยในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะส่วนวินัยทางธรรมนะก็คือทางศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ข้อบัญญัติสำหรับพุทธศาสนิกชนองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ทรงบัญญัติวินัยไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์นะอาคาริยวินัยแล้วก็อนาคาริยวินัยอาคาริยวินัยก็คือวินัยของชาวบ้านผู้ครองเรือนได้แก่ศีล5กับศีล8บรรดาศีล2ประเภทนี้ศีล5เป็นวินัยที่จะต้องรักษาเป็นประจำเพราะเป็นพื้นฐานของวินัยทุกประเภทนะถ้าไม่สามารถที่จะรักษาวินัย5ประการนี้ได้นะก็ย่อมไม่สามารถที่จะรักษาวินัยที่สูงขึ้นไปกว่านี้ได้นะกับทั้งวินัย5ข้อนี้นักปรัชญ์บัญญัติว่าเป็นมนุษยธรรมหรืออารยธรรมคือระเบียบแบบแผนอำนวยความสุขความเจริญแล้วก็ความสงบร่มเย็นแก่ชาวโลกนอกจากนี้ยังมีข้อห้ามต่างๆอันเกี่ยวกับความประพฤติของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนตัวอย่างเช่นห้ามการค้าขายอาวุธการค้าขายมนุษย์การค้าขายยาพิษนะรวมถึงยาเสพติดให้โทษอื่นๆเช่นฟินเฮโรอีนทินเนอร์ผงขาวแล้วก็ยาบ้าเป็นต้นต่อมาก็คืออนาคาริยวินัยนะก็คือวินัยของนักบวชนักบวชคือบุคคลผู้เว้นขาดจากกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตนะออกบวชไม่มีเรือนต้องเที่ยวภิกษาจารย์อาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีวิตนะย่อมประพฤติวินัยให้เคร่งครัดนะปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักทางศาสนาชาวบ้านจึงจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสวินัยของนักบวชนั้นเนี่ยมีมากมายหลายเท่านะของคฤหัสถ์นะผู้เป็นสามเณรจะต้องปฏิบัติตามหลักวินัย10ข้อผู้ที่เป็นพระภิกษุจะต้องปฏิบัติตามหลักวินัย227ข้อเมื่อประพฤติปฏิบัติตามหลักวินัยนอกจากจะทำตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วยังเอื้อให้สังคมคือส่วนรวมให้ดีให้งามไปด้วยในข้อที่ว่าสุขิโตนั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายตามศัพท์ก็คือแปลว่าศึกษาดีนะศึกษาดีก็หมายถึงการเรียนรู้ดีหรือมีความรู้ในเรื่องของวินัยนะเป็นอย่างดีทางคดีโลกหมายถึงผู้เรียนจบวิชากฎหมายดีมีความรู้สูงการรู้ดีมีความรู้สูงเท่านี้ยังไม่ชื่อว่าศึกษาดีอาจจะมีพฤติกรรมเข้าข้างตัวเองเป็นที่ตั้งนะมุ่งหวังจะอวดดีอวดเด่นคอยจับผิดคิดหาเรื่องคนอื่นไม่ตรวจตราตัวเองในที่สุดจะคอยเลี่ยงวินัยใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะเอาคนถูกเข้าคุกทำคนผิดให้พ้นคุกนะผิดมากให้ผิดน้อยนะในทางพุทธศาสนาไม่เรียกว่าคนมีวินัยดีคนที่ชื่อว่าคนดีมีวินัยดีจะต้องมีจรรยาบรรณนะจะต้องได้รับคำแนะนำดีนะสำเนียกดีหมายความว่าจะต้องได้รับการศึกษาดีได้เรียนรู้อย่างถูกต้องแล้วก็นำไปใช้อย่างถูกวิธีด้วยว่าบุคคลที่อุบัติมาในโลกนั้นในโยมญาติทั้งหลายจำต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคงในวินัยเป็นนิดนะผู้ที่เป็นบรรพชิตครองชีวิตอยู่ในพระศาสนาจำต้องรักษาวินัยทั้งทางธรรมแล้วก็ทั้งทางโลกนะผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนจำต้องรักษาวินัยทั้งทางธรรมแล้วก็ทางโลกเพราะบุคคลผู้รักษาวินัยทางโลกแต่เพียงอย่างเดียวไม่รักษาวินัยทางธรรมจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างเดียวส่วนจิตใจจะห่อเหี่ยวเสื่อมโทรมหรือจะดีแต่ทางชีวิตส่วนจิตจะเสื่อมโทรมส่วนผู้ที่รักษาวินัยทางธรรมไม่รักษาวินัยทางโลกจิตใจย่อมมั่นคงแต่การดำรงชีวิต

ประพฤติตามทํานองคลองธรรมของมนุษย์อยู่ได้ด้วยการมีสมบัติความเป็นมนุษย์เป็นอยู่ได้ด้วยการมีคุณสมบัติศีลได้ชื่อว่าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์เพราะศีลรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้หากไม่มีศีลก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์เหล่าอื่นคนมีศีลจึงเป็นคนที่น่าเคารพน่านับถือไว้วางใจเพราะไม่ก่อเวรสร้างภัยในสังคมศีลที่บุคคลรักษาดีแล้วย่อมอำนวยประโยชน์เป็น3สถานด้วยกันคือไปดีมีโภคสมบัติก็จัดความทุกข์กายทุกข์ใจเยือกเย็นเป็นสุขไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ศีลเป็นอภรณ์เครื่องประดับอันล้ำค่าศีลให้สำเร็จประโยชน์ไม่แก่และก็ไม่เก่าทันเหตุทันการผ่านอดีตมานานแล้วก็จะตั้งอยู่ต่อไปในอนาคตนั้นสาธุชนทั้งหลายโลกกับธรรมะหรือชาติกับศาสนาสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาชาตินานถ้าชาติเป็นอันตรายศาสนาก็มีอันตรายด้วยศาสนาจะดำรงมั่นคงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยความมั่นคงของชาติแม้ชาติจะมั่นคงสงบสุขอยู่ได้ก็ต้องอาศัยศาสนาคุ้มครองดังนั้นกฎหมายจึงมีอำนาจสูงสุดในทุกๆประเทศนะโยมนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะป้องกันให้สนิทได้เท่ากับศาสนาศีลธรรมอันดีงามที่พระบรมศาสดาสั่งสอนให้เราละชั่วทำดีแล้วก็ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ที่คนในชาติถือเป็นประมวลจรรยาของชาติจึงเป็นมิ่งขวัญแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญแล้วก็ความสงบสุขแห่งชาติเป็นประดุจประทีปส่องสว่างนำทางให้ชาติดำเนินไปตามวิถีทางที่ตรงที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะเป็นหลักแหล่งแห่งความประพฤติปฏิบัติของปวงชนที่เรียกว่าศาสนาประจำชาตินั่นเองนะโยมนะวินัยคือศีลนี้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นที่พึ่งประการหนึ่งดังพระพุทธพจน์ปรากฏในทัสสกนิบาตอังคุตรนิกายที่ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งอยู่เลยเพราะบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่ลำบากนั้นพระพุทธศาสนายกย่องว่าศีลเป็นที่พึ่งพิเศษกว่าที่พึ่งทางโลกิยวิสัยนะโดยว่าที่พึ่งทางโลกิยวิสัยนั้นเนี่ยมีมารดาบิดาญาติมิตรเป็นต้นเป็นที่พึ่งของกันและกันได้เฉพาะแต่ในปัจจุบันชาติไม่สามารถที่จะติดตามไปเป็นที่พึ่งในอนาคตชาติได้บุคคลผู้ไม่รักษาศีลย่อมชื่อว่าขาดที่พึ่งอันสำคัญดังวจนะประพันธ์ที่ว่าเว้นศีลเสียแล้วที่พึ่งของบุคคลทั้งหลายในศาสนานี้ไม่มีศีลจัดว่าเป็นหลักจรรยาบรรณอันสำคัญทั้งทางคดีโลกแล้วก็ทั้งทางคดีธรรมนะโยมนะหากมีประจำอยู่ในพื้นใจของบุคคลใดแล้วย่อมทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนดีเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของวิญญูชนทั้งหลายแล้วก็เป็นที่รักเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้ทำการเสวนาสมาคมด้วยฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยสาธุชนทั้งหลายมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องลิงเจ้าปัญญาในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภความพยายามเพื่อปลงพระชนของพระองค์ของพระเทวทัตได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระยาวันนอนตัวหนึ่งมีรูปร่างขนาดเท่าลูกม้ามีพละกำลังมากอาศัยอยู่ในชายป่าแห่งหนึ่งเที่ยวหากินอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำแห่งหนึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้นานาชนิดพญาวานรจะกระโจนจากฝั่งแม่น้ำข้างนี้ไปพักที่แผ่นหินกลางน้ำแล้วก็กระโจนจากแผ่นหินไปขึ้นบนเกาะนั้นในเวลาเช้าเที่ยวหากินผลไม้ต่างๆในเกาะนั้นในเวลากลางวันแล้วก็กระโจนกลับทำนองเดียวกันในเวลาเย็นโดยลักษณะเช่นนี้อยู่เป็นประจำทุกวันเลยทีเดียวในแม่น้ำนั้นจะมีจระเข้ผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ได้มองเห็นลิงนั้นกระโดดข้ามไปข้ามมาเช้าเย็นในเช้าวันหนึ่งจระเข้ผู้เมียเกิดแพ้ท้องต้องการที่จะกินหัวใจของลิงจึงพูดกับสามีว่าพี่ฉันแพ้ท้องต้องการกินหัวใจของลิงตัวนั้นพี่จงหามาให้ฉันหน่อยนะจระเข้ผู้สามีกล่าวว่าได้จ้าที่รักเดี๋ยวพี่จะคอยจับมันที่มาจากเกาะ

ในเย็นวันนี้แหละฝ่ายพญาวันนอนเที่ยวหากินบนเกาะนั้นทั้งวันครั้นถึงเวลาเย็นก็มายืนอยู่ที่ชายฝั่งที่เคยกระโดดข้ามไปทุกวันมองเห็นความผิดปกติของแผ่นหินกลางน้ำแล้วก็คิดว่าวันนี้ทำไมแผ่นหินจึงดูสูงกว่าเดิมปริมาณน้ำก็ยังเท่าเดิมเห็นทีจะมีสัตว์อะไรมานอนบนแผ่นหินนั้นกระมังจึงทำเป็นเรียกแผ่นหินว่าหินหินก็ไม่ได้รับคำตอบจึงพูดเปรยๆขึ้นมาว่าหินทำไมวันนี้ท่านจึงไม่ขานรับข้าพเจ้าล่ะฝ่ายจระเข้ที่นอนอยู่บนแผ่นหินได้ฟังเช่นนั้นก็คิดหลงกลว่าในวันอื่นๆแผ่นหินนี้คงให้คำตอบแก่ลิงนั้นเป็นแน่จึงขานรับออกไปว่าอะไรท่านลิงพญาวานรกล่าวว่าท่านเป็นใครจระเข้บอกว่าเราเป็นจระเข้พญาวานรจึงกล่าวว่าท่านมานอนที่นี่ทำไมนะจระเข้บอกว่าต้องการหัวใจของท่านพญาวานรก็กล่าวว่าท่านต้องการไปทำไมหัวใจของเรานั้นน่ะเมียระจระเข้กล่าวตอบว่าเมียเราแพ้ท้องต้องการกินหัวใจของท่านพญาวานรคิดว่าเราไม่มีทางอื่นนอกจากจะลวงจระเข้ตัวนี้แล้วจึงพูดว่าจระเข้สหายรักเราตกลงสละร่างกายให้ท่านแล้วละเพื่อเห็นแก่ลูกน้อยของท่านท่านจงอ้าปากไว้เราจะกระโจนเข้าไปยังปากของท่านเองหลักความจริงญาติโยมมีอยู่ว่าเมื่อจระเข้อ้าปากตาทั้งสองข้างก็จะหลับจระเข้ไม่ทันคิดถึงเหตุนี้จึงอ้าปากคอยพญาวานรจึงกระโดดเหยียบหัวจระเข้กระโดดข้ามไปยังอีกฝั่งตรงข้ามอย่างรวดเร็วจระเข้พอคิดได้ว่าหลงกลพญาวานรแล้วก็สายเสร็จแล้วจึงกล่าวเป็นคาถาว่าพญาวานรผู้ใดมีธรรมะ4ประการนี้คือสัจจะธรรมะทิฏฐิแล้วก็จาคะเช่นกับท่านผู้นั้นย่อมครอบงำศัตรูที่ตนพบเห็นได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาสามารถเอาชีวิตรอดได้ด้วยสติปัญญาของตนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขโดยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ในจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเดียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความที่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่6เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันเสาร์แรม6ค่ำเดือน7ปีมะเมียรายการกระจายเสียงภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะรายการคติธรรมประจำวันต่อด้วยการรู้ทันสิกับสปสช.เวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วจัดรายการสวัสดีบุรีรัมย์เวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา8นาฬิกาเที่ยวราครองชาติจากนั้นรับรายการบันทึกสการสุดสัปดาห์เวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการฟังสบายสไตล์สวท.ต่อด้วยการพอเพียงเพื่อเพียงพอเวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบสารการร่วมสร้างประเทศไทยเวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบสารการไทยแลนด์แดนสยามเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิกาติดตามรับฟังรายการสุขกายสุขใจเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสากุลที่ผู้ประกอบกุลชาติสุจิรัตน์ทำหน้าที่ชั้นเทคนิคนายประยุทธ์น้อยพรมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นใดต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานดีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนาที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องรู้จักประมาณสาธุชนทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหลักบาลีเอาไว้ว่ามัตตัญญุตาสัทธาสาธุนะเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำไปเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันว่าเราทุกคนนะจะต้องรู้จักคำว่าประมาณนะเพื่อที่จะทำให้เรารู้จักคำว่าพอดีในเรื่องของการดำเนินชีวิตจะได้ไม่ต้องมีความทุกข์จนเกินไปเพราะคนเรานั้นนะโยมญาติทั้งหลายถ้าไม่รู้จักคำว่าพอดีมันก็จะมีความทุกข์ในขณะที่เรานะได้ไม่พอตามที่เรานั้นพึงปรารถนาก็ต้องมีการขวนขวายแล้วก็ต้องมีการกระทำในสิ่งต่างๆนะเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองนั้นต้องการแม้จะได้มาด้วยความยากลำบากหรือบางทีบางครั้งก็ได้มาในทางที่ไม่ชอบไม่ประกอบด้วยคุณธรรมนะก็เป็นการสร้างบาปให้เกิดมีแก่ตนนั้นเราควรที่จะเรียนรู้ในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณยังประโยชน์ให้เราสำเร็จในการทุกเมื่ออย่างไรคำว่ามัตตะก็หมายถึงความเหมาะสมความสมควรหรือความเหมาะเจาะสมส่วนดังสำนวนที่ว่าความพอดีนั่นเองนิยมนะคำว่าพอดีเป็นคำย่อนะการกระทำที่พอกับดีของงานก็คือทำพอดีไม่ให้มันหย่อนดีไม่ให้เกินดีเป็นต้นว่ากินพอดีนอนพอดีนั่งพอดีเดินพอดีพูดพอดีแล้วก็จ่ายแต่พอดีเมื่อความพอดีไม่มีก็เป็นทุกข์ความมีไม่พอก็เป็นทุกข์ความพอไม่มีก็เป็นทุกข์เมื่อเราไม่อยากมีความทุกข์จึงควรที่จะสร้างความพอดีคือสร้างความมีให้พอแล้วก็สร้างความพอให้มีนะตามหลักพระบาลีที่ว่าสันตุถีปรมังทนังนะแปลความว่าความสันโดษเป็นทรัพย์อันประเสริฐสันโดษนั้นนะโยมญาติทั้งหลายก็หมายถึงความยินดีความพอใจความชื่นใจความสุขใจในของของตนหากจะย่นลงคงได้3ความหมายด้วยกันนั้นก็คือยินดีตามที่มีนะยินดีตามที่ได้แล้วก็ยินดีตามสมควรหรือพอใจตามที่มีพอใจตามที่ได้พอใจตามสมควรหรือว่าอิ่มใจตามที่มีอิ่มใจตามที่ได้อิ่มใจตามสมควรหรือว่าสุขใจตามที่มีสุขใจตามที่ได้แล้วก็สุขใจตามสมควรความสันโดษเนี่ยจึงไม่ได้หมายถึงความเกียจคร้านไม่ทำการงานอะไรนอนงอมืองอเท้ายินดีพอใจในความยากจนเป็นต้นหากแต่หมายถึงการทำงานเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถเมื่อได้ประสบผลเป็นอย่างไรก็มีความยินดีพอใจในผลนั้นตามสมควรนะก็คือสมควรแก่ฐานะสมควรแก่ความสามารถแล้วก็สมควรแก่ศีลธรรมเหตุผลต้นปลายกฎหมายแล้วก็กฎเกณฑ์ของสังคมนะบุคคลผู้มีความสันโดษย่อมไม่มีความโลภเข้าครอบงำจิตใจพอใจตามที่ตนมียินดีตามที่ตนได้เว้นให้ห่างไกลจากความโลภอย่างแรงกล้าความโลภอย่างแรงกล้าก็คือความโลภที่มีลักษณะอยากได้เกินขอบเขตหรืออยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดหรืออยากไม่หยุดอยากเกินกว่าเหตุอยากไม่เลือกทางอยากไม่รู้จักพออยากไม่รู้ประมาณอยากในอำนาจอยากในยศอยากในตำแหน่งอยากในทรัพย์สมบัติอยากในกามคุณอยากในอาหารเป็นต้น
บุคคลผู้มักโลภเมื่อได้สิ่งที่ตนต้องการแล้วเนี่ยน่าจะมีความสุขสมหวังแต่การหาได้เป็นอย่างนั้นไม่นะโยมนะได้ในสิ่งนี้แล้วอยากจะได้ในสิ่งนั้นมีสิ่งนี้แล้วก็อยากมีสิ่งนั้นอีกไม่เลือกไม่เว้นได้เป็นเอาเข้าทํานองที่ว่าถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มนั่นเองนะโยมนะคนเราถ้าไม่รู้จักคำว่าพอดีมันก็ต้องดิ้นรนนะแล้วก็สร้างความทุกข์ให้เกิดมีแก่ตนความจริงลาภทั้งหลายบุคคลทั่วไปเนี่ยก็อยากมีอยากได้ด้วยกันทั้งนั้นนะโยมนะแต่ก็ควรที่จะเป็นลาภที่มีที่ได้มาในทางที่ชอบในทางที่สุจริตไม่ผิดศีลนะถูกต้องตามทํานองคลองธรรมอันเป็นเหตุนำมาซึ่งคุณประโยชน์นะแต่ถ้าได้มาในทางที่ผิดศีลไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเนี่ยเช่นการลักขโมยฉ้อโกงการเบียดบังช่อราษฎร์บังหลวงลาภทั้งปวงแทนที่จะเกิดเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นโชคเป็นลาภก็จะกลายเป็นบาปเป็นเวรเป็นภัยและก่อให้เกิดทุกข์กายทุกข์ใจในภายหลังดังนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจึงทรงสอนให้เราในรู้จักคำว่าพอดีกินอยู่ดูฟังให้มันพอดีตามวิถีแห่งหลักมัชฌิมาปฏิปทาก็คือทางสายกลางในทางพระพุทธศาสนาอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้มันหย่อนเกินไปแล้วก็ให้มันมีแต่ความพอดีนั้นโยมญาติทั้งหลายถ้าเรารู้จักคำว่าพอดีจะไม่เป็นหนี้เป็นสินจะมีแต่ความสุขกายสบายใจเราก็มีความสุขคนในครอบครัวก็มีความสุขอยู่แบบพอเพียงไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดมีแก่บุคคลอื่นด้วยข้อว่ามัตตัญญุตานะความเป็นผู้รู้จักประมาณก็หมายความว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณในการแสวงหาในการรักษาแล้วก็ในการบริโภคใช้สอยความจริงเนี่ยปัจจัยเครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตนั้นนะโยมญาติทั้งหลายจะเกิดมีเองเป็นเองเนี่ยก็ไม่น่าจะได้นะก็คือต้องอาศัยการประกอบการงานหรือว่าการแสวงหาการประกอบหรือการแสวงหาปัจจัยนะจำต้องเป็นไปโดยประมาณด้วยจึงจะช่วยให้เราเนี่ยสำเร็จประโยชน์แล้วก็ปราศจากโทษข้อบกพร่องเสียหายเช่นไม่แสวงหาปัจจัยเกินกำลังสติปัญญาความสามารถของตนไม่หวงหาไปในทางที่ไร้เหตุไร้ผลที่ควรเป็นควรได้นะไม่ประกอบอาชีพใดๆที่เป็นการผิดศีลธรรมไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมแล้วก็พระราชกําหนดกฎหมายอันเป็นที่มาแห่งความชิบหายความเศร้าหมองไม่โปร่งใสเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนโทษทุกเวรภัยแล้วก็อันตรายนานาประการสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงประทานพระโอวาทเอาไว้ว่ามิจฉาอาชีวังปหายะสัมมาอาชีเวนะชีวิตตังกัปเปยะบุคคลควรละมิจฉาชีพเสียเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาชีพเถิดดังนี้มิจฉาชีพก็คืออาชีพที่ผิดนะคือผิดศีลไม่ชอบธรรมเช่นการโจรกรรมคือการลักฉกปล้นจี้ตู่เอาฉ้อโกงหลอกลวงปลอมแปลงสับเปลี่ยนเบียดบังลักลอบยักยอกเป็นต้นการแสวงหาทรัพย์สำหรับเลี้ยงชีพดังที่ได้กล่าวมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายจัดว่าเป็นอาชีพที่ผิดไปทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริตหาช่วยให้เกิดสุขกายสุขจิตไม่แต่แม้จะเป็นสุขบ้างก็บางขณะเท่านั้นเองชั่วครู่ชั่วยามเพราะทรัพย์ที่หามาได้ด้วยการทุจริตนั้นเนี่ยเป็นทรัพย์ที่เร่าร้อนต้องซ่อนกินซ่อนจ่ายแล้วก็ซ่อนตัวกลัวถูกจับกลัวบุคคลอื่นจะรู้จะเห็นส่วนทรัพย์สินที่ได้มาด้วยการแสวงหาที่สุจริตก็นับว่าเป็นกิจที่ชอบนับว่าเป็นโชคเป็นลาภนะก่อให้เกิดความปรับปลื้มเอิบอิ่มเย็นกายเย็นใจปลอดโปร่งโล่งจิตจะใช้จะจ่ายก็อิสระเปิดเผยไม่เดือดเนื้อร้อนตัวกลัวถูกจับแล้วก็ไม่ทำลายสุขก่อทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นได้ชื่อว่าเป็นผู้ดำรงตนอยู่ด้วยความสงบสุขบริสุทธิ์มีศักดิ์มีศรีมีเกียรติคุณมีเกียรติคุณงามความดีที่น่ายกย่องบุคคลผู้ดำเนินชีวิตด้วยความขยันหมั่นหามีอุตสาหะประกอบธุรกิจการงานตามสมควรแก่กำลังสติปัญญาความสามารถย่อมได้รับสมบัติตามความปรารถนาดังความที่ปรากฏในพระบาลีที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังแปลใจความว่าบุคคลผู้เอาธุระมีความหมั่นขยันทำการงานให้เหมาะสมย่อมได้ทรัพย์ดังนี้สาธุชนทั้งหลายส่วนการรู้จักประมาณในการรักษาและก็การบริโภคใช้สอยนั้นเนี่ย
ความหมายสั้นสุดก็คือการรู้จักประหยัดทรัพย์ออมสินนะกล่าวคือการจับจ่ายใช้สอยทรัพย์สมบัติโดยการประหยัดตามฐานะที่ตนเองมีตนเองได้ให้กำหนดรายรับรายจ่ายของตนในแต่ละวันเดือนปีว่าดีอยู่ที่รายเหลือเพราะถ้ามีเกินใช้ได้เกินเสียจัดว่ามีความพอดีถ้าเสียเกินได้ใช้เกินมีจัดว่ามีความไม่พอดีความจริงบุคคลที่อุบัติมาหาได้มีทรัพย์สมบัติติดตัวมาไม่ต้องมาขยันหมั่นหาในภายหลังแล้วก็รักษาทรัพย์ที่หามาได้ด้วยการประหยัดตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนากล่าวคือรู้จักแสวงหาทรัพย์ใหม่รู้จักบูรณะทรัพย์เก่ารู้จักเก็บรายได้ที่ควรเก็บรู้จักตั้งรายจ่ายให้พอเหมาะพอควรพอเพียงนะเลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่แบบเรียบง่ายไม่ฟูมฟายในสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่เล็งเห็นแต่เพียงสนุกสนานเพลิดเพลินควรเพียรพยายามเก็บหอมรอมริบสร้างหลักปักฐานมีบ้านมีเรือนมีงานมีการทำหรือรู้จักเก็บงำรู้จักทำให้เผ็ดผลรู้จักทนุถนอมทรัพย์สมบัติของตนรู้จักเสียดายรู้จักบูรณะสิ่งของที่เสียหายให้คืนดีกลับดังเดิมหรือใช้ประโยชน์ได้นะเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้ชื่อว่ารักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ไว้ทรัพย์ที่มีไว้แม้จะไม่ได้นำออกมาจับจ่ายใช้สอยอะไรก็จะทำให้เกิดความอบอุ่นใจว่าทรัพย์ของเรามีอยู่ทั้งจะเป็นเครื่องเชิดชูฐานะของตนให้สูงขึ้นได้เป็นเหตุให้เกิดความนิยมนับถือของกลุ่มชนเพราะผู้ที่ไม่ยากจนขัดสนชื่อว่าไม่ไร้ญาติขาดมิตรดังภาษิตของไทยกล่าวไว้ว่ามีเงินเขาก็นับว่าน้องมีทองเขาก็นับว่าพี่อยากเงินจนทองพี่น้องไม่มีก็หมายความว่ามีเงินมีทองแล้วเนี่ยย่อมมีคนนับถือเป็นญาติเป็นมิตรถ้าอยากเงินจนทองพี่น้องใกล้ชิดก็เหินห่างจากไกลแม้จะพูดจาประสัยอะไรกับใครก็ขาดความน่าเชื่อถือยินดีดังคำของทชีชูชกว่ามีเงินมีทองพูดไหนพูดได้มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงามนั้นสาธุชนทั้งหลายการแสวงหาการรักษาแล้วก็การบริโภคใช้สอยทรัพย์สมบัตินั้นเนี่ยบุคคลผู้บริหารจัดการจึงควรที่จะมีมัตตัญญุตาธรรมนะก็คือความเป็นผู้รู้จักประมาณรู้จักประหยัดเป็นดุจคลังออมสินคอยเก็บเล็กผสมน้อยรวบรวมไว้เป็นกำลังเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเป็นทุนทำมาหากินสร้างถิ่นฐานให้อุ่นหนาฝาคั่งถ้าจะสรุปความให้สั้นรวมลงในคำสุภาษิตสอนที่ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งข่าวหวานเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดรนทดใจนอกจากคุณธรรมคือมัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณในการแสวงหาในการรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้แล้วเนี่ยโยมญาติทั้งหลายคุณธรรมอีกประการหนึ่งที่บุคคลควรนำมากำกับสนับสนุนก็คือโภชเนมัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคนะอันของกินของดื่มที่เรียกว่าอาหารนั้นนะโยมญาติทั้งหลายถ้าผู้รับประทานรู้จักประมาณพอดีย่อมมีคุณอันนันในอันที่จะสืบต่อชีวิตให้อยู่ได้ยืนนานดังคำโบราณที่ว่าเสพแต่น้อยจะค่อยอายุยืนและว่ากินพออิ่มหาพอควรโรคภัยไม่รบกวนถ้าผู้กินตกอยู่ในอำนาจของความอยากกินมากฟุ่มเฟือยความอยากเป็นกิเลสไม่รู้อิ่มไม่รู้พอพร่องอยู่เป็นนิดบุคคลผู้ตกเป็นทาสแห่งความอยากจึงตกยากไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวก็หมดตัวเสียแล้วนะเข้าทำนองที่ว่าโลภมากลาภหายหรืออยากมากได้กินเท่านิ้วก้อยอยากน้อยได้กินเท่าหัวแม่มือเมื่อรู้จักประมาณในการกินแล้วเนี่ยจะต้องรู้จักประมาณในการนอนด้วยเพราะความเป็นไปของชีวิตของบุคคลย่อมประกอบด้วยการกินการออกกำลังแล้วก็การพักผ่อนหลับนอนนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญธรรมดานั้นนะโยมญาติทั้งหลายบุคคลสัตว์โดยส่วนใหญ่ย่อมใช้เวลากลางคืนพักผ่อนหลับนอนนะตอนเช้าก็ต้องลุกขึ้นมาออกแรงทำการทำงานเหมือนกับในยามเช้าๆอย่างนี้โยมญาติทั้งหลายก็ตื่นมาพร้อมกับรายการคติธรรมประจำวันก็เรียกว่าเราได้บริหารชีวิตของเราอย่างถูกต้องพักผ่อนในยามค่ำคืนพอเพียงแล้วก็ตื่นมาทำมาหากินตามหน้าที่ของตนกันต่อไปการนอนตอนกลางคืนแล้วก็ตื่นแต่เช้าถือว่าเป็นกฎธรรมชาติผู้นอนแต่หัวค่ำทำให้ได้กำลังกายกำลังใจ
ร่างกายก็ได้พักผ่อนจิตใจก็อิ่มเอิบสดใสเบิกบานเพราะการนอนหลับนั้นเนี่ยเป็นยารักษาโรคขนาดหนึ่งนะโยมนะซึ่งรู้โดยทั่วไปว่ากินได้นอนหลับการนอนหลับสบายก็เกิดจากการที่เรานั้นเนี่ยกินพอประมาณตื่นแต่เช้ามีเช้าดีตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยส่วนการออกกำลังกายออกแรงนั้นเนี่ยหมายถึงการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนอิริยาบถนะก็คือการยืนเดินนั่งนอนย่อมเป็นอาการเคลื่อนไหวแห่งร่างกายแต่เป็นวิธีที่ถ่ายทุกข์ออกนำความสุขเข้าไปในพระพุทธศาสนาถือว่าการเดินจงกรมนั้นเนี่ยเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งซึ่งผู้บำเพ็ญเพียรเมื่อยืนนั่งนอนเจริญสมณธรรมนานเพื่อเป็นการผ่อนคลายจึงย้ายอิริยาบถมาเดินจงกรมการเดินจงกรมก็มีอานิสงส์5ประการดังที่ปรากฏในปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายว่าบุคคลผู้เดินจงกรมเป็นวัดเนี่ยย่อมเป็นผู้ที่เดินทางไกลได้ทนเป็นผู้ทำความเพียรได้ทนเป็นผู้ที่มีความเจ็บไข้น้อยอาหารที่กินดื่มเคี้ยวย่อมย่อยได้ดีแล้วก็สมาธิที่บรรลุในขณะที่เดินจงกรมเนี่ยย่อมตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ได้นานนะสาธุชนทั้งหลายแม้ทางสุขวิทยาก็ถืออิริยาบถเดินเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะผู้ที่ใช้อิริยาบถ4ได้ถูกส่วนสมกันจะเป็นผู้มีกำลังกายแข็งแรงแล้วก็เจริญวัยกับทั้งยังจิตใจให้เจริญสุขด้วยนะความเป็นผู้รู้จักประมาณก็หมายถึงการตัดความต้องการที่เกินพอดีพอควรยับยั้งหักห้ามใจให้อยู่ในความพอดีพอควรนะเป็นแนวปฏิบัตินะความเป็นผู้รู้จักประมาณหรือว่ารู้จักประหยัดย่อมที่จะอำนวยผลที่น่าปรารถนาช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องจระเข้โง่แต่อวดฉลาดสาธุชนทั้งหลายณกาลครั้งหนึ่งมีจระเข้2ผัวเมียอาศัยอยู่ในลำน้ำใหญ่สัตว์2ตัวนี้อยู่กันมาช้านานเลยทีเดียวอยู่มาวันหนึ่งนางจระเข้ก็มีความรู้สึกตนว่าได้ตั้งท้องนะจึงได้นำเรื่องนี้มาเล่าให้จระเข้ผู้เป็นสามีฟังทั้งคู่ปิติอย่างยิ่งเลยทีเดียวเพราะมีความต้องการที่จะได้ลูกมานานแล้วจระเข้ตัวผู้เฝ้าประคบประงมเอาใจเมียท้องอยู่ไม่ขาดไม่ว่านางอยากจะกินสัตว์น้ำอะไรก็จะสรรหามาให้เวลาผ่านไปย่างเข้าระยะที่นางจระเข้ท้องแก่วันหนึ่งขณะที่จระเข้สองตัวเนี่ยว่ายน้ำคลอเคลียอยู่นั้นเนี่ยบังเอิญสายตาของนางจระเข้ท้องแก่เนี่ยก็เหลือบไปเห็นฝูงวานรที่พากันออกมาหากินอยู่ตามริมน้ำวานรน้อยใหญ่บ้างก็ไต่อยู่ตามต้นกล้วยหรือต้นไม้ใหญ่บ้างก็ลงมาดื่มน้ำอยู่ที่ริมชายฝั่งฉับพลันที่เห็นฝูงวานรนั้นเนี่ยนางจระเข้ก็เกิดอารมณ์อยากจะกินหัวใจวานรขึ้นมาทันทีจึงเอ่ยกับจระเข้ตัวผู้ว่าพี่จ๋าฉันอยากจะกินหัวใจของเจ้าจอนั่นเหลือเกินมันอยากจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยพี่น้องเอ๋ยทำไมเจ้าถึงอยากจะกินอะไรที่พิสดารอย่างนี้ปกติหากเป็นสัตว์น้ำด้วยกันแล้วเนี่ยเจ้าอยากจะกินอะไรพี่ก็จะดั้นด้นหามาให้แต่คราวนี้แพ้ท้องเจ้าอยากกินหัวใจวานรซึ่งเป็นสัตว์บกแถมยังคล่องแคล่วว่องไวอีกสงสัยพี่จะนำหัวใจวานรมาให้เจ้ากินไม่ได้เสียแล้วเจ้าลองหาอย่างอื่นมากินแก้แพ้ท้องดีกว่าจระเข้ผู้เป็นผัวเอ่ยปากกับเมียรักแต่ในใจนั้นเนี่ยก็ยังครุ่นคิดถึงแผนการอุบายต่างๆที่จะนำหัวใจของวานรมาให้ได้นิ่งเงียบไปได้สักครู่ก็คิดอุบายขึ้นได้จึงเอ่ยปากปรึกษากับเมียรักซึ่งท้องแก่ก็เห็นดีในอุบายนั้นด้วยแล้วก็รีบให้ผัวดำเนินการตามแผนการทันทีเลยทีเดียวแผนการของจระเข้ผู้รักเมียมีอยู่ว่าตนจะทำทีชักชวนวานรที่เห็นแก่กินสักตัวหนึ่งให้ไปชิมผลไม้นานาชนิดที่ริมฝั่งตรงข้ามโดยตัวจระเข้จะรับอาสาเป็นพาหนะนำวานรข้ามสายน้ำไปเองและเมื่อว่ายออกมาจากฝั่งก็จะจัดการกับวานรตัวนั้นแล้วก็นำหัวใจไปให้เมียกินสองจระเข้ผัวเมียมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าวานรจะต้องคล้อยตาม
อุบายนี้เป็นแน่นอนเพราะชายฝั่งที่เหล่าวันนอนหากินอยู่ทุกวันนั้นเนี่ยก็มีแต่เพียงกล้วยป่าที่มีเมล็ดมากแล้วก็รสชาติก็แสนจะฝาดครั้นจะไปหากินที่อื่นไกลเกินกำลังจึงจำต้องทนกินกล้วยเมื่อตกลงตามแผนการนั้นแล้วจระเข้ตัวผู้ก็ว่ายปรีเข้าไปหาวันนอนตัวหนึ่งซึ่งกำลังเด็ดผลกล้วยอยู่ริมฝั่งจากนั้นจึงเริ่มใช้วาทะจูงใจวันนอนตัวนั้นตามแผนการอยู่ชั่วครู่เจ้าวันนอนก็กระโดดลงหลังให้จระเข้พาว่ายออกจากฝั่งไปฝ่ายจระเข้ตัวเมียที่ท้องแก่เมื่อเห็นดังนั้นก็ดีใจเป็นล้นพ้นกระยิมยิ้มย่องเลยทีเดียวว่าอีกไม่นานนะคงได้กินหัวใจลิงแก้อาการแพ้ท้องเป็นแน่แท้สาธุชนทั้งหลายจระเข้พาลิงว่ายน้ำห่างออกจากฝั่งไปเรื่อยๆและเมื่อว่ายมาถึงกลางลำน้ำก็ดำลงน้ำทันทีฝ่ายวานอนนั้นเนี่ยนั่งอยู่บนหัวก็ร้องเกี้ยกเกี้ยกเอะอะโวยวายต่อว่าต่อขานจระเข้เลยทีเดียวจะฆ่ากันหรืออย่างไรทำไมอยู่ๆก็ดำลงน้ำเช่นนี้ข้าตกใจหมดเลยฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าจ๋อเอ้ยใครเนาะใครกันที่กล่าวไว้ว่าเจ้าเป็นสัตว์สมองไวปัญญาดีแต่นี่ทำไมถึงไม่ทันลูกไม้ของข้าข้าจะบอกให้เอาบุญเจ้าจะได้จากโลกไปอย่างไม่ตะขิดตะขวงใจที่ข้าพาเจ้ามานี่นะไม่ได้พาไปหาผลไม้ดีๆอร่อยๆกินหรอกข้าจะพาเจ้ามาควักหัวใจออกต่างหากเพราะเมียรักของข้าแพ้ท้องอยากจะกินหัวใจลิงรู้ความจริงแล้วก็เตรียมตัวมามะมามะมาให้ข้าควักหัวใจเสียโดยดีจระเข้กล่าวกับวานอนฝ่ายวานอนนั้นเมื่อล่วงรู้ความจริงก็รีบรวบรวมสติความคิดหาหนทางเอาชีวิตรอดท่านกุมพีสงสัยที่ท่านอุตส่าห์ออกอุบายพาข้ามาควักหัวใจถึงกลางลำน้ำเพื่อเอาไปให้เมียท้องแก่กินนั้นเนี่ยจะเสียเที่ยวเสียแล้วช่างไม่รู้อะไรเสียแล้วพวกข้าน่ะเป็นสัตว์ซุกซนไปไหนมาไหนต้องกระโจนโดดโลดเต้นซึ่งหากนำหัวใจไปด้วยคงต้องกระทบกระเทือนแน่ข้าและเหล่าวันนอนจึงถอดหัวใจเอาไว้ที่ต้นมะเดื่อชายฝั่งด้านโน้นเจ้าเคยว่ายน้ำผ่านไปแล้วเคยเห็นไหมล่ะเป็นพวงแดงๆนั่นแหละเราว่าเจ้าพาเราเข้าฝั่งดีกว่าจะได้ไปเอาหัวใจที่แขวนไว้ที่ต้นมะเดื่อจะดีกว่าหากมิฉะนั้นเนี่ยเจ้าก็คงกลับไปมือเปล่าไม่ได้หัวใจของข้าไปให้เมียท้องแก่ของเจ้ากินแน่นอนจระเข้ปัญญาทึบซึ่งไร้ปฏิภาณไหวพริบและการสังเกตในสิ่งรอบตัวได้เชื่อในคำพูดของวันนอนในทันทีแล้วก็รีบว่ายน้ำเปลี่ยนทิศทางกลับไปทางต้นมะเดื่อชายฝั่งที่รับวันนอนขึ้นมาครั้นพอถึงใกล้ฝั่งวันนอนผู้มีปัญญาได้รีบกระโจนจากหลังจระเข้ขึ้นไปฝั่งอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงหันมาพูดกับจระเข้ที่หวังว่าจะนำหัวใจวานอนไปฝากเมียตัวนั้นว่าเจ้าคงคิดว่าข้าเป็นวานอนที่โง่เง่านี่สินะที่จะมาลวงหลอกไปกินผลไม้ฝั่งโน้นแล้วจะควักหัวใจของข้าไปให้เมียรักที่กำลังท้องแก่ข้าน่ะรู้ทันเจ้านะแต่ไม่ได้แสดงอาการกระตกกระตากรู้ไว้ซะด้วยเถิดตอนนี้เจ้านั่นแหละถูกข้าหลอกลวงแล้วคำว่าโง่เง่าคงเหมาะกับเจ้ามากกว่าเพราะหัวใจของข้าไม่ได้อยู่ที่ต้นมะเดื่อนี่หรอกแท้จริงแล้วก็อยู่ในตัวของข้านี่แหละเจ้าเตรียมตัวรับอารมณ์พิโรธของเมียท้องแก่ได้เลยเพราะกลับไปมือเปล่าแล้วอย่าเอาอุบายที่เกิดจากปัญญาทื่อๆเช่นนี้ไปหลอกล่อลิงตัวอื่นอีกล่ะจะเสียเวลาเปล่าแล้วก็เป็นดังเช่นที่วานอนพูดไว้เมื่อเจ้าจระเข้กลับไปหาเมียท้องแก่มือเปล่าก็ต้องรับมือกับอารมณ์แล้วก็ทนฟังวาจาหยาบคายอยู่หลายวันเลยทีเดียวมีคำกล่าวถึงข้อแตกต่างของคนโง่เขลาและคนฉลาดเอาไว้ดังนี้คนฉลาดนั้นรู้ว่าเขาควรจะพูดอะไรส่วนคนโง่เขลานั้นมักจะพูดว่าเขารู้อะไรฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: ททบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

าติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 + 1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 + 2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: อันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆลืมบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกคุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้ทันสิบกับสปสช.ค่ะ
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9นครราชสีมาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุสื่อสารเพื่อสุขภาพดีกับสถานีแห่งความรู้คู่ความสุข FM 101.5 MHz สวท.บุรีรัมย์รายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.

สวัสดีท่านฟังนะครับในช่วงเช้าๆของวันเสาร์วันนี้วันเสาร์ที่เป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับที่อากาศครึ้มตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็ขออนุญาตต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.กับผมธัญญาประวันรำนะครับมาพร้อมๆกับผู้ร่วมดูแลรายการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับอาจารย์หมูธนเดชฉลาดแพทย์นะครับที่สวทแห่งนี้ขอบคุณผู้ร่วมจัดรายการนะครับคุณบรรเทาสำราญใจและก็คุณบุญเลียนนะครับทั้งสองท่านก็เป็นผู้ร่วมจัดรายการนะครับให้กำลังใจตั้งแต่เช้าๆพร้อมกับท่านผู้ฟังที่อาจจะรับชมสดๆในขณะนี้นะครับทาง Facebook Live นะครับของสวทบุรีรัมย์สวัสดีไปยังท่านผู้ฟังที่เพิ่งตื่นมาแล้วก็ฟังจากหอกระจายข่าวของท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและก็ท่านที่ฟังทางคลื่นอื่นๆนะครับก็ขอต้อนรับนะครับรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.เป็นรายการสดนะครับมาเติมเต็มกันในทุกเช้าของวันเสาร์ 5:30 ถึง 6:00 นนะครับเป็นรายการที่ทางสปสช.ร่วมกับทางสถานีวิทยุนะครับนำข้อมูลข่าวสารว่าด้วยเรื่องของข้อมูลต่างๆความเคลื่อนไหวของสปสช.ที่ทำทั้งกิจกรรมทั้งนโยบายทั้งแนวทางนะครับที่สปสช.เขต9ที่ดูแล4จังหวัดนครชัยบุรีเนี่ยมาบอกมาเล่ากันนะครับวันนี้เรามาเริ่มด้วยข่าวคราวที่เป็นมงคลนะครับทางมีข่าวที่อยากจะเชิญชวนท่านที่เคารพนะครับโดยท่านพระครูปลัดนราธิวัฒน์เนี่ยท่านส่งมานะครับคือขอเชิญร่วมพิธีถวายต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศและก็ผ้าไตรพระราชทานพระเทพวชิระมุนีนะครับหลวงพ่ออาจหรือว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดทุ่งโพหลายท่านคงจะจำได้นะครับซึ่งในวันนี้แหละนะครับวันนี้แหละวันที่6มิถุนายนเป็นวันเสาร์ในช่วงของช่วงบ่ายนะครับบ่าย 2:30 เป็นต้นไปที่อุโบสถวัดทุ่งโพตำบลอีสานก็ขอเชิญท่านที่เคารพนะครับไปร่วมเป็นเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชพิสารสุธีหรือว่าหลวงพ่ออาจนะครับหลวงพ่ออาจที่ปรึกษาเจ้าคณะจังที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11นะครับสายธรรมยุทธ์นี่นะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งโพเป็นพระราชาคณะชั้นเทพนะครับได้พัดยศเป็นพระราชาคณะชั้นเทพในราชทินนามที่พระเทพวชิระมุนีปรีชาศาสนวรกิจพิพิธภารทุราธรนะครับยติคณิสรบวรสังฆรารามคามวาสีอาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าเชิญชวนท่านผู้ฟังไปร่วมนะครับซึ่งท่านได้รับพระบรมราชโองการเนี่ยพระราชทานนะครับพระราชทานซึ่งก็ถือว่าเป็นราชาคณะชั้นเทพนะครับซึ่งท่านอยู่ที่วัดทุ่งโพในวันนี้นะครับซึ่งพระราชชะองค์การหรือว่าที่ท่านโปรดพระราชทานพระบรมราชโองการเนี่ยนะครับก็ได้ลงไปในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่143ตอนที่23ขอเมื่อวันที่20เมษายน2569ที่ผ่านมานะครับก็จะมีการจัดพิธีถวายต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศและก็ผ้าไตรพระราชทานวันนี้นะครับวันนี้ในช่วงบ่ายที่วัดทุ่งโพก็เชิญชวนท่านที่เคารพนะครับที่ฟังรายการในช่วงเช้าๆไปร่วมกันนะครับถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันนะครับเรามีพระผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับมาที่รายการรู้ทันสิทธิ์ครับท่านฟังครับมีเรื่องราวที่ยังจะมาเชิญชวนกันตลอดเลยไปรับวัคซีนกันหรือยังครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล หลายคนลืมหรือเปล่าครับอย่าลืมนะครับเป็นผมมาทุกครั้งก็จะเชิญชวนท่านที่เคารพวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นี่เป็นเรื่องที่
เรื่องดีๆสำหรับคนไทยนะครับเป็นวัคซีนที่ฉีดและก็ป้องกันการติดเชื้อไวรัสเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจซึ่งสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วนะครับในกรณีท่านใดที่ติดเนี่ยคือการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยก็จะผ่านทางละอองฝอยจากการไอการจามอะไรประมาณเนี้ยนะครับแม้แต่การสัมผัสโดยตรงก็ติดได้มักจะพบระบาดมากในช่วงของฤดูนี้นะครับฤดูฝนต่อไปด้วยฤดูหนาวซึ่งอาการไข้มีประจำนะอะไรพวกนี้ไข้สูงเฉียบพลันพวกนี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคยไหมครับไข้หวัดเนี่ยหลายคนบอกว่าปวดเมื่อยตามร่างกายนั่นแหละครับแม้แต่ไอหรือจามพวกนี้นะครับด้วยเหตุนี้เองครับทางสปสช.ก็ตระหนักตลอดเวลานะครับว่าในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเพื่อลดความรุนแรงนะไม่ได้บอกว่าฉีดไปแล้วก็หายเลยอะไรไม่ใช่ประมาณนั้นนะครับเป็นการฉีดป้องกันวัคซีนเนี่ยเป็นเรื่องที่ป้องกันไม่ให้เกิดโรคนะครับท่านฟังต้องเข้าใจถ้าเกิดแล้วเนี่ยก็ต้องไปรักษาตามขั้นตอนอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เพื่อเป็นการบรรเทาเจ็บป่วยลดความรุนแรงของโรคหรือว่าถ้าติดเนี่ยก็ลดความรุนแรงได้ตลอดจนอัตราการเสียชีวิตที่มันเกิดจากอาการแทรกซ้อนเนี่ยวัคซีนช่วยได้เพราะฉะนั้นรณรงค์กันนะครับเริ่มมาตั้งแต่1พฤษภาคม2569ไปจนถึง31สิงหาคมของทุกปีนะครับกลุ่มเสี่ยงหลักๆที่ทางสปสช.และก็กระทรวงสาธารณสุขโดยคุณหมอคุณพยาบาลตามรพ.สต.ตามโรงพยาบาลแล้วก็ให้อสม.ไปประสานงานมาเนี่ยนะครับกลุ่มแรกเลยนะครับหญิงตั้งครรภ์อายุ12ถึง20สัปดาห์อันนี้ใช้สิทธิ์ตลอดเลยนะครับไปฉีดได้เลยกลุ่มที่2เด็กอายุ6เดือนถึง5ปีนะครับเกิดมาได้6เดือนไปจนถึง5ปีเข้าอยู่ในโรงเรียนละนะครับก็รับวัคซีนซึ่งอันนี้หลายพื้นที่นะครับทางรพ.สต.ก็จะมีโครงการออกไปฉีดวัคซีนให้ที่โรงเรียนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับรพ.สต.หรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันนะครับกลุ่มที่3กลุ่มที่เป็นโรคทาลัสซีเมียและก็ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องพวกนี้จะรวมไปจนถึงผู้ที่มีโรคที่ติดเชื้อ HIV ด้วยนะครับที่มีอาการออกแล้วเนี่ยพวกนี้ก็สามารถไปฉีดได้อย่าลืมนะครับไปฉีดป้องกันความรุนแรงกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง7กลุ่มโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นไหมครับในหมู่บ้านเนี่ยนะครับโรคหอบหืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไตวายโรคเบาหวานผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด7กลุ่มนี้เนี่ยต้องไปรับเลยนะครับต้องไปรับวัคซีนป้องกันหรือว่ามีโรคเข้าไปก็สามารถบรรเทานะครับบรรเทาได้กลุ่มต่อมาครับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนะครับเดินเข้าไปรับบริการได้เลยนะครับที่รพ.สต.ของท่านหรือว่าที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านผู้ป่วยโรคอ้วนมีไหมครับในหมู่บ้านของท่านโรคอ้วนเนี่ยมีหลายชนิดนะครับแต่เพียงแค่ว่าเขาจะเน้นคนที่มีน้ำหนัก100กิโลกรัมขึ้นไปนะครับวันนี้ผมว่าในพื้นที่หลายหมู่บ้านหลายตำบลนี่ก็จะมีคนอ้วน100กิโลขึ้นนะครับคนนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคอ้วนนะโรคอ้วนเนี่ยก็มีโรคแทรกซ้อนเยอะหรือคนที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะซึ่ง อสม.หรือว่าท่านไปวัดความดันให้คุณหมอคำนวณดัชนีมวลกายให้ก็ได้จำไว้ว่า100กิโลขึ้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะฉีดวัคซีนก่อนเลยนะครับก่อนเลยกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มผู้พิการทางสมองนะอาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อันนี้ก็ต้องอาศัย อสม.อาศัยคุณพี่เลี้ยงหรือว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพในรพ.สต.เนี่ยนะครับไปดูแลให้หรือนำมาให้ท่านฉีดที่รพ.สต.ก็ขึ้นอยู่การบริหารจัดการประสานงานกันระหว่างรพ.สต.และก็พี่น้องประชาชนนะครับที่สำคัญนะครับสปสช.มองทะลุไปยังผู้ต้องขังด้วยนะที่อยู่ในเรือนจำท่านฟังเชื่อไหมคนกลุ่มนี้ที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วเนี่ยซึ่งก็จะมีทั้งเยาวชนทั้งวัยทำงานทั้งผู้สูงอายุเนี่ยไปอยู่ในเรือนจำอันนี้สปสช.ก็นึกถึงและก็มีโครงการเหล่านี้เข้าไปในเรือนจำด้วยนะครับ
การใช้สิทธิ์ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับใช้สิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพก็คือในกรณีที่ท่านไปรับวัคซีนก็ฟรีนะครับฟรีจองคิวได้ยิ่งมาพักหลังนี่ใช้แค่มือถือของท่านเนี่ยก็จองได้ในกรณีท่านที่อาจจะเข้าไปสะดวกนะครับอย่าลืมนะครับถ้าติดใจสงสัยอยากรู้ว่าใช้สิทธิ์ได้ตรงไหนอะไรเนี่ยสายด่วนสปสช1330นะ1330โทรตลอด24ชั่วโมงได้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เชิญชวนในช่วงแรกเนี่ยนะครับนี่คือสปสช.นะครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่ต้องแจ้งเลยนะครับต้องแจ้งเลยเพราะว่าหลายเรื่องหลายราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยก็ต้องมานำมาบอกเล่าโดยเฉพาะสปสช.เนี่ยนะครับว่าด้วยเรื่องของสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพท่านฟังครับวันนี้นอกจากจะมีภาครัฐที่เป็นผู้ให้บริการผมกำลังหมายถึงรพ.ส.ต.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในระดับตำบลโรงพยาบาลระดับอำเภอเรียกว่าโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยหรือโรงพยาบาลในระดับจังหวัดเนี่ยก็มีการสื่อสารกันในรูปแบบของภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มที่เรียกว่าศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองเป็นภาคประชาชนนะครับก็เมื่อเดือนที่ผ่านมานะวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีโอกาสลงไปหาเครือข่ายเราไม่ว่าจะเป็นที่ห้วยราดบ้านด่านแล้วก็อำเภอกระสังต้องขอบคุณผู้ประสานงานนะครับในการทำงานของภาคประชาชนเนี่ยจริงๆแล้วในภาพของสปสช.เขต9เนี่ยก็จะมีศูนย์คุ้มครองสิทธิ์อยู่หลายที่หลายแห่งแต่ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ของอำเภอเมืองบุรีรัมย์เนี่ยก็จะขยับขับเคลื่อนลงไปสู่เครือข่ายของเราในแต่ละอำเภอแต่คงไปได้ไม่ทุกอำเภอนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองของอำเภอเมืองเนี่ยก็จะดูแลหลักๆเลยก็คือ4อำเภอมีอำเภอเมืองอำเภอห้วยราดบ้านด่านแล้วก็อำเภอกระสังส่วนอำเภออื่นๆก็มีโอกาสจะเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนไปเติมเต็มกันเพราะภาคประชาชนก็เป็นองค์กรกลุ่มเล็กๆนะครับที่ทำงานด้วยใจอยากจะทำเรื่องราวของการไปสื่อสารว่าด้วยเรื่องของสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพเพิ่มเติมให้กับเครือข่ายเวลามีข้อมูลสอบถามหรือแม้แต่เรื่องของการที่ไปรับข้อมูลตรงนะครับในภาคประชาชนด้วยกันเนี่ยเช่นการไปรับการรักษาแล้วถูกปฏิเสธสิทธิ์อย่างเงี้ยนะก็ถ้าเกิดว่าไปคุยไปพูดกับทางผู้ให้บริการแล้วยังได้รับความเข้าใจไม่พอก็สื่อสารมายังศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองได้นะครับหรือท่านไปใช้สิทธิ์บัตรทองแหละแต่ถูกเรียกเก็บเงินทั้งที่ใช้บัตรทองบัตรทองไม่มีนะครับใช้บัตรประชาชนเพราะการคีย์ข้อมูลในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวแต่ยังถูกเรียกเก็บเงินอะไรประมาณเนี้ยไปฉีดวัคซีนที่ผมแจ้งบอกเล่าแต่ว่าถูกเรียกเก็บเงินประมาณเนี้ยก็แจ้งมานะครับแจ้งมาศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองบุรีรัมย์มีอยู่3แห่งนะครับซึ่งหลักๆก็คือที่หนองหงนะที่ลำปางมาศแล้วก็ในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะผมก็ยังทำหน้าที่เป็นประธานประสานงานในเรื่องราวเหล่านี้อยู่นะครับพบปัญหาเรื่องของสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพหรือว่าสิทธิ์บัตรทองก็แจ้งแลกเปลี่ยนนะครับอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทำทันทีนะครับทำทันทีทำด้วยใจนะครับอีกเรื่องนึงครับที่ทางสปสช.เขต9เนี่ยแม่ลงพื้นที่บ่อยมากเลยนะครับในช่วงนี้ซึ่งแน่นอนนะครับการทำเรื่องของเวลาเขาสื่อสารกันเนี่ยเขาไม่ได้ทำเฉพาะปีเดียวนะครับท่านเคยได้ยินเรื่องของสถานีรักสุขภาพเคยได้ยินไหมครับหรืออสมเรียกว่า Health Station Health Station คือสถานีรักสุขภาพที่สปสช.จับมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจับมือกับกระทรวงสาธารณสุขหลักๆเนี่ยนะครับทำเรื่องราวของการไปคัดกรองว่าด้วยเรื่องของกลุ่มเป้าหมายหลักๆคือกลุ่มที่ไปค้นหาคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็นำกลุ่มเหล่านี้ไปเข้าโรงเรียนเบาหวานนะหลายคนยังเป็นนักศึกษานักเรียนของแต่ละรพ.ส.ต.นะครับมีโรงเรียนเบาหวานมีคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยคอยให้ความรู้เรื่องของการคัดกรองนี่ท่านฟังเชื่อไหมครับ
ยิ่งคัดยิ่งเจอยิ่งคัดกรองยิ่งเจอนะเดิมคัดเฉพาะคนสูงอายุแล้วก็ขยับมา35ปีขยับมาเริ่มตั้งแต่15ปีเป็นต้นไปเนี่ยนะครับการคัดกรองโดยผู้ที่ทำหน้าที่อาสาสมัครคืออสม.แล้วก็เจ้าหน้าที่รพสต.เนี่ยนะครับร่วมกับเครือข่ายองค์กรอื่นๆก็ทำให้รู้ว่าโรคที่อยู่ในพื้นที่มีหลากหลายมากนะครับมีหลากหลายมากแต่ว่าการค้นหาเพื่ออะไรครับท่านฟังเพื่อป้องกันเห็นไหมครับถ้าค้นหาเจอแล้วก็มีวิธีการป้องกันทำความเข้าใจโดยเริ่มที่ตัวของท่านเองนั่นแหละนะครับท่านผู้ฟังที่อาจจะตื่นขึ้นมารับฟังบอกว่าเอ๊ะรายการนี้บอกเล่าเรื่องอะไรก็บอกเล่าเรื่องของสปสช.นะทำเรื่องของภาคนโยบายทำเรื่องของความต่อเนื่องในองค์กรในชุมชนเนี่ยเพื่อเรียนรู้และก็เพื่อเพิ่มเติมเป็นข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องมาสร้างความเข้าใจให้ตรงกันนะครับในการใช้สิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพที่ผมใช้คำเต็มๆก็เพราะว่าถ้าเราบอกว่าใช้สิทธิ์บัตรทองและคนสิทธิ์บัตรประกันสังคมสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์ราชการล่ะอย่างเช่นเชิญชวนไปฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เช่นกันนะครับแต่เราจะเน้นเรื่องของสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพหรือสิทธิ์บัตรทองที่มีการใช้กันเยอะนะเยอะในคนไทยของเราวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยทางท่านผู้อำนวยการสปสช.เขต9นะครับดร.แพทย์หญิงสาวิตรีวิษณุโยธินเนี่ยก็มาพร้อมทีมงานมาที่โรงแรมคริสโก้เนี่ยนะครับมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนในโครงการจัดบริการแบบมุ่งเน้นคุณค่าโดยใช้นวัตกรรมสถานีรักสุขภาพเห็นไหมครับเขาใช้พื้นที่บุรีรัมย์ของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วก็เชิญทางโคราชเชิญชัยภูมิเชิญสุรินทร์มาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันการประชุมครั้งนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากท่านผู้ตรวจราชการนะครับอาจารย์หมอวิทิตสริดีชัยคุณหลายคนคงจะจำท่านได้นะครับท่านเคยเป็นสาธารณสุขจังหวัดของบุรีรัมย์เราเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต9มาเป็นประธานแล้วก็มีคุณหมอศิลาจิระวิกรคุณนะครับท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขเนี่ยก็ไปร่วมกับทีมงานของอาจารย์หมอรักเกียรติประสงค์ดีท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมายในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการเพราะโครงการแบบนี้เนี่ยมันเป็นโครงการที่รับโครงการมาแล้วก็มาดำเนินกิจกรรมสำคัญโดยเฉพาะภาพนโยบายแล้วก็ลงสู่ภาพปฏิบัตินำข้อมูลวิจัยนำข้อมูลการค้นคว้าที่ไปพบไปเจอในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาท่านฟังครับก็นำมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มีการสื่อสารชัดๆลงไปเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเรื่องของความสำเร็จความก้าวหน้าในเรื่องของการจัดการว่าในเรื่องของการมุ่งเน้นเรื่องของคุณค่านะคุณค่าซึ่งทางสปสช.ก็จะมีเรื่องราวดีๆแบบเนี้ยนะครับไปนำเสนอไปแลกเปลี่ยนแล้วนำประเด็นที่มันเป็นปัญหามาแก้ไขร่วมกันซึ่งแน่นอนครับทางสปสช.เขต9ในการบริหารทั้งงบประมาณเรื่องของคนเรื่องภาพนโยบายในการทำงานเพื่อลงสู่พี่น้องประชาชนเนี่ยหลักๆหลายเรื่องมากเลย2กลุ่ม2องค์กร2คณะกรรมการที่เป็นคณะกรรมการทำงานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการบริหารเรียกว่าอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพที่เป็นบอร์ด1กลุ่มนะครับแล้วก็บอร์ดผู้บริหารอีกกลุ่มก็คือบอร์ดผู้ดูแลเรื่องของคุณภาพบริการมาตรฐานนะครับอคมนะครับอคมกับอปสขเนี่ยเป็น2กลุ่มนะคณะกรรมการ2กลุ่มที่ทำงานร่วมกันแล้วก็ทำภาพนโยบายหลักๆนะของสปสช.ของระดับประเทศซึ่งมีประมาณ13เขตเนี่ยลงทำงานสู่พี่น้องประชาชนแต่ที่มาเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยก็มาร่วมว่าด้วยเรื่องของการฝึกปฏิบัติด้วยนะมีการฝึกปฏิบัติด้วยเขตนครชัยบุรีเราเนี่ยก็มาทั้งมาวิเคราะห์ช่องว่างการบริการมันติดขัดตรงไหนถ้าติดขัดเนี่ยในแต่จังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยมีช่องทางอะไรโดยเฉพาะเรื่องของสถานีรักสุขภาพที่ควรจะมีให้เต็มพื้นที่ก็ต้องชื่นชมนะครับท่านฟังที่เรียกว่าเป็นผู้รับบริการนะครับหลายคนอาจจะมีโครง

พิมลเนี่ยท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบัวก็อนุมัติให้กับชมรมอสมตำบลบ้านบัวเนี่ยไปทำโครงการ CPR เบื้องต้นตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ให้มาให้ไว้ตั้งแต่วันที่20มีนาคมที่ผ่านมาเรื่องของอสมควรที่จะทำเรื่องของ CPR เบื้องต้นเป็นทุกคนนะครับกำลังอยู่ในช่วงของการอบรมนะครับส่วนที่ใดทำเรื่องใดก็ส่งข้อมูลผ่าน Facebook ไว้ก็ได้นะครับทิ้งท้ายด้วยเสียงเพลงนะครับอยู่กับอาจารย์หมูธนัทเดชฉลาดแพทย์และผมธัญญาและก็กลับบ้านไปพร้อมๆกันเสาร์หน้ามาเจอกันนะครับทิ้งท้ายด้วยเสียงเพลงที่ไพเราะขอให้ท่านผู้ฟังโชคดีและมีความสุขวันเสาร์นี้ครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจาย

0: เสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยและพักทรัพย์พักหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
3: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกผันผวนต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจนกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME รวมถึงลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยที่กำลังจะครบกำหนดปรับเพิ่มค่างวดแบบขั้นบันไดและลูกหนี้ในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดเวลาซื้อทรัพย์สินคืนธนาคารประเทศไทยจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือใน2โครงการหลักได้แก่โครงการคุณสู้เราช่วยให้สถาบันการเงินพิจารณาคงค่างวดให้กับลูกหนี้ในมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์ที่ไม่สามารถชำระค่างวดที่จะปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ50เป็นร้อยละ70ในปีที่2พร้อมทั้งขยายเวลาให้ลูกหนี้ที่ค้างชำระสามารถอยู่ในโครงการต่อไปได้นานขึ้นเพื่อให้ยังได้สิทธิ์ตัดเงินต้นทั้งจำนวนและยกเว้นดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิมส่วนโครงการพักทรัพย์พักหนี้ให้สถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนเพื่อให้ลูกหนี้มีเงินทุนไปซื้อทรัพย์สินคืนและรักษาทรัพย์สินของตนเองไว้ให้ได้โดยขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายระยะเวลาครบกำหนดการซื้อทรัพย์สินคืนเพิ่มเติมนพศรแก้วคำรายงาน
2: ด้านเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดมาตรการลดต้นทุนและช่วยเหลือเยียวยาชาวนานาปรังไร่ละ 2,000 บาทนายปราโมทย์เจริญสินนายกสมาคมข้าวและเกษตรกรไทยและภาคีเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหารือร่วมกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกรมการข้าวเพื่อสะท้อนถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบข.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ซึ่งทางสมาคมจะได้เสนอขอให้ภาครัฐสนับสนุนการติดตั้งโซล่าเซลเพื่อใช้การเกษตรพร้อมขอให้มีการเร่งรัดการจัดการหนี้สินที่ค้างจ่ายเพื่อให้เกษตรกรมีสภาพคล่องมากขึ้นรวมไปถึงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังที่ประสบปัญหาขาดทุนในฤดูการผลิตที่ผ่านมาอัตราไร่ละ 2,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่อีกทั้งมาตรการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายพร้อมคาดหวังว่าในการประชุมนบข.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้จะเห็นความชัดเจนในการตัดสินใจจากรัฐบาลเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนอย่างมากในฤดูการผลิตนี้ขณะที่องค์การคลังสินค้าขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569ถึงวันที่30มิถุนายนนี้องค์การคลังสินค้าหรืออคสกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศขยายเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากในบางพื้นที่ยังอยู่ในช่วงดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งผลให้มีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง อคสจึงขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569ออกไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเก็บเกี่ยวผลผลิตในแต่ละพื้นที่และรักษาเสถียรภาพการตลาดข้าวของประเทศปิดท้ายที่ราคาน้ำมันเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาผู้ค้าประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซลทุกชนิดลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลพรีเมียมปรับลดลงถึง1บาทต่อลิตรขณะที่พรีเมียมแก๊สโซฮอล95และน้ำมันก๊าซราคาคงเดิมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
4: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
6: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
7: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะเช้าวันนี้เราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางFacebook Page สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เพจสวทบุรีรัมย์นะคะพบกันในเช้าวันนี้ก็ตรงกับเช้าวันเสาร์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่6มิถุนายน2569แรม6ค่ำเดือน7ปีมะเมียอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกทีมงานของเราวันนี้อาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงกับช่วงของดีๆที่ชุมชนแล้วก็อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรในช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการค่ะขอบคุณที่ทักทายกันมาหน้าทางเพจแล้วก็ขอบคุณช่างเทคนิคด้วยนะคะที่ดูแลในเรื่องของการออกอากาศค่ะวันนี้กับรายการสวัสดีบุรีรัมย์ในแต่ละช่วงจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างเริ่มจากช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้เนี่ยอาจารย์นิ่มนำเรื่องราวปลาส้มกลุ่มบ้านยางน้ำใสอำเภอสตึกมาฝากเรานะคะมาแนะนำให้เราได้รู้จักค่ะส่วนช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่วันนี้อาจารย์จินนี่นำคำศัพท์เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่ง plus มาฝากเราก่อนอื่นดูพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะในวันนี้แล้วก็วันที่9วันที่11มิถุนายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะ60-70%ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่7-8มิถุนายนมีฝนฟ้าคะนอง40-60%ของพื้นที่หลังจากนั้นก็จะมีฝนตกหนักนะคะอย่างที่บอกค่ะ9-11มิถุนายนนะคะส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้มีฝน 30% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสต่ำสุดก็อยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังกับเรื่องราวของปลาส้มบ้านยางน้ำใสอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ตามอาจารย์นิ่มไปฟังเรื่องนี้กันนะคะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์นิ่มปิติวรรณฝ้ายโคกสูงนะคะสำหรับในช่วงนี้มาพบกับของดีๆที่ชุมชนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปทำความรู้จักกับปลาส้มกลุ่มบ้านยางน้ำใสตำบลสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณลุงสมพรกวีรัตน์ค่ะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
2: สวัสดีครับผมนายสมพรกวีรัตน์นะครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มของฝากบ้านยางน้ำใสตรายกนิ้วโป้งนะครับกลุ่มของเราอยู่ที่บ้านยางน้ำใสนะครับหมู่7ตำบลสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกลุ่มทั้งหมดของเรามีทั้งหมด22คนนะครับทั้งหมดคนหมู่บ้านเดิมทีนะครับก่อนที่จะตั้งเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มของผมในชาวบ้านจะเป็น6คนที่มีรายได้น้อยนะครับประมาณทั้ง 80% นะครับส่วนมากก่อนเป็นมาเนี่ยจะทำอาชีพเกษตรนะครับทำนาทำสวนนะครับบางคนส่วนมากจะไม่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยต้องมาหาอาชีพนะครับเพื่อเป็นอาชีพเสริมบางคนก็เป็นอาชีพหลักนะครับเพื่อสร้างรายได้ให้อยู่เลี้ยงหรือว่าไม่ต้องเดินทางไปทำงานกรุงเทพอย่างนี้นะครับเราก็ทำในส่วนนี้มาทำงานครับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับปลาส้มสำเร็จรูปครับชนิดตัวนะครับทำจากปลาตะเพียนนะครับแล้วก็จะมีประเภทปลาส้มปลาดุกล้าทำจากปลาดุกนะครับสำหรับพวกสำเร็จรูปที่ว่าพร้อมทานได้เลยก็จะเป็นผงโรยข้าวนะครับทำจากเป็นส่วนผสมของสาหร่ายทะเลนะครับเราทำเป็นสำเร็จรูป1ซอง20กรัมสามารถเทราดข้าวสวยทานได้เลยทันทีครับไม่ต้องทำอะไรจากนั้นก็จะมีเป็นปลาประเภทที่ทำสุกแล้วนะครับก็จะมีปลาอบนะครับแล้วก็มีปลาทอดสำหรับพวกขบเคี้ยวก็จะเป็นพวกขนมปั้นฉิบนะครับทำสำหรับวัยรุ่นแล้วก็จะมีปลาสเต็กครับทำเป็นแท่งบดอัดนะครับก็สามารถวัยรุ่นทานได้ดีครับพวกนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับแหล่งผลิตนะครับปลาของเราเป็นปลาที่ได้มาตรฐานมีอย.

0: นะครับแล้วก็มีจำหน่ายนะครับที่ศูนย์จำหน่ายปลาส้มบรรยางน้ำใสหมู่ที่7ตำบลสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยถ้าจะติดต่อทางโทรศัพท์ก็ติดต่อได้ที่เบอร์0862534151และอีกเบอร์หนึ่งก็เป็น0822577611นะครับติดต่อได้ที่2เบอร์นะครับก็จะมีผู้รับสายก็จะเป็นคือสมพรนะครับผมเองแล้วก็คุณสายสมองนะครับ2ท่านนะครับแล้วก็ในแหล่งที่จำหน่ายแหล่งหนึ่งก็คือทุกวันอังคารนะครับเราจะมีขายที่ตลาดสีเขียวนะครับที่โรงพยาบาลสตึกนะครับและสำหรับวันศุกร์นี้เราจะมีขายที่หน้าทกส.นะครับอำเภอสตึกครับสำหรับท่านที่ไหนที่ไม่สะดวกก็ติดต่อทางออนไลน์หรือว่าทางไลน์นะครับไลน์ก็ติดต่อตามไลน์จะตามเบอร์ได้เลยนะครับตามเบอร์โทรศัพท์เข้าไลน์ได้เลยนะครับที่เพจไลน์นะครับจะมีสินติดต่อแล้วก็จำหน่ายส่งให้นะครับ
1: ค่ะนี่ก็คือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มของฝากบ้านยางน้ำใสตายกนิ้วโป้งตำบลสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานี่เองค่ะโดยมีปลาส้มนะคะที่ทำจากปลาตะเพียนปลาดุกหลาผงโรยข้าวนะคะมีปลาสติ๊กนะคะโดยกลุ่มนี้นะคะเกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่อยากมีรายได้อยากมีอาชีพเสริมนะคะโดยการนำปลาตะเพียนนะคะกลุ่มนี้นะคะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือปลาที่เขานำเข้ามาจะเป็นปลาที่สดใหม่มากๆค่ะจะนำเข้าปลาประมาณปลาจะเข้ามาที่กลุ่มนะคะประมาณ 4-5 วันนะคะเขาก็จะรวมกลุ่มกันทำครั้งหนึ่งทำเสร็จก็จะจำหน่ายนะคะพอจำหน่ายหมดแล้วก็ปลาก็จะเข้าแบบเนี้ยนะคะเรื่อยๆโดยปลาที่จะทำนะคะก็จะเป็นปลาตะเพียนขนาดตามไซส์ต่างๆนะคะราคาของปลาส้มก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปตามขนาดของปลานะคะโดยส่วนประกอบหลักก็จะใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเกลือน้ำซาวข้าวข้าวเหนียวกระเทียมโขกนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมนะคะก็คือปลาส้มนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะก็คือปลาส้มสติ๊กนะคะก็จะมีการพัฒนาเป็นปลาส้มสติ๊กบรรจุภัณฑ์มีมาตรฐานอย.นะคะโดยกระบวนการนะคะการขอหรือว่าการให้คำปรึกษานะคะก็จะได้รับคำแนะนำจากทีมคณาจารย์ของสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ปลาส้มนะคะสร้างรายได้และความยั่งยืนให้กับชุมชนอีกด้วยค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจที่จะไปเรียนรู้วิธีการทำปลาส้มหรือว่าสนใจผลิตภัณฑ์ปลาส้มนะคะอร่อยการันตีได้เลยค่ะสามารถติดต่อได้ที่คุณลุงสมพรนะคะ0862534151นะคะสำหรับวันนี้อาจารย์นิ่มต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณคุณลุงสมพรกวีรัตน์ประธานกลุ่มปลาส้มกลุ่มบ้านยางน้ำใสนะคะคุณลุงมาขายเป็นประจำเลยนะคะดิฉันมักจะเห็นคุณลุงเสมอนะคะในช่วงที่จังหวัดจัดงานจำหน่ายสินค้าโอท็อปอะไรตอนนี้นะคะปลาส้มกลุ่มบ้านยางน้ำใสสตึกเนี่ยก็จะมาออกบูธจำหน่ายเป็นประจำถ้าว่าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้เจอก็ช่วยอุดหนุนกลุ่มด้วยนะคะปลาส้มเข้าอร่อยนะคะดิฉันเคยซื้อมาทานหลายครั้งแล้วขอบคุณอาจารย์นิ่มด้วยค่ะมาต่อด้วยช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่จินตนาวัชราโพธิกรนะคะฟังคำศัพท์เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่ง plus จะมีคำศัพท์อะไรบ้างไปฟังกันค่ะ
3: ภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี
4: ่สวัสดีค่ะทุกคน Good morning everyone it's me อาจารย์จินนี่นะคะพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยถึงเรื่องที่ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นข่าวที่ทุกคนพูดถึงเยอะมากๆเลยนะคะนั่นก็คือโครงการคนละครึ่ง plus นั่นเองค่ะซึ่งเราเริ่มจับจ่ายใช้สอยกับโครงการนี้มาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนแล้วเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ได้ใช้ไปแล้วนะคะส่วนท่านใดที่ไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรนะคะทีนี้ถามว่าโครงการนี้ค่ะมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะเราจะมาดูว่าเอ๊ะมันมีศัพท์อะไรที่มันน่าเรียนรู้กันบ้างนะคะชื่อโครงการเต็มๆเขานะคะจะชื่อว่าโครงการคนละครึ่งเฟส6หรือที่เรียกกันว่าคนละครึ่ง plus นั่นเองค่ะภาษาอัง

0: ผลิตโครงการแบบนี้นะคะจะเรียกว่า government subsidy program government subsidy program ถ้าเราแยกทีละคำนะคะคำว่า government government แปลว่ารัฐบาลค่ะ government รัฐบาลและคำต่อมานะคะคือคำว่า subsidy subsidy subsidy subsidy subsidy ตัวนี้นะคะแปลว่าเงินอุดหนุนหรือว่าเงินช่วยเหลือนั่นเองค่ะคำสุดท้ายคือคำว่า program ซึ่งจินเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินคำนี้บ่อยใช่ไหมคะ program หมายถึงโครงการค่ะพอเราเอามารวมกันปั๊บเนี่ยก็เลยหมายถึงโครงการที่รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือนั่นเองค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังนะคะลองจำคำว่า subsidy เอาไว้นะคะเพราะว่าเจอค่อนข้างบ่อยเลยในข่าวเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวราคาน้ำมันข่าวราคาก๊าซค่าไฟต่างๆนะคะก็ใช้คำว่า subsidy ที่แปลว่ารัฐบาลกำลังอุดหนุนอยู่นั่นเองค่ะว่าแต่แล้วมันทำงานยังไงนะคะเอาเป็นว่าทีนี้ขอเปรียบเทียบขอเปรียบง่ายๆแล้วกันนะคะสมมติว่าพี่น้องเนี่ยจะไปซื้อข้าวสารที่ตลาดราคา200บาทใช่ไหมคะปกติเนี่ยเราก็ต้องควักเงินเองทั้ง200บาทแต่ว่าถ้ามีโครงการนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะออกเงินให้ส่วนหนึ่งค่ะที่เรารู้กันว่า60-40นั่นแหละค่ะเราออกเองส่วนหนึ่งนะคะก็ซื้อได้เหมือนกันโครงการเดิมคนละครึ่งค่ะรัฐบาลออกให้ 3,000 บาทเราออกเองอีก 3,000 บาทรวมกันจะได้ 6,000 บาทแต่ในโครงการใหม่ตัวนี้ค่ะคนละครึ่ง plus จะปรับเป็นรัฐบาลออกให้ 4,000 บาทเราออกเอง 2,000 บาทค่ะแต่ก็ยังได้ใช้เงินยอดรวมก็คือ 6,000 บาทเท่าเดิมค่ะคำว่า plus PLUS ในภาษาอังกฤษคำนี้นะคะแปลว่าบวกเพิ่มนะคะเหมือนในคณิตศาสตร์1บวก1เป็น2แบบนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนละครึ่ง plus นะคะก็คือคนละครึ่งแบบที่รัฐบาลออกให้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะพี่น้องนะคะก็ยังออกน้อยลงนะคะแต่ว่าได้ใช้ของเหมือนเดิมนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เติมเข้ามาเปลี่ยนไปเล็กน้อยที่เราเติมคำว่า plus เข้ามานั่นเองค่ะซื้ออะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ซื้อได้แค่ไหนหลายๆคนถามนะคะอันนี้ค่ะยังอยู่ในการซื้อได้เฉพาะอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะซึ่งเป็นของกินของใช้ในชีวิตประจำวันค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะอาหารและเครื่องดื่มเราใช้คำว่า food and beverage ค่ะ food and beverage food แปลว่าอาหาร beverageBeverage แปลว่าเครื่องดื่มค่ะแม่มันฟังดูแล้วยากใช่ไหมคะนึกไม่ออกเลยแต่เชื่อว่าถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนเนี่ยค่ะเคยไปร้านอาหารหรือว่าโรงแรมต่างๆเนี่ยจะเจอคำนี้บ่อยเลยค่ะเขาจะติดไว้ว่าเนี่ยค่ะคือโซน Food and Beverage นั่นเองก็คือโซนอาหารและเครื่องดื่มค่ะเพราะฉะนั้นข้าวสารปลาไข่ผักผลไม้นมน้ำดื่มกาแฟทั้งหลายซื้อได้หมดเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ซื้อไม่ได้เนี่ยค่ะก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ทั้งหลายนะคะภาษาอังกฤษค่ะ alcoholic beverage alcoholic beverageร้านที่ซื้อได้นะคะก็จะเป็นตั้งแต่ร้านสดต่างๆร้านค้าชุมชนนะคะก็มีเหมือนกันขอแค่ร้านนั้นเนี่ยไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ถูกต้องก็พอค่ะแล้วใครได้สิทธิ์บ้างนะคะภาษาอังกฤษจะมีคำที่ใช้บ่อยมากในเรื่องแบบนี้นะคะก็คือคำว่า eligible eligible แปลว่ามีสิทธิ์ค่ะถ้าใครถามว่า am I eligible แปลว่าฉันมีสิทธิ์ไหม am I eligibleฉันมีสิทธิ์ไหมประโยคนี้ใช้ได้กับทุกสถานการณ์เลยค่ะไม่ว่าจะสมัครงานขอทุนเรียนหรือว่าสมัครร่วมโครงการของรัฐบาลก็แล้วแต่นะคะและสำหรับโครงการนี้นะคะก็ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยประมาณ42ล้านคนทั่วประเทศค่ะถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองมีสิทธิ์ไหมนะคะก็สามารถสอบถามไปที่อำเภอหรือว่าเทศบาลในพื้นที่ได้เลยนะคะข้อควรระวังค่ะสำหรับในบัตรนี้เนี่ยค่ะเงินในบัตรถ้าไม่ใช้มันก็จะหายไปนะคะไม่มีการทบเดือนหน้าด้วยค่ะภาษาอังกฤษมีสำนวนที่ตรงมากเลยค่ะนั่นก็คือ use it or lose it use it or lose it ใช้ซะไม่งั้นก็เสียไปนะใช้ซะ use แปลว่าใช้ค่ะ lose lose แปลว่าสูญเสียค่ะเพราะฉะนั้น use it or lose itใ ใช้ซะไม่อย่างนั้นเขาก็จะรีบเราคืนนะทุกคนขอให้ทุกคนนะคะจับจ่ายใช้สอยนะคะมีแล้วแต่ว่าก็ใช้ให้ประหยัดซื้อของที่จำเป็นจริงๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะบาย
1: ขอบคุณอาจารย์จินนี่ค่ะโอ้ก็สับสนอ้นอัวกันพอสมควรนะคะแต่จริงๆแล้วคนละครึ่ง plus ขออภัยคนละครึ่ง plus เนี่ยอาจจะไม่ค่อยสับสนเท่าไหร่นะคะที่สับสนอ้นอัวสุดๆเลยเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็จะเป็นในเรื่องของสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละค่ะที่กำลังวุ่นกันอยู่ณขณะนี้นะคะส่วนคนละครึ่งนี่ก็โอเคละนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของพ่อค้าแม่ค้าบางคนก็เอาเปรียบผู้บริโภคขึ้นราคาหรือบางคนก็เอาสินค้าที่เหมือนกับเป็นสินค้าที่มาตรฐานน้อยลงมาจำหน่ายบางรายเคยมีร้านจำหน่ายอยู่เดิมที่รับคนละครึ่งเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังที่ผ่านมาตอนนี้ก็มาใช้รูปแบบเดี๋ยวฉันเปิดโกดังใหม่ข้างๆร้านเดิมเนี่ยไม่รับคนละครึ่ง plus มาเปิดอีกร้านหนึ่งซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มาจำหน่ายเนี่ยมันก็ไม่โอเคนะคะคุณผู้ฟังเหมือนบีบบังคับคนที่ไปซื้อพอสมควรนะเดินไปเห็นแล้วก็มีความรู้สึกหงุดหงิดใจมากทีเดียวนะคะกับที่ผู้ประกอบการค้าเนี่ยเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะในเรื่องของการใช้สิทธิ์คนละครึ่ง plus นะคะส่วนเรื่องของอาหารบางเจ้าก็โอเคนะคะยังยึดถือราคาปกติอยู่นะคะแต่บางเจ้าก็เอาเปรียบนะคะโดยการขึ้นราคานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีการร้องเรียนกันขึ้นมานะคะท่านก็จะเดือดร้อนนะคะท่านก็จะเดือดร้อนก็ขอให้ทำตามปกติเหมือนที่ยังไม่ได้ดำเนินการคนละครึ่งเพราะว่าพี่น้องที่ไปใช้สิทธิ์ไม่ได้ไปขอท่านฟรีๆนะคะเขาเอาเงินไปซื้อนะคะโดยรัฐช่วยเขาส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็อย่าเอาเปรียบพี่น้องประชาชนทีนี้ก็มาพักฟังเพลงกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะมาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่าค่ะดิฉันเลือกเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังนะคะเขมรไล่ควายจากการขับร้องของคุณสุรพลสมบัติเจริญค่ะ

กันไปนะคะคุณผู้ฟังเขมรไล่ควายนะคะคุณสุรพลสมบัติเจริญโอ้ยช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเรื่องราวของเพื่อนบ้านของเราเนี่ยมันเนาะเราก็เหนื่อยใจนะคะกับการที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยเช่นนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังปวนวันหนึ่งก็หลายตลบนะคะก็สงสารบรรดารั้วของชาติเราที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะก็ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นกันพอสมควรนะคะกับความไม่มีระเบียบวินัยของทหารหารประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะคะหรือบางทีก็จะมีข่าวลวงนู่นนี่นั่นออกมาโพสต์ในสิ่งที่มันเป็นการทำให้พี่น้องประชาชนตกใจนะคะเดี๋ยวกองทัพก็แจ้งเองนะคะมาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่ากับรายการสวัสดีบุรีรัมย์กันต่อดีก็ข่าวแล้วค่ะแต่มันเชื่อมโยงกับเพลงเขมรไล่ควายนะคะดิฉันก็เลยเล่าให้ฟังต่อเลยนะคะเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงเก็บข่าวมาเล่านะคะอยากจะขอเชิญพุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรพระราชทานเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ที่พระเทพวชิรมุนีอาจอาวุธปัญโยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดทุ่งโพนะคะซึ่งก็จะได้มีการจัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรพระราชทานในวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่6มิถุนายนนะคะเวลา15นาฬิกาณอุโบสถวัดทุ่งโพตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะกำหนดการนะคะเวลา15นาฬิกาค่ะเริ่มด้วยพิธีเชิญสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรพระราชทานเข้าสู่อุโบสถต่อจากนั้นก็จะเป็นพิธีอ่านประกาศตราตั้งสมณศักดิ์แล้วก็ตามมาด้วยพิธีถวายมุทิตาสักการะค่ะก็เป็นโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569หลวงพ่ออาจพระราชพิสารสุธีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดทุ่งโพได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นเทพในราชทินนามที่พระเทพวชิรมุนีในโอกาสนี้ก็ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะในโอกาสเป็นมงคลนี้ค่ะอีกงานหนึ่งที่เป็นงานสำคัญของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะในวันพรุ่งนี้7มิถุนายนจะมีการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค11จังหวัดบุรีรัมย์เวลา12นาฬิกาไปจนถึงประมาณ18นาฬิกาที่หอประชุมมาลินีจุฑโฑปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์พระสังฆาธิการในเขตจังหวัดบุรีรัมย์กว่า 2,000 รูปค่ะที่จะมาประชุมที่นี่นะคะชาววันนี้ก็นำเรื่องราวของคณะสงฆ์มาเล่าให้ฟังก่อนข่าวอื่นๆนะคะกับผู้ฟังทีนี้ก็มาถึงเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนกันบ้างนะคะเรื่องสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หลายคนโอ้โหกำลังสับสนงุนงงนะคะว่าฉันจะต้องทำอย่างไรนะบางคนก็ใจร้อนนะคะกดไปนะคะมันยังทำอะไรไม่ได้กดเสียใจคือเข้าใจเลยนะคะมันคือมันเสียใจอ่ะบางคนไปมาหลายรอบมันอึดอัดนะคะน้ำตาร่วงกันก็หลายรายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาสิวิไลท่านก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนนะคะท่านได้สั่งทุกอำเภอค่ะเดินหน้าค้นหาผู้ตกหล่นสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังตกหล่นกว่า1ล้านรายทั่วประเทศแล้วก็ให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกประชาชนในเรื่องของการยืนยันสิทธินะคะและเมื่อวานนี้ค่ะอธิบดีกรมการปกครองท่านก็ประชุมด่วนเลยนะคะซักซ้อมปลัดจังหวัดนายอำเภอทั่วประเทศให้เร่งสำรวจประชาชนกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายนี่แหละค่ะ
พื่อที่จะให้ได้รับสิทธิ์แล้วสิ่งสำคัญเลยย้ำให้ฝ่ายปกครองลงพื้นที่อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนถึงบ้านเลยนะคะซึ่งในการประชุมซักซ้อมเมื่อวานนี้นายนฤชาโกษาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านก็เป็นประธานการประชุมนะคะซักซ้อมข้อราชการสำคัญกรมการปกครองตามนโยบายรัฐบาลประชุมผ่านระบบออนไลน์นะคะคุณผู้ฟังผู้ที่ร่วมประชุมก็จะมีผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการกองปลัดจังหวัดนายอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเลยค่ะเข้าร่วมประชุมสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่สำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการนะคะคุณผู้ฟังประมาณ13ล้านกว่ารายนะคะที่เคยได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะคนเดิมเนี่ย13ล้านรายเศษยืนยันตัวตนค่ะเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดนะคะคือคนเดิมเนี่ยท่านยืนยันตัวตนไปก่อนเลยนะคะจะอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ท่านต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยไปก่อนนะคะเพื่อที่ว่ามันก็จะได้ไม่พุ่นใบสับสนอนอัวกับคนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์นะคะทีนี้ท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านก็ได้มอบหมายให้กรมการปกครองให้ทางกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจแล้วก็รับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกหล่นจำนวน 1,400,000 กว่ารายซึ่งเป็นผู้ที่ปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจปทของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำหรับประชาชนกลุ่มดังกล่าวนะคะท่านก็สามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อได้ค่ะผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนนี้ท่านก็จะเอาฉันจะให้ไปสำรวจยังไงล่ะนะคงไม่สามารถที่จะไปดำเนินการเองได้ตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขาก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็อำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก่อนที่กรมการปกครองจะรวบรวมข้อมูลส่งให้กระทรวงการคลังเอาไปตรวจสอบคุณสมบัตินะคะว่าท่านโอเคไหมคุณสมบัติผ่านไหมเสร็จแล้วก็จะประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะตอนนี้ก็กำชับนะคะให้ที่ทำการปกครองอำเภอประสานเทศบาลทุกแห่งมอบหมายบุคลากรในสังกัดรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐลงพื้นที่ลงพื้นที่นะคะลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เป็นเจ้าหน้าที่สำรวจและรับลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นตามบัญชีรายชื่อผ่านระบบภายในวันที่4ถึง10มิถุนายนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนการลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังโดยตำแหน่งนายอำเภอปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ห้องทะเบียนกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กำหนดเหล่านี้จะได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าหน้าที่สำรวจโดยตำแหน่งโดยอัตโนมัตินะคะท่านก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะผู้ที่มีความเดือดร้อนแล้วก็สมควรได้รับความช่วยเหลือท่านบอกว่าเราไม่อยากให้พี่น้องประชาชนตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐบาลวันนี้กรมการปกครองได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจตามบัญชีรายชื่อจากฐานข้อมูลจปทและข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมกว่า1ล้านรายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นธรรมค่ะแล้วท่านก็ย้ำนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะลงพื้นที่เชิงรุกถึงหมู่บ้านและครัวเรือนค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถจะเดินทางได้อันนี้ขอให้ท่านรอนะคะรอการนัดหมายจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขาจะลงไปยืนยันตัวบุคคลแล้วก็ยืนยันสิทธิ์
ผ่านระบบของกรมการปกครองให้กับท่านถึงบ้านเลยนะคะเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองแล้วก็ส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านนะคะก็อยู่ในหมู่บ้านก็ย่อมจะเห็นอยู่แล้วนะคะว่าลูกบ้านของท่านมีใครบ้างที่ติดเตียงหรืออะไรเหล่านี้นะคะอันนี้ท่านก็สามารถที่จะช่วยเขาได้หากพบประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นเจ้าหน้าที่สำรวจจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดได้แก่ผู้มีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อคนต่อปีตามเกณฑ์จปท.นะคะหรือผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีตามเกณฑ์กลุ่มเปราะบางของกระทรวงพม.ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วก็เสนอให้คณะกรรมการบริหารงานอำเภอตรวจสอบพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจแล้วก็อำนาจหน้าที่ต่อไปทั้งนี้นะคะหลังจากการดำเนินการสอบทานข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยอำเภอก็จะรายงานผลต่อจังหวัดและเขตรายงานต่อกรุงเทพมหานครอันนี้ในส่วนของกรุงเทพเขานะคะพร้อมกับยืนยันการส่งข้อมูลผ่านระบบภายในวันที่21มิถุนายนนี้เวลา 23:59 นเพื่อที่จะให้กรมการปกครองรวบรวมรายชื่อส่งต่อกระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดท่านอธิบดีกรมการปกครองยังได้กำชับให้นายอำเภอลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนขออย่าอ้างทำงานนอกเวลาราชการเพราะเราเป็นข้าราชการที่ทำหน้าที่24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นไม่ต้องอ้างการทำงานนอกเวลาราชการนะคะต้องทำเพื่อเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนถึงครัวเรือนอันนี้ก็ฝากย้ำถึงนายอำเภอนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและก็สวัสดิการของประชาชนเมื่อประชาชนมีปัญหาหรือประสบความเดือดร้อนเรามีหน้าเจ้าหน้าที่อยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมเข้าไปรับฟังปัญหาอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนถึงบ้านเราต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนให้ได้อันนี้เป็นคำพูดของท่านอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาศิเวไลฝากถึงท่านนายอำเภอนะคะฝากถึงท่านนายอำเภอแล้วก็ผู้นำชุมชนที่จะต้องรับผิดชอบดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ค่ะมาฟังความคืบหน้ากิจกรรมการแจกกล้าไม้ของเครือข่ายปราชชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่ที่เราได้รับกล้าไม้นะคะได้รับการสนับสนุนกล้าไม้มาจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกันบ้างค่ะตอนนี้ทั้ง8จุดแจกที่ได้กำหนดเอาไว้ก็ทยอยจัดกิจกรรมแจกกล้าไม้ให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้วนะคะอย่างเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะพันโทณรงค์ชัยเชิดชูเจ้าของสวนป่าสวนชนพิษตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดก็จัดกิจกรรมแจกกล้าไม้ไปแล้วนะคะโดยในวันนั้นก็มีท่านนายอำเภอบ้านกรวดนายเอกวัฒน์พวงประโคนได้เข้าร่วมกิจกรรมแจกกล้าไม้เสวนาสารใจปลูกป่าเติมต้นกล้าให้แผ่นดินนะคะก็ท่านก็ไปร่วมกิจกรรมด้วยค่ะเป็นสวนของพันโทณรงค์ชัยเชิดชูปราชชาวบ้านอำเภอบ้านกรวดนะคะโดยในวันนั้นก็มีนายเทราศักดิ์บุญด้วงนายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชรมีกำนันตำบลจันทบเพชรนะคะกำนันบุกผามีผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมคับคั่งเลยทีเดียวค่ะในส่วนของเครือข่ายปราชชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่นะคะในอำเภอต่างๆนะคะก็เราก็ยกทีมกันไปนะคะเป็นทีมใหญ่เลยค่ะคุณผู้ฟังนำทีมโดยพ่อกำเดืองภาษีประธานเครือข่ายปราชชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่นะคะก็ไปร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการฟื้นฟูป่าไม้แล้วก็การดำรงชีวิตตามแนวทางที่สอดคล้องกับธรรมชาติการเดินตามรอยพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9นั่นแหละนะคะคุณผู้ฟังซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้นะคะแล้วเราก็เน้นในเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบุรีรัมย์ของเรานะคะให้น่าอยู่นะคะถ้าธรรมชาติสีเขียวนะคะ
ต้นไม้เยอะนะคะมีความร่มเย็นก็จะทำให้เมืองของเราน่าอยู่นะคะส่วนการแจกกล้าไม้ในวันนี้นะคะวันนี้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อยหมู่4ตำบลโคกล่ามอำเภอลำปลายมาสศูนย์พ่อผายสร้อยสักกลางที่มีคุณโจนะคะแล้วก็น้องคำปนนะคะดูแลสืบทอดอยู่ก็กำหนดจัดกิจกรรมแจกในวันนี้ละค่ะ6มิถุนายนที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อยตำบลโคกล่ามอำเภอลำปลายมาสค่ะเมื่อวานดิฉันไปเที่ยวชมสวนทุเรียนบ้านไร่ทองเรืองที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่งไปครั้งแรกนะคะผ่านเส้นทางโอ้โหบุรีรัมย์บ้านเรานี่อุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งมากนะคะคุณผู้ฟังก็ไปกับเพื่อนๆค่ะตลอดเส้นทางนะคะพอเข้าสู่ประคำเนี่ยก็เริ่มสัมผัสกับบรรยากาศสวนทุเรียนธรรมชาตินะคะที่ปลูกกันหลายเจ้าเลยทีเดียวค่ะแต่สวนที่เราไปก็คือสวนทุเรียนบ้านไร่ทองเรืองนะคะของอาจารย์อนงทองเรืองค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลอยู่นะคะซึ่งที่นี่เนี่ยนะคะคุณฟังปลูกทุเรียนหมอนทองนะเป็นทุเรียนหมอนทองคุณภาพนะคะไปเราก็ได้ชิมนะคะเนื้อเนียนนะรสหวานเข้มข้นละมุนลิ้นมากนะแล้วก็สำคัญเม็ดรีบๆนะเปลือกบางไม่ผิดหวังเลยค่ะที่ไปเที่ยวที่สวนแล้วก็ไปซื้อทุเรียนกันนะคะแล้วก็พอเราไปถึงนะคะคุณลุงคุณป้าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์อนงทองเรืองนะคะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เราเนี่ยแหละค่ะท่านก็พาชมสวนทุเรียนนะคะเก็บทุเรียนให้เราลองรับลูกทุเรียนนะคะแล้วคุณแม่ก็ยังตําส้มตําให้พวกเราได้ทานกันด้วยนะคะนําข้าวเหนียวส้มตำมาให้ได้ทานก็โอ้อร่อยกันที่สำคัญนี่ทุเรียนอร่อยมากนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์อนงค์เจ้าของสวนบอกว่าวันนี้กำหนดเปิดฤดูการชมสวนทุเรียนบ้านไร่ทองเรืองตำบลบ้านปลื้มอำเภอประคำให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ลูกค้าไปเที่ยวชมไปซื้อหาทุเรียนได้นะคะวันนี้ค่ะ6มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะไปภายในสวนเขามีบริการนะคะบริการข้าวเหนียวร้อนๆบริการส้มตำรสแซ่บไก่ทอดหอมกรอบนะให้ได้ทานค่ะเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์นี้ลองแวะเวียนไปสัมผัสกับบรรยากาศสวนทุเรียนที่ร่มรื่นแล้วก็อบอุ่นที่สวนทุเรียนบ้านไร่ทองเรืองตำบลบ้านปลื้มอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะไปดูข้อมูลได้นะคะที่เพจสวนทุเรียนบ้านไร่ทองเรืองบ้านไร่ทองเรืองค่ะหรือไม่ก็สอบถามได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์0632429075นะคะอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์เรานี่ก็เป็นแหล่งปลูกทุเรียนที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์อีกแห่งหนึ่งนะคะที่มีอัตลักษณ์เป็นทุเรียนน้ำแร่ธรรมชาติจากใต้ดินภูเขาไฟนะคะดินที่ใช้ปลูกนี่เป็นดินที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟเพราะฉะนั้นทุเรียนก็จะมีการเจริญเติบโตได้ดีมีความอร่อยหอมหวานละมุนเนื้อนุ่มเหมือนคัสตาร์ดนะคะคือมันมีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากทีเดียวค่ะบ้านเราเนี่ยแหล่งปลูกสำคัญนอกจากประคำก็จะมีที่โนนสุวรรณใช่ไหมคะโนนสุวรรณเนี่ยก็จะมีงานในอีกไม่กี่วันนี่แหละค่ะเดี๋ยวฉันจะนำมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปแวะเวียนไปเที่ยวได้วันหยุดนี้ค่ะอาจารย์อนงค์รอต้อนรับอยู่แล้วกับคุณพ่อคุณแม่นะคะมาดูเรื่องราวของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีมติอนุมัติ46โครงการฟื้นฟูเกษตรกรค่ะเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้รับทราบประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้านการฝึกอบรมซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดทำแผนงานและโครงการในปีงบประมาณ2570โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษารายละเอียดแล้วก็ปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระเบียบใหม่และนอกจากนี้ที่ประชุมก็อนุมัติแผนและโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองในระดับจังหวัดไปแล้วนะคะไปถึงระดับประเทศนะคะแล้วก็พิจารณาผ่านการกลั่นกรอง46แผนงานวงเงินรวม5ล้าน6แสนบาทเศษแบ่งเป็นเงินอุดหนุน35โครงการ
วงเงิน1,400,000 บาทเศษเงินกู้ยืม11 โครงการวงเงิน4,200,000 บาทเศษครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราบุรีรัมย์ได้ไหมนะคะคุณผู้ฟังที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก็ลองโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะคะที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์044-602-262นะคะหัวหน้าบัญชัยชำนาญเทหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็คอยดูแลห่วงใยพี่น้องเกษตรกรติดตามให้อยู่เสมอนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและที่เป็นหนี้สินอยากสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่รู้จะทำยังไงก็ให้ท่านไปขอคำปรึกษาแนะนำได้นะคะที่สำนักงานนะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำอาคารอยู่ตรงไหนอยู่ซอยด้านหลังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์นะคะหรือไม่ก็โทรศัพท์ไปสอบถามตามเบอร์ที่ดิฉันได้แจ้งให้ทราบนี้แหละนะคะทีนี้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังมีความหลากหลายทางด้านการผลิตการแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงและแปรรูปปลาดุกการปลูกผักปลอดภัยการผลิตถ่านไบโอชาจากเปลือกทุเรียนการผลิตเครื่องสำอางจากดอกเกลือการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเป็นโปรตีนทางเลือกตลอดจนการบริหารจัดการแปลงนาแบบรวมกลุ่มซึ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรแล้วก็ชุมชนสำหรับโครงการที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทอันนี้ที่ประชุมได้อนุมัติโครงการรวบรวมข้าวเปลือกและแปรรูปจำหน่ายของวิสาหกิจชุมชนข้าวหางอกบ้านจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะวงเงินกู้ยืมยื่นไป 700,000 บาทซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพค่อนข้างสูงนะมีมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็มีตลาดรองรับที่จะชัดเจนนะพร้อมกับกำชับให้มีการจัดทำระบบบัญชีที่โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการจะอนุมัติวงเงินให้เนี่ยก็ต้องดูนะคะว่ากลุ่มมีศักยภาพนะที่จะชำระเงินคืนหรือไม่นะคะเพราะดอกเบี้ยก็ไม่มีนะคะทางนี้คณะกรรมการได้เน้นย้ำให้สำนักงานติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะให้เกิดความยั่งยืนสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาวโดยกำหนดประชุมครั้งต่อไปในวันที่9มิถุนายนนะคะมีความคืบหน้าอะไรอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวก็จะนำเรื่องราวมาแจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ทราบนะคะเพราะว่าเข้าใจอยู่นะคะว่าพี่น้องเงี่ยหูฟังอยู่ตลอดนะคะว่าเอ๊ะฉันจะได้เมื่อไหร่นะวันนี้ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญแฟนฟุตบอลชาวบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมฟุตบอลเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศในการแข่งขันโค้กคัพ U17 2026รอบภูมิภาคโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากที่ผ่านเส้นทางอันเข้มข้นสู่รอบน็อกเอาตอนนี้เหลือเพียง4ทีมสุดท้ายที่ดีที่สุดของภูมิภาคและหนึ่งในคู่ที่น่าจับตามองที่สุดก็คือการพบกันระหว่างเจ้าถิ่นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับโรงเรียนกันทรารมนะคะรอบ4ทีมสุดท้ายค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบโรงเรียนกันทรารมในวันนี้นะคะเสาร์ที่6มิถุนายนค่ะเริ่มเวลา 16:00 นสนามบุรีรัมย์สเตเดียมหรือสนามกีฬากลางเขากระโดงสเตเดียมอบจ.บุรีรัมย์นั่นแหละค่ะสำหรับการแข่งขันโค้กคัพ U17 2026รอบภูมิภาคภาคตะวันออกเนี่ยนะคะจัดมาตั้งแต่วันที่2ถึง7มิถุนายนที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมและก็สนามแฝด1 2จังหวัดบุรีรัมย์ใครจะคว้าชัยและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่7มิถุนายนก็ร่วมส่งกำลังใจให้ดาวรุ่งลูกหนังบุรีรัมย์ก้าวสู่ความสำเร็จบนเส้นทางฟุตบอลอาชีพเข้าชมฟรีนะคะเข้าชมฟรีตลอดการแข่งขันค่ะวันนี้พรุ่งนี้ไปชมได้เลยนะคะไปเชียร์ลูกหลานเรากันคุยไปคุยมาช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์หมดลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกและช่างเทคนิคอาจารย์นิ่มอาจารย์จินนี่ลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันใหม่นะคะช่วงเวลานี้สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะนำทีมประนอมของฝ่ายไทยเจรจากับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและหาข้อยุติร่วมกัน
1: ประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องให้อิหร่านยุติการแทรกแซงกิจการภายในของเลบานอนทีมฟุตบอลชายไทยลงสนามอุ่นเครื่องเสมอกับคูเวต2-2เตรียมลงแข่งนัดต่อไปพบกับทีมชาติจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมศิลปากรจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ประกอบด้วยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประ